สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีจุดประทีปและเดินเวียนประทักษิณเนื่องในวันพระเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสร้างบุญสร้างบารมีถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศอันสงบโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจกันจุดประทีปจนสว่างสวยไปทั่วบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีซึ่งเปลวประทีปนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะส่องทางแห่งชีวิตให้มีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนร่วมกันเดินเวียนประทักษิณรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาก่อนเสร็จสิ้นพิธีพุทธศาสนิกชนต่างร่วมกันอธิษฐานจิตและแผ่เมตตานำความปลื้มปิติในบุญกุศลกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามสืบไปมากันที่ข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจภาคบ่ายเมื่อได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มพูนและกัลยาณมิตรพวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่จะได้พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาณสถานที่ภายนอกวัดเพื่อร่วมกันให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นภาพแห่งบุญกุศลที่ดีงามและเต็มไปด้วยความปลื้มปิติค่ะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจพัฒนาจิตใจได้เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบหยุดนิ่งตามหลักวิชาธรรมกายค่ะ

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำเทคนิคการวางใจเบื้องต้นที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลจากนั้นพระอาจารย์เมตตานำปฏิบัติธรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความสงบผ่อนคลายร่างกายและจิตใจอย่างถูกวิธีภายหลังจบการปฏิบัติธรรมมีช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้พวกเขามีพลังบวกในการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของอาสาสมัครในวัดยังช่วยให้ชาวท้องถิ่นรู้สึกสบายใจและมีความตั้งใจจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วยสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงการเผยแผ่ศาสนาคือการแบ่งปันเครื่องมือสร้างสุขเพื่อให้ชุมชนในซีแอตเทิลเข้มแข็งมากขึ้นจากภายในและส่งต่อพลังบวกนี้ไปยังครอบครัวและสังคมรอบข้างต่อไปค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถนาในชีวิตของเราทุกๆคนและการที่เราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยบุญบารมีของตนเองที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงจะได้อัตภาพที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่ครบถ้วนเหมาะแก่การงานทั้งปวงเมื่อเราได้ร่างกายที่สมบูรณ์ดีแล้วเราก็ควรที่จะขวนขวายสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรประมาทเลเล่อให้มันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพต่อไปแล้วชีวิตของเราที่เกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยก็จะสมหวังไม่เปล่าประโยชน์จะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงบุญที่เป็นสุดยอดของบุญนั้นก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าใจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งพร้อมที่จะท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งล่องลอยไปจนตามไม่ทันผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนไม่มีความสุขเลยในชีวิตหากว่าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรท้อถอยให้มันนำใจที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนี้เนี่ยให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าอนุปปเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมาโรราชตเสวะนิธเมมลมัตตโนผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับพึงกำจัดมลทินคือกิเลสของตนได้เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองให้หมดไปได้ฉะนั้นบุคคลชื่อว่าเมธาวีรับประกอบไปด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมทำกุศลอยู่ทุกๆโอกาสบัณฑิตทำกุศลอยู่บ่อยๆย่อมได้ชื่อว่ากำจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตนด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมลทินอันขจัดแล้วคือไม่มีกิเลสเหมือนช่างทองเมื่อหลอมทองแล้วก็ทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะขจัดมลทินออกไปและทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่ว่าเมื่อหลอมบ่อยๆทุบบ่อยๆก็ย่อมขจัดออกได้แล้วก็ยังเหมาะแก่การทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบปัญญาอันเป็นเครื่องรักษาตนซึ่งมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นสามารถพิจารณาเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารอันยาวไกลซึ่งหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้นี้และมันทำกุศลคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกุศลความดีที่ตนเองได้สร้างไว้ดีแล้วนี้เนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็สามารถเต็มภาชนะได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกัน

แม้สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวก็สามารถเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เช่นกันผู้รักในการสั่งสมบุญบารมีนั้นแม้เห็นอะไรเล็กๆในน้อยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วจะไม่มองข้ามจะรีบทำความดีนั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสโดยไม่เห็นแก่ความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจนความดีนั้นสำเร็จตามเป้าหมายและบุญกุศลความดีอันนี้นะก็จะติดตัวตามผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านหมั่นสร้างบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ไปตามลำดับสมความปรารถนาของตนได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และได้เห็นภิกษุทั้งหลายกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยหญ้าเมื่อถึงตอนเช้าก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำค้างเกาะอยู่มากมายเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังห่มจีวรอยู่ชายจีวรของท่านก็เปียกน้ำค้างส่วนพราหมณ์เองนั้นเป็นคนรักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจมีใจใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดที่จะแสวงบุญให้กับตัวเองจึงคิดว่าเราควรที่จะถากหญ้าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้เตียนให้สะอาดไม่ให้มีหญ้าเพื่อพระภิกษุทั้งหลายจะได้ห่มจีวรได้สะดวกและจีวรก็จะได้ไม่ต้องเปียกน้ำค้างด้วยเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ก็ถือจอบออกจากบ้านได้ถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดและยังถากหญ้าขยายออกไปให้เป็นลานกว้างยิ่งขึ้นไปอีกพอรุ่งขึ้นวันใหม่เมื่อพราหมณ์เห็นภิกษุมาอย่างสถานที่แห่งนั้นแล้วได้ยืนห่มจีวรอีกพราหมณ์เองก็ได้ยืนสังเกตเห็นชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั่วฝุ่นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนสถานที่นั้นคิดดังนั้นแล้วจึงขนทรายมาเกลี่ยลงบนสถานที่นั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าวันต่อมาภิกษุที่มาห่มจีวรก็ห่มด้วยความสะดวกสบายและชายจีวรก็ไม่ต้องเปรอะเปื้อนกับอะไรอีกธรรมดาของคนที่มีปัญญารักในการสร้างบุญบารมีอยู่เสมอก็ย่อมขวนขวายแสวงหาการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เสมอเพราะรู้ว่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเรานักสร้างบารมีก็เช่นกันก็ต้องเป็นผู้ที่ไวต่อการสร้างบารมีเห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็อย่าได้มองผ่านกันไม่ว่าจะเป็นบุญเก็บเพชรพลอยรักษาความสะอาดหรือจะเป็นการรักษาบรรยากาศในการประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ตามเพียงแค่เรานั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภาพแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้เนี่ยได้ปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วเนี่ยเมื่อเขาเห็นความเป็นระเบียบความสงบก็จะเกิดความรู้สึกเลื่อมใสรู้สึกอยากจะทำตามด้วยจะทำให้เขามองว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอะไรดีแน่ๆจึงสามารถสอนให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนสงบนิ่งได้แล้วเขาเองก็จะมาดูเราแล้วก็จะปฏิบัติตามเราสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับโลกได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไร

มากมายเพราะตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคำสอนหรือภาพถึงภาพจะแทนคำพูดได้เป็นพันคำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราขวนขวายในการสร้างบุญทุกๆอย่างให้ครบบริบูรณ์กันวันต่อมาในช่วงที่แดดกำลังกล้านั้นพราหมณ์เองก็ได้สังเกตเห็นเหงื่อได้ไหลออกจากกายของพระภิกษุผู้กำลังห่มจีวรอยู่นั้นก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าเราควรให้คนช่วยกันสร้างมณฑปในที่นี้ดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกให้คนมาช่วยกันสร้างมณฑปเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาอีกก็ได้มีฝนตกแต่เช้าตรู่แม้ในช่วงเวลานั้นพราหมณ์ก็ได้ยืนดูพวกภิกษุยืนห่มจีวรที่เปียกฝนนั้นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าเราจะให้เขาช่วยกันสร้างศาลาในสถานที่นี้คิดอย่างนี้แล้วก็ได้ชวนชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างศาลาถวายพระภิกษุเมื่อสร้างศาลาสำเร็จแล้วจึงทำให้เกิดความคิดที่จะฉลองศาลาจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องราวที่พราหมณ์กราบทูลทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทำกุศลคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับทีเดียวเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญารักในการสร้างบุญเมื่อเห็นอะไรที่เป็นบุญแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็รีบขวนขวายทำโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกหรือคอยชี้แนะรีบทำด้วยตัวเองเพราะท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องเอาบุญละเอียดติดตัวไปในภพชาติต่อไปให้ได้แม้เพียงแค่เห็นพระภิกษุมีความลำบากในการที่ตั้งยืนห่มจีวรในสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำค้างเต็มไปด้วยหญ้าก็ทำสถานที่นั้นให้ปราศจากหญ้าปราศจากน้ำค้างจนกระทั่งหมดกังวลกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปในที่สุดก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการชักชวนผู้คนทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างศาลาแล้วก็ได้ร่วมใจกันฉลองศาลาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตใจจะมีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์รักในการสั่งสมความดีเป็นชีวิตจิตใจเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบดังนี้แล้วพึงหมั่นทำกุศลสร้างบุญบารมีให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าถึงความสุขภายในจนกระทั่งสามารถกำจัดมลทินภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นอย่ามองข้ามในการสั่ง

สมบุญถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตามให้ขวนขวายทำอย่าปล่อยผ่านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่75จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้งสี่ท่านได้มานั่งหารือกันในเรื่องที่มโหสถเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับจนข่มรัศมีของพวกตนเสียสิ้นอาจารย์เสนกะครั้นเห็นว่าทุกคนเดือดดาลได้ที่แล้วก็เริ่มเล่าแผนร้ายของตนว่าจะต้องทำให้เท้าเธอทรงระแวงในมโหสถว่ากำลังคิดจะช่วงชิงราชบัลลังก์เมื่อทราบว่าทุกคนต่างเห็นด้วยในหลักการแล้วอาจารย์เสนกะก็ได้แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนไปทำจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับไปทำตามแผนที่ได้วางไว้ต่อมาไม่นานที่หน้าเรือนของมโหสถก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคือมีนางทาสคนหนึ่งหาหม้อน้ำมันเปลี่ยนเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของมโหสถเหมือนเจาะจงจะขายให้เจ้าของเรือนหลังนี้เพียงผู้เดียวนางอมราเทวีสังเกตเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจจึงเข้าไปหานางแล้วบอกว่าตนจะรับซื้อเปลียงนั้นเอาไว้ขอให้แม่ค้าเปลียงน่ะช่วยเข้าไปตามสาวใช้ในบ้านมารับเปลียงนั้นไว้ด้วยเมื่อแม่ค้าเปลียงเดินรับไปแล้วจึงตรวจดูในหม้อเปลียงนั้นก็พบพระจุฬามณีซึ่งเป็นเครื่องประดับของพระราชานางไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมากลับวางพระจุฬามณีไว้ในหม้อตามเดิมเมื่อแม่ค้าเปลียงและสาวใช้มาถึงจึงซักถามว่านางน่ะเป็นใครมาจากไหนแล้วจึงรับหม้อเปลียงนั้นเอาไว้ครั้นแม่ค้าเปลียง

ลับไปแล้วนางอมราก็ได้บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้อย่างละเอียดวันต่อมาก็มีแม่ค้าถือผอบดอกมะลิมาร้องขายอยู่ที่หน้าประตูเรือนของนางอมราเทวีอีกแล้วก็เป็นเช่นครั้งก่อนคือแม่ค้านั้นเที่ยวเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของนางเท่านั้นไม่ยอมไปขายที่อื่นเลยกระทั่งนางอมราเทวีต้องเรียกแม่ค้าให้เข้ามาแล้วใช้อุบายเหมือนครั้งก่อนในที่สุดนางจึงทราบว่าภายในพระอบนั้นมีพระสุวรรณมาลาซุกซ่อนอยู่นางแกล้งสอบถามดูจึงได้รู้ว่าแม่ค้านั้นเป็นนางทาสที่มาจากเรือนของอาจารย์ปุกกุสะนางจึงรับพระอบดอกมะลินั้นไว้แล้วก็บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้โดยละเอียดนางอมราเทวีคาดการในใจว่าอีกไม่ช้าก็คงจะมีนางทาสจากเรือนของอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะนำสิ่งของเงินอื่นมาขายให้กับนางอีกเป็นแน่แล้วก็เป็นไปตามที่นางคาดคิดไว้คือเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นก็มีแม่ค้าขายผักหิ้วกระเช้าผักมาจากเรือนของอาจารย์กามินทะภายในกระเช้านั้นปรากฏมีผ้ากำพลคลุมพระแท่นบรรทมพับเก็บไว้อย่างดีปกปิดไว้ด้วยผักหลากหลายชนิดอย่างแนบเนียนเช่นเดียวกันคือแม่ค้าที่มาจากเรือนของอาจารย์เทวินทะนางซุกซ่อนฉลองพระบาททองคำไว้ในฟ่อนข้าวเหนียวแล้วนำมาขายให้แก่นางอมรา

ทวีด้วยวิธีการคล้ายกันนางอมราเทวีจึงได้ให้สาวใช้รับของเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ลืมที่จะบันทึกเรื่องราวนั้นไว้เป็นหลักฐานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาต่อมานางอมราเทวีจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีพอมโหสถทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนเช่นนั้นก็หาได้มีความวิตกแต่อย่างใดกลับเป็นฝ่ายปลอบพัญญาให้คลายความกังวลว่าอมราเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยก็ในเมื่อผลใดๆก็ยังไม่ปรากฏแล้วเราจะต้องวิตกกังวลไปใหญ่ล่ะรอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนจะดีกว่ามโหสถปลอบนางแล้วในใจก็ตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนได้ทุกขณะจึงได้คอยเฝ้าระวังเหตุร้ายและหมั่นสอบถามข่าวคราวจากทางราชสำนักอยู่เรื่อยๆฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับแซงทูลถามท้าวเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหมู่นี้พวกข้าพระบาทน่ะไม่เห็นพระองค์ประดับพระจุฬามณีเลยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอจึงได้ตรัสว่าเออจริงสินะท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงไปนำมาเถอะเราจะประดับเดี๋ยวนี้ล่ะอาจารย์ทั้งสี่รับพระดำรัสนั้นแล้วก็พากันไปนำมาแต่ครั้นไม่พบพระจุฬามณีในที่เก็บรวมถึงเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาอีกสามอย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาด้วยท่าทีตื่นตระหนกว่าขอเดชะพระจุฬามณีของพระองค์น่ะได้หายไปจากที่เก็บโดยไม่ทราบสาเหตุพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงสดับดังนั้นก็ทรงตกพระทัยพลันรับสั่งถามว่าท่านว่าอย่างไรนะจุฬามณีหายไปอย่างนั้นหรือท่านเสนกะก็แซงทำหน้าตาตื่นกราบทูลท้าเธอว่าพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระบาทเนี่ยช่วยกันค้นหาอย่างไรก็ไม่พบไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่พระสุวรรณมาลาผ้ากำพลคลุมแท่นพระบรรทมก็หายไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะฮะอย่างไรกันใครบังอาจมาลักของเราไปได้นะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อรู้ว่าเท้าเธอเริ่มจะทรงพิโรธก็แซงทำเป็นนิ่งซะเพื่อรอให้เท้าเธอตรัสถามมันผู้ใดอาจหารกล้ามาหยามหยันเรามันผู้นั้นน่ะสมควรตายพระราชาตรัสด้วยทรงกริ้วพระสุรเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับจะทำลายผืนปฐพีให้พินาศลงครั้นแล้วพระพักของพระองค์ก็พลันบึ้งตึงพระเนตรทั้งสองแดงก่ำด้วยความพิโรธตรัสถามขึ้นว่าพวกท่านสงสัยว่าใครกันที่กล้ากระทำการถึงเพียงนี้นะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อเห็นว่าพระราชาเป็นฝ่ายตรัสถามเองจึงหันมามองหน้ากันและกันเป็นเชิงขอมติครั้นแล้วอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าขอเดชะที่ข้าพระองค์ต้องทูลถามว่าพระองค์ไม่ทรงประดับพระจุฬามณีหรือนั้นก็เพราะมีเหตุที่จะกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าค่ะเหตุผลอะไรล่ะจงพูดไปโดยเร็วพระราชาทรงเร่งเร้าอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าขอเดชะ

ก่อนหน้านี้นะพวกข้าพระองค์ได้ทราบข่าวมาเพียงเล่าๆว่ามีผู้พบเห็นว่ามโหสถน่ะนำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้ในเรือนของตนพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไปได้อย่างไรกันมโหสถน่ะหรือบังอาจตั้งตนเป็นศัตรูกับเราน่ะพวกข้าพระบาทไม่อาจคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยพระเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะทูลยุยงส่วนอาจารย์ทั้งสามก็กล่าวสนับสนุนเป็นแรงเสริมว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถน่ะคิดเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างแน่นอนพระราชาผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจเมื่อพิโรธคราวเดียวย่อมทำความพินาศได้มากมายส่วนมโหสถและนางอมราเทวีซึ่งก็ทราบดีว่าภัยจากพระราชาจะต้องมาถึงตนอย่างแน่นอนแล้วท่านทั้งสองจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ผมเป็นชาวอิตาเลียนและก็เป็นคาทอลิกที่กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์สอนการทำแอนิเมชันที่วัด

จากการเชิญของภรรยาผมมีความชำนาญด้านแอนิเมชันที่สามารถกำกับหุ่นให้เป็นไปตามโลกจินตนาการของผมได้แต่ในชีวิตจริงของผมสิต่างจากโลกจินตนาการโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำกับชีวิตตัวเองได้เหมือนหุ่นในแอนิเมชันเลยครับคุณพ่อของผมก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสรถบรรทุกยี่ห้อ Mercedes-Benz ธุรกิจได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นานทำให้บริษัทของคุณพ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของพ่อก็คือนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสโมสรฟุตบอลแห่งประเทศอิตาลีการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนี่เองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายที่สุดกับครอบครัวของผมคืออยู่ๆบริษัทของพ่อก็ถูกฟ้องล้มละลายเนื่องจากมีนักการเมืองคอร์รัปชันมาเกี่ยวพันกับบริษัทของพ่อการล้มละลายในครั้งนี้แปรสภาพทางครอบครัวผมให้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างฉับพลันเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนใจพ่อมากนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็เลยหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าจนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อแย่ลงไปเรื่อยๆจากพ่อที่เป็นคนอารมณ์ดีสมาร์ทกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเกลี้ยกล่อมพ่อทะเลาะกับแม่ในเกือบทุกวันเลยจนทำให้แม่เนี่ยเสียใจมากแม่ได้พยายามฆ่าตัวตายถึง2ครั้งโดยการกรอกยานอนหลับจำนวนมากเข้าปากแล้วก็ซดเหล้าตามหวังจะให้ตายเพื่อหนีความทุกข์นี่มันจะพอไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จะดับทุกข์ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละยังดีที่ว่าผมน่ะช่วยท่านไม่ได้ทันแต่นับจากวันที่แม่ได้หันมาดำเนินชีวิตเรียนแบบพ่อบ้างคือพ่อเมาก่อนแม่เอามั่งเรียนแบบโดยการมีเหล้าเป็นที่พึ่งแม่ดื่มจัดเพื่อให้หมดสติเพื่อจะได้ลืมทุกสิ่งและแม่ก็ทำได้ผลจริงๆเนี่ยผมนำมาพบแม่ในสภาพที่แม่นอนกองหมดสติอยู่ในห้องครัวนับจากนั้นแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาดื่มอีกต่อไปได้เลยเพราะท่านสิ้นใจไปเสียแล้วนับจากวันนั้นผมกับพ่อก็ได้ตัดสินใจย้ายไปให้มันพ้นบรรยากาศอันซึมเศร้าแม่ตายแต่พ่อยังอยู่สองคนพ่อลูกย้ายออกไปเลยผมก็ได้เริ่มงานเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นที่มิลานอิตาลีแต่ผมก็ไม่อาจจัดการกับความเศร้าของตัวเองได้จึงพยายามหาทางออกหาทางออกในการดื่มเหล้าและใช้ยากล่อมประสาทควบคู่ไปด้วยเพราะมันทำให้ผมไม่เศร้าคือลืมกลบทุกข์อ่ะลืมไปชั่วคราวไม่เครียดและฤทธิ์ยายังทำให้ผมรู้สึกมึนๆเบลอเบลอคือเบลอไปมันจะได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมรู้ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักประกอบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้ผมอยากจะลืมความทุกข์จริงๆก็อยากจะพ้นทุกข์แต่มันไม่รู้วิธีการจึงคิดวางแผนกับพ่อว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆไปเรื่อยๆผมได้ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยเพราะเราได้มาอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้นี่ปากใต้บ้านเราเนี่ยชีวิตของเราถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำอันกว้างใหญ่มีท้องฟ้าที่มองขึ้นไปแล้วมีความสุขจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าการพักชั่วคราวกลายเป็นการพักชั่วคราว

0: ระยะยาวลาติเกาะแห่งนี้มีความสนน่าสนใจมากกว่าน้ำกับฟ้าลองสันนิษฐานดีว่าอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน้ำและฟ้าถูกต้องจ้าสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแม่สีเรือนนี่เพราะที่นี่มีเธอเธอพูดที่จะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวไอ้ทำให้ผมมีความสุขขึ้นและในสุดผมกับเธอก็ตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกันผมยังเริ่มคิดจะทำให้สภาพครอบครัวของเราดีขึ้นอีกผมได้ขอร้องให้พ่อเลิกเล่าโดยเป็นข้อแรกเปลี่ยนระหว่างผมกับพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเล่าผมก็จะเลิกขับมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เพราะเวลาขับต้องขับยางผ่าผลยกล้อไปบนหนทางอันขรุขระซึ่งในที่สุดเราสองพ่อลูกก็ยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันเพราะความรักคือผมรักพ่อและพ่อก็รักผมมีพลังแห่งความรักนะตั้งแต่นั้นมาเหมือนผมได้พ่อคนเดิมที่ดีที่สุดกลับคืนมาพ่อไม่เมาพ่อสมาร์ทและเป็นสุภาพบุรุษผู้มีอายุที่น่าเคารพรักเหมือนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนที่ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนวันฝันร้ายก็ได้มาเยือนผมอีกครั้งพ่อล้มป่วยหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่โชคร้ายพ่ออยู่ได้ไม่ถึง6เดือนเพราะเพียง2เดือนพ่อก็ต้องจากไปด้วยสภาพทรมานที่สุดผมสูญเสียพ่อครั้งนี้เหมือนผมสูญเสียสิ้นทุกสิ่งเพราะเหมือนผมไม่เหลือใครในโลกแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเนื่องจากผมแทบจะไม่มีญาติพี่น้องมีเพียงลูกพี่ลูกน้องห่างๆหนึ่งคนอยู่ที่เยอรมันแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยผมรู้สึกแคว้งคว้างเหมือนอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพ่อผมยังตัดสินใจบอกกับภรรยาผมว่าผมไม่มีพ่อแล้วผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะแต่สีภรรยาผมก็ห้ามไว้แล้วก็พยายามเล่าเรื่องเคสสตี้เล่าเรื่องเคสสตี้ให้ผมฟังทีเธอบอกผมว่าถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณจะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆอีกนับชาติไม่ถ้วนด้วยคำแนะนำนี้แหละผมจึงตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายครับเพราะนั้นมีเมียดีเหมือนมี
1: ภรรยาดี
0: ถูกต้องผมอยู่กับอดีตตลอดเวลาเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ผมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตทั้งบุคคลนั้นเป็นที่รักครอบครัวทรัพย์สินการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ทุกวันนี้ผมไม่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมได้อีกครับหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ผมถามเลยนะครับถามเลยทำไมครอบครัวผมพ่อแม่และผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมีสภาพล้มละลายอย่างยาวนานดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเราทำกรรมร่วมกันมาหรือไม่และเหตุใดขณะที่พ่อล้มละลายแต่หุ้นส่วนกลับยังคงร่ำรวยมหาศาลจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นพ่อตายแล้วไปไหนหลังจากพ่อตายภรรยาผมฝันเห็นพ่อในสภาพทุกข์ทรมานน่าสงสารมากจึงสร้างพระจารึกชื่อให้พ่อแล้วเธอก็ฝันเห็นท่านในสภาพที่แข็งแรงสดใสแล้วก็ไม่ฝันอีกเลยที่เธอฝันเป็นเรื่องจริงไหมครับพ่อได้รับบุญนี้จริงหรือไม่ท่านอยากจะบอกอะไรผมไหมครับผมอยากบอกท่านว่าผมคิดถึงท่านมากอยากเจอท่านและอยากให้ท่านมีความสุขครับบุพกรรมได้ทำให้แม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแม่ตายแล้วไปไหนมีข้อความฝากถึงผมบ้างไหมครับผมเคยเชื่อว่าถ้าผมฆ่าตัวตายจะหมดทุกข์แล้วก็จะไปได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่รออยู่อีกโลกหนึ่งนี่ก็มีความคิดพ่อแม่จะอยู่รออีกโลกหนึ่งแต่ภรรยาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะ

แทนที่จะไปอยู่กับพ่อแม่งั้นน่ะคุณจะต้องไปนรกแทนแล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันอีกในนรกไม่ได้เจอกับพ่อกับแม่หรอกเธอจะมาจาก DMC หลวงพ่อครับที่เธอพูดเป็นความจริงไหมครับถามครูไม่ใหญ่แล้วเนื่องจากผมเป็นคาทอลิกยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องบุญมากนักเวลาพญามาชวนผมทำบุญทอดกฐินสร้างพระผมก็ทำไปเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งผมจะได้บุญไหมครับได้ที่จ๊ะแต่ก็ได้เท่ากับตามลำดับระดับหนึ่งของความเข้าใจแต่ผมจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายช่วงมาเข้าพรรษาปีหน้าพ่อกับแม่จะได้รับบุญนี้ไหมครับบุญที่ผมตั้งใจจะบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างช่วยได้จ้าช่วยไปตัดรอนวิบากกรรมและการที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนแอนิเมชันกับที่วัดผมจะได้บุญอย่างไรแล้วพ่อแม่จะได้บุญกับผมหรือไม่ครับบุพกรรมใดที่ทำให้สมบัติใดก็ตามที่เป็นชื่อผมต้องมีเชื้อวิบัติสมบัติตกประโยชน์คนอื่นเสมอปัจจุบันนี้สมบัติผมจึงมีเหตุให้ตั้งสายเป็นชื่อของภรรยาทั้งหมดครับก็ดีแล้วนะลูกภรรยาสร้างพระจารึกชื่อผมหลายองค์พระมุชนผมไม่มาหล่อพระเมื่อวันที่22เมษายนบุญนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของผมให้เบาบางลงได้บ้างไหมครับเข้าใจถามดีจังภรรยาผมเธอมักจะฝันเห็นส้วมสกปรกสิ่งปฏิกูลน่าขยะขยงแต่เธอไม่ใช่นานฝันทีเธอฝันติดต่อเกือบทุกวันมาหลายปีบางทีก็เว้นไปแล้วกลับมาฝันอีกจนเธอกลัวห้องน้ำสกปรกไปเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะแก้ไขอย่างไรดีครับผมกับพญาเคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมเราจึงรู้สึกผูกพันกันมากเราตกลงว่าจะไม่มีบุตรเนื่องจากผมกลัวว่าลูกจะเกิดมาจะติดเชื้อวิบัติมาแบบผมผมคิดถูกไหมครับกรณีที่ผมกับเธออยู่กันมาแบบพี่น้องมา10กว่าปีแล้วครับอยู่ต่อไปลูกรู้ว่าใหญ่เชียร์เป็นพี่เป็นน้องกันนะพ่อและแม่ของผมเคยมีบุญกับหมู่คณะบ้างไหมครับผมและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมเพียงครั้งแรกแต่ผมเห็นหลวงพ่อใน DMCความรู้สึกเคารพศรัทธาเกิดขึ้นในใจผมทันทีอุ้ยหวานจนผมยังแปลกใจตัวเองอย่างนี้นี่ต้องรีบตอบด่วนจีเลยนี่หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะครอบครองโลกพ่อแม่ตัวลูกมีสภาพล้มละลายในปัจจุบันเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งพ่อกับแม่นะครับเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่สร้างเวรไว้เยอะเช่นเคยไปโกงเขาเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีเวรปานาติบาตคือจ้างนักเลงไปเก็บคู่แข่งที่ขวางผลประโยชน์ในทางการค้าโดยมีแม่เป็นที่ปรึกษารู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําต่างๆในทุกวิถีทางที่จะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ยังดีที่มีบุญช่วยเหลือคนยากจนและสาธารณะบุญสาธารณประโยชน์หลายอย่างแต่การทำนั้นน่ะทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือคนยากจนนั้นไม่ได้หวังที่จะเป็นบุญอะไรหรอกต้องการสร้างภาพพจน์ของตัวให้ดีขึ้นและทำบุญด้วยคือเป็นบุญปนธุรกิจนั่นแหละเหมือนแจกเสื้อแจกผ้าแล้วมีโลโก้อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นด้วยบุญปนธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตในช่วงแรกประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแต่คือบุญทำให้ประสบความสำเร็จแต่บาปมหึมาที่ทำไว้ดังกล่าวนั่นแหละบาปที่ไปเก็บคู่แข่งไปโกงเข้าแรงต่างก็เลยทำให้ชีวิต

ล้มละลายดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละต้องฟ้องร้องเรื่องธุรกิจการงานอิสภาพล้มละลายจนหมดกำลังใจหมดกำลังใจกันเลยทั้งบ้านเลยที่หุ้นส่วนยังคงร่ำรวยมหาศาลในปัจจุบันเพราะบุญที่เขาทำสาธารณกุศลต่างๆเนี่ยมาจากในอดีตยังส่งผลอยู่ถ้ายังบุญยังส่งผลอยู่ก็ยังรองรับทรัพย์ได้แม้ปัจจุบันจะสร้างบาปกันไว้มากมายแต่บาปยังไม่ส่งผลพ่อตายแล้วอย่าเศร้านะลูกนะต้องว่าเรื่องราวความจริงชีวิตไปมหานรกขุมห้าน่ะด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินเมื่อดื่มสุราดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นอาจินจนทำให้ใจเศร้าหมองคตินิมิตมืดก็ต้องถูกดึงดูดไปมหานรกขุมห้ากำลังถูกนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถจะมาเข้าฝันใครได้และยังไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าให้ทำบุญต่อไปเถิดบุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกจ้ะพอท่านพ้นจากมหานรกขุมห้าผ่านอุสธนรกไปยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละจะช่วยท่านน่ะมันมีวิธีอยู่นะลูกนะลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแบบคุณยายอาจารย์น่ะแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายไปช่วยท่านโดยวิธีพิเศษมันจะมีวิธีพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายแม่คิดฆ่าตัวตายและอยู่สั้นเพราะกรรมที่เคยอนุโมทนาบาปกับพ่อในชาติที่พ่อเป็นนักธุรกิจดังกล่าวโดยรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปจ้างนักเลงฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตามมาส่งผลจ้ะกรรมในชาตินั้นแหละตามมาส่งผลรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปฆ่าจ้างนักเลงไปฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมมากใกล้ๆกับพ่อด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินนี่วิบากกรรมมันอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นสากลน่ะมันจะไม่มีเห็นอกเห็นใจเลยจะไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยพอถึงเวลามันก็ต้องไปอย่างนี้กำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเช่นเดียวกันจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาถึงลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกนะประการเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้ะตอนที่ภรรยาบอกลูกว่าถ้าลูกฆ่าตัวตายแล้วลูกก็จะต้องไปอบายเนี่ยแทนการได้ไปอยู่กับพ่อแม่ดังที่ลูกเข้าใจนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดฆ่าตัวตายได้เลยอย่านะลูกนะไม่ต้องฆ่าหรอกถึงเวลามันตายเองแล้วเวลาใกล้ตายลูกจะกลัวด้วยซ้ำไปมันยังไม่อยากตายเลิกซะฆ่าตัวตายแล้วหันมาปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ช่วยตัวเองและพ่อแม่ได้ด้วยจ้ะแม้ลูกจะเป็นคาทอลิกแต่ได้ทำบุญบ้างตามที่ลูกเข้าใจและตามที่ภรรยาชักชวนให้ทำนั้นลูกก็จะได้บุญตามกำลังแห่งความเข้าใจและสิ่งที่ลูกได้ทำไปจ้ะถ้าลูกบวชพระธรรมทายาทตามที่ลูกตั้งใจไว้ในพรรษาหน้านั้นบุญก็จะช่วยลูกได้และช่วยพ่อแม่ได้โดยบุญจะไปคอยพ่อแม่อยู่ในยมโลกเมื่อพ่อแม่พ้นวิบากกรรมแล้วจึงจะมารับได้ยกเว้นลูกบวชและปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้าเอาแค่ว่าได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ใสๆเนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบาคืออายุในมหานรกจะสั้นลงจนกระทั่งพ้นมาอยู่ในยมโลกแล้วมารับบุญตรงนั้นได้การที่ลูกมาช่วยสอนแอนิเมชันกับทางวัดนั้นก็คือการให้หรือการนำทานด้วยความรู้เขาเรียกว่าวิทยาทานหากใครเอาความรู้นั้นไปสั่งสอนชาวโลกคือเขาได้ศึกษาความรู้ผ่านแอนิเมชันที่ลูกมีส่วนนั่นแล้วเขานำความรู้นี้ไปแนะนำชาวโลกต่อให้ชาวโลกได้รู้

ื่องบาปบุญคุณโทษจะทำให้เขาได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ลูกมีอานิสงส์ที่จะรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมอีกทั้งจะทำให้มีพรรคพวกหมู่ญาติเพื่อนฝูงจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เก่งและดีมากมายทีเดียวจ้ะถ้ามีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มีทำอะไรก็สะดวกสร้างบารมีก็สะดวกทำธุรกิจการงานอะไรมันก็สะดวกไม่มีแรงกดดันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจ้ะเหตุที่ลูกมีสมบัติแล้วเป็นชื่อของลูกไม่ได้ต้องใส่ชื่อคนอื่นเช่นชื่อภรรยาลูกเป็นต้นเพราะกรรมอนุโมทนาบาปในอดีตตามมาส่งผลคือในชาติที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจในชาตินั้นแหละดังกล่าวนั่นแหละตัวลูกเองก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของท่านจ้ะได้รับรู้และยินดีในการที่พ่อกับแม่ได้ทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นแล้วจ้ะบาปนี้มันก็มาส่งผลสมบัติเป็นชื่อลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็ตามติดตามติดมาต้องใส่ชื่อคนอื่นภรรยาได้สร้างพระโดยจารึกชื่อของตัวลูกไว้ที่ฐานของพระธรรมกายจำตัวอีกทั้งได้ชวนลูกมาร่วมหล่อพระด้วยนั้นบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเช่นจะช่วยทำให้ลูกมีอายุขัยยืนยาวขึ้นมีผิวพรรณวันนับเปล่งปังมีความสุขมีกำลังมีความสำเร็จในชีวิตมีความฉลาดอะไรต่างๆอายุวันนัสุขาพละปฏิภาณนั่นแหละจะเป็นของลูกพระยางลูกมักฝันเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปีว่าเห็นสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจนทำให้เธอกลัวห้องที่สกปรกห้องน้ำสกปรกเพราะเขามีความกังวลลึกๆในเรื่องราวสมบัติของลูกที่นำมาใส่ชื่อของตัวเขาอะเขาก็ยังแม้เป็นชื่อเขาแต่เขาก็ยังกังวลลึกๆอยู่นะเราจะปกป้องผ่องภัยทรัพย์นี้ได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยมันจึงทำให้เวลาหลับแล้วฝันเป็นในเรื่องราวดังกล่าวกับอีกทั้งบางครั้งภรรยาของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพต้องมารองรับอารมณ์ของตัวลูกนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับได้แต่บางครั้งเขาเหนื่อยสิเหนื่อยและตึงเครียดมาเนี่ยเขาก็โอ้ไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยแต่ก็เก็บมาไปฝันกับอีกประการหนึ่งเธอเป็นคนรักความสะอาดหลายๆอย่างมารวมกันจึงทำให้ฝันดังกล่าวจ้าหลายๆอย่างมารวมกันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วไปใช้เห็นตอนหลับไปแล้วลูกกับภรรยารักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตภรรยาเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาส่วนความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกในชาตินี้เนี่ยไม่อยากมีบุตรร่วมกันเนี่ยและอยู่ร่วมกันมาแบบพี่น้องถึง10ปีนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของลูกใช่เพราะว่าชีวิตของลูกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปมีบุตรเลยอยู่กับแบบพี่น้องนี่ดีแล้วแหละเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบารมีกันไปพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่นานแล้วส่วนตัวลูกและภรรยาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่ภรรยาจะเจอหมู่คณะและมีสายบุญมากกว่าตัวลูกจ้าทุกชาติที่ลูกเจอหมู่คณะนั้นก็จะได้ที่มาเจอหมู่คณะได้ก็เพราะภรรยาของลูกเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเหนื่อยยากเหนื่อยกับลูกมาทุกชาติเลยที่เจอกันนั่นแหละแต่ด้วยรักและห่วงใยก็โอเคแหละโดยบนนี้เมื่อลูกมาเจอหลวงพ่อจึงปิ้งกันเจอเลยปิ้งเกิดศรัทธาเริ่มใส่เพราะเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ก็ขอเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ในช่วงบ่ายวันนี้นะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการฟังธรรมนะพอพูดถึงการฟังธรรมก็ทำให้นึกถึงอดีตเนาะสมัยก่อนๆ นะในช่วงที่หลวงพี่เองได้เข้าวัดใหม่ๆเนาะเมื่อประมาณสักเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงภาคสายก็จะเป็นช่วงที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านจะมานำนั่งสมาธิส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นช่วงที่หลวงพ่อทัตตะชีโวจะมาแสดงธรรมนะสมัยนั้นนี่ท่านเทศเรื่องของมงคลชีวิตแล้วก็ใช้พื้นที่อยู่ใน196ไร่ของเรานะตอนนั้นก็ใช้ศาลาจาตุมาราชิกาก็ทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราเองเรามาวัดแล้วก็ได้ประโยชน์นะอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าที่ได้ฝึกใจของเราเพื่อให้หยุดให้นิ่งเนี่ยตามที่หลวงพ่อท่านสอนนะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เนี่ยแล้วก็ได้ประโยชน์จากการฟังธรรม

ความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเราไปหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชนะเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคารวะทั่วไปแต่พอมาได้ยินได้ฟังก็กลับกลายเป็นว่าความจริงแล้วพระสัมมาวุฒิเจ้านี้พระองค์สอนในเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะก็คือสอนเรื่องของเราเองเลยนะเรื่องของชีวิตของเราว่าจะมีชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยเพราะนั้นความเข้าใจอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาจากตอนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็เลยทำให้เข้าใจเรื่องของการนั่งสมาธิหรือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้นำนั่งไปในตอนเช้าไปด้วยนะก็เห็นคุณค่าของการฟังธรรมเนี่ยว่ามีคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเรานี่มากนะจนกระทั่งทำให้เราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้านะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ชีวิตก็เปลี่ยนนะคือเริ่มที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างจริงจังเช่นเราก็เป็นผู้ที่เริ่มรักษาศีลแบบจริงๆเลยนะไม่ใช่เพียงแค่ว่า อยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างนั้นไม่พอแต่ว่าต้องมีเจตนาในการจะรักษาศีลด้วยแล้วก็ขยันนั่งสมาธิเป็นประจำนะเรื่องเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในตั้งแต่ตอนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยจากหลวงพ่อทัตตาชีโวที่ท่านเคยมาสอนเนี่ยนะจากการฟังธรรมตรงนี้เนี่ยก็เลยขยายผลจนกระทั่งมาเป็นหลวงพี่ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อยๆหล่อหลอมเรามาเนี่ยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะมากๆพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านเคยเทศเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยเวลาไปทำความผิดความพลาดเนี่ยหรือไปทำชั่วยกตัวอย่างเช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างกรณีที่ทำความผิดความพลาดตรงนี้ท่านก็บอกว่าโอเคมันมีสาเหตุมาจากกิเลสที่อยู่ในใจของตัวเองนี่แหละแต่ว่าพอเจาะลึกเข้าไปว่ากิเลสบังคับเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเองเราไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วก็ถามเจาะลงไปอีกว่าแล้วทำไมถึงไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้คำตอบก็คือเพราะไม่ได้ฟังธรรมนะวนไปวนมามันก็จะลงมาตรงที่ต้องฟังธรรมนะถึงจะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญบาปดีชั่วเนี่ยแล้วก็จะทำให้เราเองเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะนอกจากการที่เราจะได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามาฟังธรรมในแง่ของไม่ว่าจะเป็นคนแสดงธรรมเนี่ยซึ่งก็คือหลวงพี่เนี่ยหรือจะเป็นผู้ฟังซึ่งคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ได้บุญไปด้วยกันนะการแสดงธรรมก็เป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่งการฟังธรรมก็เป็นเหตุที่ทำให้ได้บุญทางหนึ่งนะแล้วก็ทำให้เราเกิดปัญญานะมีปัญญาติดตัวไปสอนตัวเองได้นะในภพชาติต่อๆไปแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าพระสงฆ์เริ่มตั้งแต่พระสัมมาพุทธเจ้านะแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ขยันที่จะแสดงธรรมให้กับสาธุชนฟังเพราะว่ามันก็จะเป็นการนำคำสอนไปทำให้สาธุชนเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรฝึกตัวอย่างไรก็เลยทำให้ผู้ศาสนานั้นสืบทอดไปจนกระทั่งถึงพวกเรานะในวันนี้เพราะนั้นความดีงามนะของการฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะก็ดีใจที่ทุกท่านได้มาฟังธรรมนะในวันนี้แล้วก็ขยันที่จะฟังอยู่ทุกๆสัปดาห์นะที่ผ่านๆมาสำหรับธรรมะที่วันนี้จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นธรรมะที่เคยเล่าให้ฟังมาเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งจริงๆก็จำไม่ได้แล้วว่ามันตั้งแต่เดือนไหนนะฮะเพราะว่า

โดยตามการรับบุญของพระอาจารย์ที่มาเทศในที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปปีนึงเอาเข้าจริงๆก็มาเทศตรงนี้ได้2ครั้ง3ครั้งนะไม่ได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วนี่ก็ได้เทศเอาไว้แต่ว่ามันไม่จบนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะยาวสักนิดหนึ่งคือหมายความว่าจะต้องใช้เวลาหลายๆครั้งในการที่จะเล่าให้พวกเราฟังแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็มีประโยชน์กับตัวของเราเองนะฮะซึ่งก็คือเรื่องของคุณพระรัตนตรัยนะคุณพระรัตนตรัยนี่ครั้งที่แล้วได้พูดไปนะฮะระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องทวนให้สักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราฟังอะไรไปแล้วแล้วก็กำลังจะฟังอะไรต่อไปในวันนี้นะฮะคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยนะโดยเฉพาะคำว่าพระรัตนตรัยเนี่ยว่ามีอยู่3อย่างใช่ไหมฮะก็คือมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังขรัตนะเนี่ยในบรรดารัตนะทั้งหลายนี่นะฮะก็จะเริ่มต้นด้วยพุทธรัตนะก่อนนะจึงทำให้เกิดธรรมรัตนะแล้วก็เกิดสังขรัตนะตามมาคือมีพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็มีพระธรรมคำสั่งสอนหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ฟังตามแล้วก็บวชซึ่งก็คือพระสงฆ์นะทั้งสามส่วนพระธรรมกายที่อยู่ในตัวของเรานั้นก็คือพุทธรัตนะดวงธรรมที่อยู่กลางพุทธรัตนะก็คือธรรมรัตนะส่วนสังขรัตนะก็จะเป็นธรรมกายละเอียดภายในเข้าไปนะต่างก็ทรงรักษากันเอาไว้เนี่ยสามสิ่งนี้จึงเป็นสามสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้นะแม้จะเป็นคนละอย่างแต่ก็รวมกันอยู่ในที่เดียวกันนะแยกออกจากกันไม่ได้ทั้งรัตนะทั้งสามตรงนี้เนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็มีโอกาสที่ได้กล่าวคำสรรเสริญกล่าวคำนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยทั้ง3เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่เราสวดมนต์นะโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านได้เรียบเรียงบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นทำวัดเช้าหรือทำวัดเย็นเนี่ยก็จะมีบทที่ให้เรากล่าวคำสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเราเองก็จะคุ้นใช่ไหมเช่นอิติปิโสภควาเนี่ยก็จะมีทั้งคุณของพระพุทธนะฮะแล้วก็สวากขาโตภควตาธรรมโมนี่ก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่ก็จะเป็นเรื่องของพระสงฆ์นี่นะฮะเราก็สวดกันเป็นปกติแต่บางทีการสวดของพวกเราเองก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไปนั่งดูรายละเอียดว่าแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรื่องพวกนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะฮะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราอาจจะหยิบจับเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยให้ฟัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรัตนะนะฮะเริ่มตั้งแต่พุทธรัตนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่นะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามาพูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันก็คงจะบอกยากว่าพระองค์มีคุณอะไรบ้างคำว่าบอกยากคือหมายความว่าสติปัญญาของเราที่มีเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับที่จะมานั่งอธิบายหรือว่าอาจจะมองเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูในคำสอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของคุณของรัตนะทั้งหลายตรงนี้เนี่ยคือคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้มีผู้ใดที่เป็นผู้ประกาศนะไม่ได้มีใครที่จะรวบรวมว่าเอพระพุทธเจ้ามีคุณอยู่เท่าไหร่พระธรรมมีคุณเท่าไหร่พระสงฆ์มีคุณเท่าไหร่เพราะว่าคุณเหล่านี้นั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่จะมีคนใดจะมีปัญญาในการที่จะมารวบรวมเป็นข้อๆเอาไว้ว่าท่านมีคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในคำสอนเนี่ยจึงเห็นว่าบุคคลที่สามารถจะพูดเรื่องนี้ได้ก็คงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวดมนต์กันอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเอาที่มาที่ไปก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงเอาไว้โดยพระองค์เองนะเพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอะไรพระธรรมมีคุณอะไรพระสงฆ์มีคุณอะไรนะเรื่องอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเป็นผู้บอกโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะบอกได้เนี่ยเรื่องนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็มีความลึกซึ้งอย่างหนึ่งดังนั้นเราเองในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็คงที่จะได้เรียนรู้เรื่องของรัตนะทั้ง3นี้ในแบบที่ผิวเผินนะฮะเพราะว่าโดยสติปัญญาแล้วเราคงจะไม่สามารถจะไปเข้าใจหรือไปรู้ไปเห็นอะไรได้มากนะฮะก็คงอธิบายได้แต่เพียงคร่าวๆนะฮะทีนี้ในครั้งที่แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของพระรัตนตรัยตรงนี้เอาไว้นะฮะโดยเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าอรหังนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าอรหังคำว่าอรหังเนี่ยก็เป็นจุดแรกนะเป็นจุดแรกซึ่งพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าพระตถาคตเนี่ยผู้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะฮะเป็นพระอรหังคำว่าอรหังตรงนี้ก็คืออรหันนั่นแหละนะคำว่าอรหันนี่เป็นจุดตั้งต้นครั้งที่แล้วหลวงพี่บอกเอาไว้ว่าคือเนมิตกนามอย่างหนึ่งก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะจากเหตุที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะก็พูดง่ายๆว่าพระองค์ตรัสรู้กำจัดกิเลสได้หมดก็เลยกลายเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกนะเป็นบุคคลแรกของโลกที่ได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นของคุณทั้งหลายที่จะได้กล่าวต่อแต่นี้ไปนะฮะแล้วก็ได้เล่าให้พวกเราฟังไปถึงว่าความเป็นพระอรหันต์นี้เนี่ยมีความหมายว่าไกลอย่างหนึ่งว่าควรอย่างหนึ่งคำว่าไกลคือหมายความว่าก็ไกลจากกิเลสนะไกลจากกิเลสไกลจากอาสวะทั้งหลายคำว่าควรก็หมายความว่าเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาเพราะอะไรเพราะพระองค์มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ดังนั้นจึงควรเทิดทูนควรบูชาพระองค์นะตอนที่พระองค์ยังเป็นปุถุชนนะหรือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เนี้ยพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวของท่านถ้าว่ากันโดยในทางปฏิบัติเราเคยได้ยินได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้ก็จะพบว่าในตัวของเรานี้มีกายต่างๆอยู่ภายในนะซึ่ง

หลวงปู่ท่านบอกว่าก็มีอยู่18กายเนี่ยโดยกายต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในใจนะกิเลสก็มีตัวหลักๆที่เราก็ทราบอยู่แล้วคือโลภะโทสะโมหะแต่ว่าการบังคับในกายต่างๆเนี่ยคือคำว่าบังคับคือหมายความว่าไม่ว่าจะไปอยู่กายไหนกิเลสเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วมันก็จะแสดงออกหรือบังคับให้กายนั้นๆเนี่ยไปทำความชั่วหรือความไม่ดีเนี่ยเช่นไปเป็นเทวดาก็สามารถทำชั่วได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เป็นมนุษย์ก็โดนบังคับแบบกายมนุษย์ให้ทำความชั่วกิเลสเหล่านี้ก็จะมีบังคับกันเป็นชั้นๆชั้นๆไปซึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะเพราะว่าได้อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วจนกระทั่งมาถึงกายธรรมก็คือตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูไปเนี่ยก็จะมีกิเลสที่พระองค์เรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์ซึ่งครั้งที่แล้วก็เล่าให้ฟังไปนิดหน่อยนะฮะเพียงแต่ว่าให้ดูเพราะว่าเป็นศัพท์ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าเราได้มองผ่านๆไปบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวของเรานะในอนาคตกิเลสเหล่านี้ก็พูดให้มันง่ายๆก็คือว่าก็เป็นตัวที่มันบังคับนะในกายธรรมต่างๆซึ่งแม้ว่าจะสามารถบังคับได้น้อยลงแล้วนะน้อยลงมากๆแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ค่อยๆกำจัดกิเลสที่เป็นสังโยชน์ตัวนี้ออกไปทีละส่วนละส่วนไปก็ทำให้พระองค์ได้บรรลุจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดพอเป็นพระอรหันต์สังโยชน์ทั้งหลายก็ถือว่าถูกกำจัดทั้งหมดนะรวมทั้งกิเลสตั้งแต่กายมนุษย์กายทิพย์กายรูปภพแล้วก็กายอรูปภพเนี่ยก็เป็นอันถูกกำจัดทั้งหมดนะการกำจัดกิเลสของพระองค์ตรงนี้เนี่ยจึงทำให้พระองค์เข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ตรัสรู้ธรรมหรือเราอาจจะเรียกด้วยคำอื่นๆเช่นว่าพระองค์ก็ได้ทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วนะหลังจากที่พระองค์เป็นพระอรหันต์ก็ได้ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าต่อมานะฮะและโดยมีคุณอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เดี๋ยวจะกล่าวต่อๆไปเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเล่าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้ามันไม่จบเราก็ไปต่อในคราวต่อๆไปนะฮะครั้งที่แล้วก็เล่ามาถึงประมาณนี้นะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของพระอรหันต์ที่มีมาในสมัยพุทธกาลนะในบางเรื่องบางราวให้พวกเราพอเป็นข้อคิดมุมมองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพระอรหันต์เนี่ยอย่างกรณีที่จะเล่าต่อแต่นี้เลยนะฮะก็คือเรื่องของพระอรหันต์ที่ชื่อว่าปินโดภาระทวาชะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในเมืองราชครุเนี่ยมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าราชคหะนะฮะอยู่ในกรุงราชครุเนี่ยเมืองที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาเนี่ยเขาได้ปุ่มไม้จันนะได้ไม้จันมาชิ้นหนึ่งก็เป็นไม้ที่มีค่ามากนะเขาก็เลยเอามากลึงเป็นบาทเป็นบาทพระนี่แหละนะแล้วก็ต่อไม้ไผ่ขึ้นไปนะก็คือเอาไม้ไผ่มาต่อกันขึ้นไปสูงไปจนกระทั่งถึงบนฟ้านั่นก็คงหลายเมตรอยู่นะแล้วก็เอาบาทไม้จันทร์ที่ทำนี่แหละไปแขวนเอาไว้บนยอดเลยแล้วก็ประกาศไปว่าขอให้พระอรหันต์จงไปปลดบาทนั้นแล้วก็เอาไปนะฮะก็คือถวายนั่นแหละแต่มีเงื่อนไขว่าให้เฉพาะพระผู้มีอนุภาพซึ่งก็คือพระอรหันต์นะให้พระอรหันต์เท่านั้นแล้วจะพิสูจน์ว่าเป็นพระอรหันต์ได้เขาก็ให้เหาะขึ้นไปเอาเองนะฮะก็มีนักบวชลัทธิศาสนาอื่นซึ่งจริงเขาก็ใช้บาตรเหมือนกันนะฮะในพุทธกาลเนี่ยก็จะมีนักบวชที่เป็นต่างลัทธิกันเขาก็ใช้บาตรในลักษณะเดียวกับที่ของเราใช้นี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชในยุคพุทธกาลนี้ก็มีหลากหลายนะฮะนักบวช

ที่เป็นลัทธิศาสนาอื่นซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยก็พยายามอยากจะได้บาตรแต่ก็ไม่สามารถจะเอาได้เพราะว่ามันต้องเหาะขึ้นไปนะมันอยู่สูงก็พอดีวันนั้นพระโมคคัลลากับพระปินโดภารทวาชะท่านเดินมาแล้วก็สองท่านต่างก็บอกว่าท่านขึ้นไปเอาแล้วกันนะบาตรนั้นก็จะได้เป็นของท่านแต่สุดท้ายก็มาสรุปลงที่พระปินโดทวาภารทวาชะท่านจะเป็นผู้ไปเอานะท่านก็เหาะขึ้นไปแล้วก็ไปเอาบาตรไม้ไผ่นั้นมาพอเอาบาตรนั้นลงมาแล้วชาวบ้านก็ดีอกดีใจแล้วก็มีความรู้สึกโอ้พระปินโดภารทวาชะนี่ท่านเป็นพระอรหันต์นะมีอานุภาพในการที่จะขึ้นไปเอาบาตรนั้นมาได้ด้วยการเหาะขึ้นไปก็เลยติดตามนะพระอรหันต์คือพระปินโดนี่ท่านไปเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความเป็นพระอรหันต์นี่เมื่อเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ใช่บุคคลธรรมดานะอย่างที่เราจะรู้จักกันเนี่ยแต่ท่านก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีอานุภาพนะอยู่มากด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งของพระอรหันต์ในยุคนั้นนะอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอรหันต์โดยตรงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขานิยมนะคือในสมัยนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยที่เขานิมนต์พระมาฉันภัตตาหารพอพระเดินมาถึงบ้านแล้วนะก็กำลังจะเข้าไปนั่งเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าขอนิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายเข้าไปในบ้านเจ้าข้าเนี่ยนะบางท่านก็บอกขอนิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายฉันภัตตาหารเจ้าข้าเนี่ยพระทั้งหลายที่ไปเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะฮะท่านก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าฉันเพราะกลัวว่าถ้าฉันไปเดี๋ยวโยมเข้าใจผิดว่าเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็อาจจะต้องอาบัติเศร้าหมองเนี่ยก็เลยไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอถ้าชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้จะทำยังไงดีพระเจ้าข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าญาติโยมเขาพูดด้วยความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นพวกเธอก็เข้าไปนั่งเข้าไปฉันเถิดไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ที่เล่าออกมาเพราะอยากจะบอกอะไรเพราะอยากจะบอกว่าความเป็นพระอรหันต์นี่เป็นสิ่งที่วิเศษมากนะเป็นสิ่งที่ใครก็ตามอยากจะเข้าถึงรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงก็อยากจะเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายอยากจะได้บุญกับพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคพุทธกาลนั้นเขามีความคาดหวังนะฮะมีความเลื่อมใสในพระแล้วก็มีความคาดหวังสูงนะว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งหมดกิเลสจริงๆเนี่ยความคาดหวังตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่งต่อกันมาในสังคมชาวพุทธของเรานะคนไหนที่เห็นพระความจริงเราก็ไม่ได้รู้นะว่าพระองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีเนี่ยแต่ว่าพอเราเห็นเราก็เกิดความเชื่อมั่นนะว่าท่านเป็นพระภิกษุท่านก็คงประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราก็กราบไหว้บูชานะความคาดหวังตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อันนี้ความรู้สึกหลวงพี่นะก็คือมันก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งนะในความเป็นจริงเพราะว่าญาติโยมเขามีความคาดหวังว่าเราเองก็คงจะต้องเป็นพระที่ฝึกฝนอบรมตนเองฝึกใจจนกระทั่งสามารถกำจัดกิเลสอาสวะในตัวได้นะความคาดหวังตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่ญาติโยมเขาคาดหวังเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายนะสำหรับคนที่เขาเลื่อมใสคือคนที่หวังมากเนี่ยพอผิดหวังมันก็จะรุนแรงหน่อยหรือกระทบจิตใจหน่อยอย่างตอนนี้เราก็อาจจะไปเห็นข่าวคราวของพระที่มีปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียบ้างอยู่ในตามหน้าหนังสือพิมพ์บ้างเนี่ยเนาะซึ่งก็อาจจะทำให้บางคนซึ่งเกิดความมีความคาดหวังเนี่ยว่าพระท่านต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็อาจจะผิดหวังบ้างซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาก็อาจจะเสื่อมถอยลงไปบ้างนะแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็ควรที่จะเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นหลักนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าความผิดความพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแม้ตั้งแต่ในพุทธกาลมา

แต่สิ่งที่อยากบอกนะตอนนี้สำหรับการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าอยากจะให้ข้อคิดนะทั้งกับพระภิกษุเองแล้วก็สาวชนเองว่าเออมันเป็นความคาดหวังอย่างหนึ่งของพุทธบริษัทด้วยกันนะฮะซึ่งเราเองก็ต้องรักษาความคาดหวังตรงนั้นของพุทธบริษัทด้วยกันนี้เอาไว้ให้ดีนะด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของพระผู้เฒ่ารูปหนึ่งนะท่านบวชมาตอนแก่แล้วท่านก็ไปบิณฑบาตกับพระที่เป็นอุปัชฌาย์นะซึ่งพระอุปัชฌาย์องค์นั้นเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์พระแก่นะที่เดินตามหลังไปเนี่ยก็ถามพระอุปัชฌาย์ที่เป็นพระอรหันต์ข้างหน้าว่าไม่รู้ว่าพระอรหันต์นี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะไม่รู้พระอรหันต์เป็นยังไงอยากจะรู้นะฮะคืออยากจะรู้ว่าท่านเป็นยังไงท่านเดินท่านเหินท่านอะไรเป็นยังไงนะฮะตัวเองก็ไม่เคยเห็นทั้งที่เดินตามพระอรหันต์อยู่ทุกวันนะพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็เลยบอกว่าพระแก่บางรูปคอยอุปถากนะดูแลคอยเดินตามรับบาตรรับจีวรนะทุกวันเลยก็ยังไม่รู้นะว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรนะก็คือพูดอย่างนี้แล้วความจริงก็น่าจะพอเดาได้นะแต่ว่าพระที่อายุมากองค์นั้นก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่าพระที่เดินตามนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เล่าตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากจะบอกว่าเออความจริงความเป็นพระอรหันต์นี่ดูยากนะดูยากมันไม่ใช่ว่าเห็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะการเดินการนั่งอะไรแล้วจะบอกได้ว่านี่เป็นพระอรหันต์นะเพราะว่ามันเป็นคุณวิเศษที่อยู่ภายในตัวดังนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราอาจจะเห็นบางคนที่เขามีความเลื่อมใสในพระภิกษุบางรูปนะก็อาจจะบอกว่าเออท่านเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้ก็อย่างน้อยก็เอามองว่าไปในทางที่ดีนะฮะส่วนว่าจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็คงบอกยากนะดูยากนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์ทั้งหลายนะจุดตั้งต้นของคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นในการเป็นพระอรหันต์นี่เองนะคุณต่างๆที่จะมีต่อไปนี้ก็จะเป็นคุณที่เกิดขึ้นมาจากความเป็นพระอรหันต์ของท่านนี่เป็นจุดตั้งต้นนะซึ่งคุณตัวต่อไปของเราที่จะพูดถึงนะเป็นตัวที่สองคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอยู่9เรื่องนะฮะมีอยู่9เรื่องตัวที่2ก็คือตัวที่เราคุ้นเคยนะฮะสวดมนต์กันอยู่แล้วแล้วก็คุ้นนะฮะก็คือสัมมาสัมพุทโธเห็นมั้ยฮะอรหังสัมมาสัมพุทโธเห็นมั้ยฮะตอนเราสวดมนต์วิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะไรเนี่ยนะว่ากันต่อไปตัวของสัมมาสัมพุทโธนี่ก็เป็นคุณอีกตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีอยู่ในพระอรหันต์รูปอื่นๆไม่มีในพระอัครสาวกไม่มีในพระที่เป็นเอตทัคคะหรือพระที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆแล้วก็ไม่มีอยู่ในพระอรหันต์ไม่ว่าจะได้ปฏิสัมภิทา จะได้อภิญญาหรือจะได้วิชาอะไรทั้งหลายนี่นะก็ไม่มีอยู่ในท่านเหล่านั้นเลยนะเป็นคุณเฉพาะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี้ก็แปลว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคำว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบตรงนี้ก็เป็นตัวบอกว่าพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์นะก็คือไม่มีใครเป็นผู้สอนว่านั่งอย่างนั้นอย่างนี้วางใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีนะพระองค์ค้นพบตรงนี้ได้ด้วยตัวของพระองค์เองแล้วก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวของพระองค์เองทั้งหมดนะทุกขั้นตอนนะโดยคำว่าสัมมาสัมพุทโธตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำว่าสัมใช่ไหมสัมที่อยู่หน้าพุทโธนะสัมที่อยู่หน้าพุทโธคำว่าสัมตรงนี้ก็แปลว่าโดยพระองค์เองนะ

แปลว่าโดยพระองค์เองไม่มีใครต้องสอนนะฮะส่วนคำว่าสัมมาที่อยู่ข้างหน้าก็แปลว่าโดยชอบคือหมายถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั่นน่ะมันมีเหตุและมีผลซึ่งสามารถที่จะมายันกันได้เสมอนะฮะและก็เพราะการที่พระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองก็เพราะว่าพระองค์นั้นได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะทำได้ส่วนคำว่าพุทโธนี่ก็คือการตรัสรู้นะแปลว่าตรัสรู้คำว่าตรัสรู้นี่ไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆนะโดยความหมายแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงคุณวิเศษทั้ง5อย่างซึ่งรวมกันแล้วก็กลายเป็นคำว่าตรัสรู้หรือคำว่าพุทโธตรงนี้นะฮะซึ่งคุณวิเศษเนี่ยทั้ง5อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นคุณวิเศษที่เราเองเราได้สวดกันในธรรมจักรกับพระวัตนสูตรนะซึ่งก็จะเป็นคำที่เราคุ้นเคยนะก็คือจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิแล้วก็อาโลโกอุทปาทิคุณวิเศษทั้ง5เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ที่ได้ตรัสรู้นะซึ่งก็คือความหมายของคำว่าพุทโธนี่แหละนะดังนั้นได้มีใครบอกว่าพระองค์ตรัสรู้เนี่ยมีคุณวิเศษอะไรอยู่เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่ามีคุณวิเศษอยู่5อย่างนี่แหละจึงทำให้เกิดคำว่าพุทโธหรือพุทธะหรือผู้ที่ตรัสรู้นะขึ้นมาตัวจักขุก็คือตัวตานะดวงตาถ้าเรานำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาเทียบเคียงนะเราก็จะพบว่าความจริงแล้วพระธรรมกายเนี่ยท่านเป็นกายที่มีความเห็นและก็ความรู้เนี่ยกว้างไกลกว่ากายอื่นๆคือหมายความว่ากายมนุษย์ก็อาจจะมีดวงตาของกายมนุษย์ที่มันก็มองไปได้ระยะหนึ่งนะฮะมันไม่ได้มองเห็นไปกว้างไกลอาจจะเห็นไปข้างหน้านะซ้ายขวาก็ไม่ได้เห็นนะหลังก็ไม่ได้เห็นล่างก็ไม่ได้เห็นบนก็ไม่ได้เห็นมันก็มองได้เป็นทีละทิศไปนะเห็นไปก็มีความรู้ที่จำกัดเอาละพอรู้ว่ามองสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเนี่ยแต่ถามว่ามันจะรู้ละเอียดลึกซึ้งนี่ไหมเนี่ยมันก็คงจะไม่ขนาดนั้นกายทิพย์ก็อาจจะดีขึ้นมากว่านั้นหน่อยก็มีตาที่เป็นทิพย์ก็มองอะไรได้ไกลขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็มีความรู้ที่มากกว่ากายมนุษย์นะกายรูปภพกายอรูปภพก็ในลักษณะเดียวกันแต่พอมาเป็นกายธรรมนะเป็นธรรมกายขึ้นมานี่การมีดวงตานะหรือที่เรียกว่าจักขุเนี่ยแล้วก็มีความรู้ซึ่งเราเรียกว่าญาณนะญาณะเนี่ยนะก็คือญาณเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่กับหลวงพ่อก็จะบอกตรงกันว่าพระธรรมกายนี้เนี่ยสามารถเห็นได้รอบตัวนะเพราะฉะนั้นดวงตาของพระธรรมกายนี้ไม่เหมือนตาของกายอื่นๆนะเพราะท่านจะเห็นทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งล่างทั้งบนนะเห็นไปพร้อมกันนะซึ่งเราเองซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งถึงในขั้นนั้นเนี่ยก็คงจะเข้าใจยากนะว่าเอมันเห็นยังไงนะมันถึงเห็นได้หมดทุกทิศทุกทางอย่างนั้นนะแล้วความเห็นของพระธรรมกายไปถึงไหนคือเห็นไปถึงไหนญาณก็ครอบคลุมไปถึงนั้นคือหมายความว่าก็รู้สิ่งนั้นไปด้วยเลยนะเห็นปุ๊บก็รู้เลยนะไม่เหมือนกับตาของกายมนุษย์ที่เห็นแล้วเนี่ยมันรู้บ้างไม่รู้บ้างนะบางอย่างก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้แต่กายธรรมนี่ท่านรู้และเห็นนี่ไปพร้อมกันนะเห็นไปถึงไหนก็เห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นเพราะฉะนั้นคำว่าการตรัสรู้หรือพุทโธเนี่ยท่านจึงมีคุณวิเศษได้แก่มีตานะมีดวงตาของพระธรรมกายซึ่งเรียกว่าจักขุแล้วก็มีความรู้ทั่วถึงนะในสิ่งที่เห็นนั้นซึ่งเรียกว่าญาณะเนี่ยนะหรือญาณังเนี่ย
เมื่อเห็นแล้วรู้แล้วนะ

ก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมานะเกิดความรู้ทั่วถึงซึ่งเราเรียกว่าปัญญานะเป็นความรู้แจ้งปัญญาก็นำไปสู่การได้วิชาต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่ามีวิชาอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงนะฮะแล้วก็เกิดความสว่างนะเนื่องจากว่าไม่มีอะไรมาบดบังนะไม่มีอวิชชาไม่มีกิเลสอาสวะอะไรมาบังความรู้ความเห็นของท่านนะฮะก็เลยเกิดแสงสว่างอันประมาณมิได้ซึ่งเราเรียกว่าอาโลโกใช่ไหมฮะตอนที่เราสวดมนต์เราก็จะรู้ว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเรียกว่าคุณหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยท่านก็พูดให้ฟังว่าเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าดวงตะวันนะมาเรียงกันเนี่ยเต็มท้องฟ้าก็ยังสว่างไม่เท่าแต่ว่าความสว่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าร้อนแรงไม่ได้แสบตานะฮะแต่เป็นความสว่างที่เย็นตาเย็นใจนะครับซึ่งความสว่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราอาศัยพระอาทิตย์ดวงเดียวก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆที่ตาสามารถมองได้นะบางอย่างมันก็อาจจะอยู่ในที่มืดบางอย่างอาจจะอยู่ในที่สว่างนะก็เห็นได้ไม่เท่าเทียมกันแต่ว่าเราเองก็คงนึกไม่ถึงว่าถ้าเอาพระอาทิตย์เนี่ยมาเรียงให้เต็มท้องฟ้าเนี่ยซึ่งก็คือมีพระอาทิตย์อัดแน่นกันไปหมดเนี่ยความสว่างมันจะขนาดไหนนะฮะแต่ความสว่างตรงนี้นั้นมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นก็สุดที่จะจินตนาการนะเป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องปฏิบัติเพื่อที่จะไปรู้ไปเห็นด้วยตัวของเราเองว่าความสว่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายระดับไหนนะก็เป็นเรื่องที่เราเองต้องทำความเพียรกันต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของสัมมาสัมพุทโธนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นคุณวิเศษที่มีอยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็อยู่ในธรรมกายที่พระองค์เข้าถึงนะฮะทีนี้การเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะมีทั้งการสร้างบารมีซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พบว่าท่านเองต้องสร้างบารมีนะสี่อสงไขยบ้างนะบางองค์ก็8อสงไขยบางองค์ก็16อสงไขยแล้วก็มีเศษแสนมหากัปนะตัวเลข4เลข8เลข16ตรงนี้เนี่ยความจริงในตำราเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบที่เรามักจะคุ้นกันนะอย่างเช่นเราบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นสร้างบารมีมา20อสงไขยแสนมหากัปนะแต่ในทางตำราเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยเขาอาจจะนับตั้งแต่ตอนที่พระองค์ได้พุทธพยากรแล้วนะฮะก็คือเป็นช่วงสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพอตอนรับพุทธพยากรถ้าท่านปรารถนาอยากจะเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็เป็นได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีเพิ่มเติมอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องสร้างบารมีเพิ่มไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปใช่มั้ยในช่วงท้ายถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะต้องคูณ2เข้าไปก็เป็น8อสงไขยแสนมหากัปนะหรือถ้าแบบอย่างที่บำเพ็ญบารมีแบบถึงที่สุดเลยเนี่ยนานที่สุดเลยนะก็แบบที่เป็น16อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพุทธเจ้าเป็นแบบไหนนะฮะถ้าเป็นการตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ท่านใช้เวลาลดลงมาครึ่งหนึ่งนะก็คือ2อสงไขยแสนมหากัปนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สร้างบารมีอย่างนี้ส่วนถ้าเป็นพระภระสาวกอันนี้ก็ลดลงมาอีกนะอย่างเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอันนี้ท่านต้องสร้างบารมี1อสงไขยแสนมหากัปจึงจะได้เป็นพระอัครสาวกนะเพราะนั้นการเป็นพระอัครสาวกนี่ก็สร้างบารมีน้อยกว่าพุทธเจ้าของเรานี่เยอะพอสมควรทีเดียวนะส่วนถ้าเป็นพระเอตทัคคะทั่วๆไปเอตทัคคะก็คือพระ

ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเช่นพระอานนท์เป็นเลิศทางด้านพระหูสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพระมหากัสสปะเป็นเลิศทางด้านธุดงค์พระอนุรุทธะเป็นเลิศทางด้านมีตาทิพย์อย่างนี้นะฮะผู้ที่ได้มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยต้องสร้างบารมีมาแสนกับนะจึงจะได้นี่ก็เป็นความแตกต่างนะของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนะทีนี้ในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแถมนะเรื่องแถมที่เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ที่จะมีไปในอนาคตเบื้องหน้าจะมีความแตกต่างกันหลายเรื่องนะท่านไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะโอเคว่าโดยรูปกายลักษณะมหาบุรุษเนี่ยพระองค์เหมือนกันหมดแต่ว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความแตกต่างนะระหว่างกันเช่นอะไรบ้างเช่นไม้ตรัสรู้นะตัวของไม้ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะไปบรรลุธรรมในต้นไม้นะอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจะตรัสรู้อยู่ในป่านะท่านไม่ได้ตรัสรู้ในบ้านไม่ได้ตรัสรู้ในปราสาทไม่ได้อยู่ตามถนนหนทางนะแต่ท่านจะไปในป่านะเพราะฉะนั้นพออยู่ในป่าก็จะมีต้นไม้ที่ท่านจะไปนั่งประทับแล้วก็จะตรัสรู้ณที่ต้นไม้ต้นนั้นๆนะฮะแล้วแต่ว่าจะเป็นต้นอะไรซึ่งทุกต้นนะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่เขาก็เรียกว่าต้นโพธินะซึ่งก็แปลว่าการบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมนี่แหละนะอย่างพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยก็อาจจะไปตรัสรู้ที่ต้นไม้คือต้นมะขวิดอย่างนี้นะฮะก็มีต้นขานางก็มีนะต้นกากระทิงก็มีอันนี้ตามประวัตินะฮะต้นไผ่ก็มีนะฮะต้นไผ่บางคนอาจจะนึกถึงไผ่ที่เราเห็นอยู่นะเป็นกอกอเนี่ยแต่ความจริงไผ่ในยุคที่พุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยก็จะเป็นไผ่ต้นเดียวนะฮะก็จะเป็นลำเดียวไม่ใช่เป็นกอกออย่างนั้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของยุคสมัยนะที่ต้นไม้มันอาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่เรารู้จักนะบางองค์ก็ตรัสรู้ที่ต้นจำปาก็มีนะอันนี้เราอาจจะรู้นะฮะต้นที่มีไม้หอมนะเป็นดอกหอมๆต้นประดู่ก็มีฮะต้นมะขามป้อมก็มีต้นแคฝอยก็มีต้นสาละก็มีต้นมะเดื่อก็มีนะฮะต้นไทรก็มีนะส่วนพระพุทธเจ้าของเราเองอันนี้ตรัสรู้ที่ต้นโพใช่ไหมจริงๆโดยภาษาในทางธรรมเขาเรียกว่าอัสสัทพฤกนะอัสสัทพฤกแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นต้นโพนะเพราะเป็นต้นที่ตรัสรู้ธรรมเพราะนั้นเราไปเห็นต้นโพที่ไหนก็ชาวพุทธก็มักจะให้ความเคารพนะไม่ใช่ว่าไปเคารพต้นไม้แต่ว่าเคารพในฐานะที่ทำให้เราได้นึกถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าในเวลาที่ท่านตรัสรู้นะตัวที่สองก็เช่นรัศมีรัศมีของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ไม่เท่ากันอีกนะอย่างพระมังคละพุทธเจ้าซึ่งเรามักจะได้ยินเสมอนะท่านก็จะมีรัศมีไปหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุคือหมายความว่ามันสว่างตลอดเวลาในยุคของพระองค์เนี่ยจึงไม่มีกลางวันกลางคืนนะก็ชาวบ้านสังเกตว่าตอนไหนเป็นตอนเช้าตอนไหนเป็นตอนค่ำก็ดูที่นกถ้านกออกหากินก็แสดงว่ามันเช้าแล้วนะถ้านกกลับมาจะเข้ารังก็แปลว่ามันมืดแล้วนะจริงๆมันก็ไม่มืดแล้วนะเพราะว่ามันมีความสว่างของรัศมีพุทธเจ้าอยู่ซึ่งรัศมีตรงนี้เนี่ยพระองค์สามารถที่จะเก็บได้นะคือหมายความว่าพระองค์จะให้แผ่ฉับพลันรังสีออกไปก็ได้นะหรือว่าจะไม่ให้มีก็ได้นะขึ้นอยู่กับพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ว่าของพุทธเจ้าพระมังคละเนี่ยท่านมีปกตินะรัศมีของท่านโดยปกตินี่คือหมื่นโลกธาตุนะส่วนพุทธเจ้าบางองค์ก็อาจจะมี12โยชน์นี้ก็มีนะ12โยชน์โยชน์ละ16กิโลแล้วก็คูณกันเข้าไปนะบางองค์ก็10โยชน์นะส่วนพุทธเจ้าของเรานี่มีรัศมี1วานะเป็นปกติก็เป็นฉับพลันรังสีนะสีสันต่างๆที่พวยพุ่งออกมาจากพุทธสรีระของพระ

ฮะมีหนึ่งวาเป็นปกติแต่บางครั้งบางคราวที่พระองค์เสด็จไปโปรดบางคนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้มีรัศมีออกมานะท่านก็ไปด้วยเพศปกตินะเพราะฉะนั้นการจะมีหรือไม่มีรัศมีเนี่ยพระเจ้าท่านสามารถจะให้มันมีหรือไม่มีก็ได้นะขึ้นอยู่กับพระองค์เองนะตระกูลที่เกิดก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพระสัมมาพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยท่านจะเกิดอยู่ในสองตระกูลด้วยกันนะคือถ้าไม่ใช่ตระกูลกษัตริย์ก็จะเป็นตระกูลพราหมณ์นะเกิดในสองตระกูลไม่ไปตระกูลคหบดีนะไม่ไปตระกูลของที่เป็นคนอยากเทอยากเยื่ออยากใยนะจะเป็นลูกทาสีอะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะพระองค์จะเกิดอยู่แค่ตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้นนะฮะอย่างในกัปของเราเนี่ยที่เป็นภัทรกัปเราทราบดีอยู่แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์ใช่ไหมฮะในกัปนี้เนี่ยองค์ที่1คือพระกัปปุสันทะองค์ที่2คือพระโกนาคมนะองค์ที่3คือพระกัสสปะเนี่ยแล้วก็องค์ที่5นะฮะคือพระศรีเมตไตรเนี่ยอันนี้ท่านจะเกิดในตระกูลพราหมณ์นะส่วนที่เหลือนะส่วนมากเลยนะที่เหลือคือพระเจ้าองค์อื่นๆที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อกันมาเนี่ยแล้วก็พุทธเจ้าของเรานะพระองค์นี้นะคือพระสมณะโคดมอันนี้เกิดในตระกูลกษัตริย์นะก็จะมีอยู่แค่2ตระกูลนะขึ้นอยู่กับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยตระกูลไหนเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงนะเป็นตระกูลที่คนเขาให้ความเคารพนับถือมากนะท่านก็จะมาเกิดในตระกูลนั้นนะบังเอิญในตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะมาเกิดเนี่ยตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูลที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือสูงสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในยุคสมัยนั้นนะท่านก็มาเกิดในตระกูลกษัตริย์เวลาทำความเพียรก็ไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันบางองค์ใช้เวลานานบางองค์ใช้เวลาสั้นนะอย่างเช่นพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ท่านใช้เวลา10เดือนพุทธเจ้าบางองค์ใช้เวลา8เดือนบางองค์7เดือนบางองค์4เดือนบางองค์ครึ่งเดือนบางองค์7วันส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนื่องจากมีวิบากนะที่เคยไปกล่าวตรูพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้พระองค์ต้องบำเพ็ญเพียรนานที่สุดเลยนะตั้งแต่มีประวัติของพุทธเจ้ามาก็คือ6ปีนะถือว่านานมากแล้วก็กินเวลาในชีวิตของพระองค์ไปเยอะทีเดียวนะเพราะว่าอายุของพระองค์ก็แค่ร้อยปีเนี่ยนะก็เสียเวลาไปกับการทำความเพียรตรงนี้ไป6ปีนะนี่ก็เป็นความแตกต่างของพุทธเจ้าทั้งหลายนะถัดมาก็เป็นเรื่องอายุอายุนี่ก็ไม่เท่ากันอีกนะในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างพระทีปังกรนะพระทีปังกรนี่เรามักจะได้ยินบ่อยๆเพราะว่าจะเป็นพระที่ท่านคอยพยากรณ์นะฮะเช่นพยากรณ์ความเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณ์ความเป็นพระเอตทัคคะพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะในยุคที่เขาสร้างบารมีกันมาแสนปีเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยก็มีอายุแสนปีเลยนะพระทีปังกรอายุแสนปีบางพระองค์อายุ 90,000 นะเราก็นึกไม่ถึงเลยแหละฮะว่าคนที่อายุเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้เขาเป็นอยู่กันยังไงนะบางองค์ก็อายุ 70,000 พระพุทธเจ้าของเรานี่มาเกิดในช่วงที่อายุมนุษย์น้อยนะฮะก็คือ100ปีแตะเพดานขั้นต่ำที่สุดก็คือถ้าต่ำลงไปกว่านี้ก็ไม่มีพุทธเจ้ามาเกิดแล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่กิเลสในตัวของมนุษย์เนี่ยมีเยอะมากนะในช่วง100ปีเนี่ยดังนั้นพวกเราที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเองจึงเจอความไม่ดีไม่งามของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะผิดศีลกันทุกๆข้อเนี่ยทำความชั่วได้ทุกรูปแบบนะก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่มนุษย์มีอายุน้อยมากนะกิเลสในตัวมันก็จะเข้มข้นหน่อยนะฮะสิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือเรื่องของความสูงนะความสูงนี่ก็ไม่เท่ากันนะฮะอย่างพระสุมนะพุทธเจ้านี่ท่านมีความสูง90ศอกนะ90ศอกบางองค์ก็88ศอกก็มีบางองค์80ก็มีบางองค์70ก็มีนะฮะส่วนพระพุทธเจ้าของเรานี่ว่ากันว่าสูง18ศอกนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นในตำรานะฮะว่ากันไว้อย่างนั้นส่วนว่าจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็

ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าพุทธเจ้าท่านสูงประมาณไหนแต่ว่าในยุคพุทธกาลนี้ถือว่าพุทธเจ้าของเราเป็นบุคคลที่มีความสูงมากกว่าพระทั่วๆไปนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะเรื่องที่แตกต่างกันออกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องยานฮะยานก็คือพาหนะหรือสิ่งที่นำท่านไปสู่การออกบวชนะตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละพระองค์บางพระองค์ก็นั่งช้างนะทรงช้างไปเวลาจะออกบวชบางพระองค์ก็ทรงม้าไปนะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงม้ากันทกะใช่ไหมฮะพุทธเจ้าบางพระองค์นี่นั่งรถไปนะฮะเป็นรถในยุคสมัยนั้นนะฮะบางพระองค์ก็เสด็จไปโดยพระบาทเลยนะเดินไปไม่ได้นั่งอะไรทั้งสิ้นนะบางพระองค์ที่มีบุญมากๆก็ไปทั้งปราสาทเลยคือพออยู่ในปราสาทเนี่ยแล้วก็คิดจะบวชเนี่ยปราสาทมันลอยไปเลยนะไปทั้งปราสาทเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันบางพระองค์ก็ไปโดยวอนะโดยวอที่มีขนหามนะก็แล้วแต่นะพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันสุดท้ายที่เป็นความแตกต่างนะก็คือเรื่องของบัลลังก์นะก็คือพื้นที่ที่ท่านนั่งตรัสรู้นะรัตนบัลลังก์นี้ไม่เท่ากันพุทธเจ้าบางพระองค์นี้นั่งบัลลังก์สูง62บางพระองค์ก็57ก็มีฮะ53ก็มี40ก็มี20ก็มีนะส่วนพระพุทธเจ้าของเรานี่เนื่องจากพระองค์ไม่ได้สูงใหญ่มากนะก็มีรัตนบัลลังก์ที่ทำด้วยหญ้าใช่ไหมฮะที่เขาเอามาถวายเนี่ยสูง14ศอกนะฮะ14ศอกนี่ก็เป็นความแตกต่างทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะฮะเพราะนั้นความเป็นสัมมาสัมพุทโธคือการที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเองด้วยพระองค์เองเนี่ยโดยชอบนี่นะฮะจึงเป็นคุณพิเศษอีกเรื่องหนึ่งที่มีอยู่ในตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะฮะนี่ก็คือคุณข้อที่2นะฮะคุณข้อที่3ซึ่งเราคงจะต้องมาคุยกันในคราวหน้านะวันนี้ก็ได้เวลาที่สมควรนะก็คือเรื่องของวิชาจรณะสัมปันโนนะก็คือมีความถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะส่วนจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็คงจะต้องไปคุยกันในโอกาสต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญให้คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้สร้างบุญบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

มหามงคลแห่งสันติภาพสู่ดวงใจนิรันดร์ท่ามกลางความสงบร่มเย็นณผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ทุดงคสถานอำนาจเจริญภาพแห่งมหาปิติอันแสนงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อกระแสทานแห่งศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชีวิตในพิธีสถาปนาตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์ศูนย์รวมใจเพื่อการสร้างสันติภาพโลกทุกย่างก้าวแห่งการอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลทรงไว้ซึ่งความสง่างามและเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติดุจดังขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันมาสร้างบารมีและในวาระอันเป็นอุดมมงคลนี้กระแสแห่งความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วศาลาปฏิบัติธรรมแห่งนี้

ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและศรัทธาอันไม่มีประมาณของคณะประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาและบริษัทในเครือและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญท่านคือต้นบุญต้นแบบผู้ทรงสว่างนำทางในการสร้างมหาทานบารมีที่ได้นำพาสาธุชนน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลก่อนที่วาระอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหยุดใจน้อมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะรากฐานที่มั่นคงที่สุดของการสร้างองค์พระเจดีย์คือรากฐานแห่งความสงบสว่างที่ยังลึกลงในดวงใจของผู้คนอย่างแท้จริงทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและความวิริยะอุตสาหะในวันนี้ได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์อันล้ำค่าเป็นดั่งทองคำบริสุทธิ์ที่จะถูกจารึกฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหากุศลในครั้งนี้จะเป็นสิริมงคลอันสูงสุดคุ้มครองรักษาวงตระกูลและเป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปตราบกาลนาน

เมื่อการเวลาแห่งประวัติศาสตร์เดินทางมาถึงท่านประธานสงฆ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ธุดงคสถานอำนาจเจริญได้เมตตานำคณะสงฆ์คณะประธานบุญพิธีและเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่านน้อมกลั่นกายวาจาใจเชื่อมต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ไว้กับพระรัตนตรัยเพื่อกลั่นผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยดังแสงแห่งพระธรรมที่พร้อมนำพาชาวโลกเข้าถึงหนทางสายกลาง

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูสิทธิรัตนวิเทศได้เมตตานำสาธุชนโปรยรัตนชาติลงสู่แท่นประดิษฐานเปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่หลอมรวมความศรัทธาของทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงศรัทธาที่ร่วมใจกันตอกเสาเข็มจำลองในวันนี้ได้หลอมรวมเป็นมหาพลังแห่งความบริสุทธิ์เพื่อนำพาความสงบร่มเย็นไปสู่พุทธศาสนิกชนในภาคพื้นอีสานภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้ส่องสว่างขึ้นกลางดวงใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำอันล้ำค่าเสียงปั้นจันทร์ที่ดังกังวานก้องคือเสียงแห่งมหาปิติและชัยชนะดุจเสียงประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมนุษย์และเทวาว่าบัดนี้องค์พระเจดีย์แห่งสันติภาพโลกกำลังจะหยั่งรากลึกลงบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรอยยิ้มอิ่มบุญทุกหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจะเป็นดั่งน้ำทิพย์โฉมใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานในทุกคราที่หวนระลึกถึงเพราะบุญคือสหายแท้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งปวงขออนุโมทนาในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านความปลื้มปีติในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้มารวมกันสานต่อปณิธานแห่งความดีสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าและกลับมาร่วมสร้างความสว่างสวัยด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวาระบุญมหากุศลตราบจนกว่าองค์พระเจดีย์พระภาคารสองธรรมแห่งนี้จะสร้างสถาปนาขึ้นจนสำเร็จสมบูรณ์

สัญญาณแห่งสันติสุขกำลังดังกึกก้องไปทั่วไทยและขยายไปทั่วโลกเสาเข็มทุกต้นคือรากฐานสำคัญที่จะรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นความสว่างสวยของชีวิตศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่าพลาดเพราะเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นองค์แรกที่แรกครั้งแรกของจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือบนพื้นที่กว่า4ไร่รวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนในการก่อสร้างฐานรากโปรยรัตนชาติและตอกเสาเข็มมงคลต้นประวัติศาสตร์ให้เป็นภาพมหากุศลที่จะทำให้หัวใจคุณปลื้มไปตลอดกาลนานวันพุธที่3มิถุนายน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมายที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งในจะปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาที่ทำงานและอีกสารพันปัญหาที่เราต้องประสบซึ่งบางปัญหาเราก็สามารถแก้ไขไปได้อย่างง่ายๆแต่บางปัญหาก็หนักหนาสาหัสจนยากที่จะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงหลักวิชาที่จะแก้ปัญหาต่างๆไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: แม้ปัญหาเกิดขึ้นจะหาหนทางแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นจากหยุดกับนิ่งก่อนคือหยุดหันมามองสิ่งที่เป็นปมปัญหาเพื่อใจจะได้กลับไปสู่แหล่งแห่งสติปัญญาเพราะเมื่อเวลาใจหยุดนั้นมันเป็นสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเราก็จะเห็นเลยว่าปัญหามีวิธีการคลี่คลายของมันไปเราจะแก้ปัญหาในจุดที่แก้ได้ก่อนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆคือจิตใจของเราทำใจให้ปลอดโปร่งให้สบายให้ตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายจะค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หยุดเป็นตัวสำเร็จให้จำไว้หยุดนิ่งดิ่งภายในกายแก้วหยุดในหยุดต่อไปเรื่อยๆหยุดอย่างนี้คลาดแคล้วบ่วงแล้วพยามารจากบทประพันธ์อันล้ำค่าของตะวันธรรมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมีหลักวิชาว่าการทำจะหยุดจะนิ่งเท่านั้นนะคะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีและทำให้เรานั้นมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นที่สถิตของพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ในโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะปลือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของ

ธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึง

ภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุณแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุด

ิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราก็เริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยึดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยยึดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

0: ความสุขรักษาตน
1: ทุกข์ให
0: ้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันติโล
0: จะได้พัดผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายังทิศตายัง
0: ในทิศปัจฉิม

0: ในทิศอีสาน
1: ทันทีนายาทุกทิศนายา
0: ในทิศโหระดี

ีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึก

0: ฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-163-0620
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสามเณรปริยนธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
3: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
4: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
5: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
4: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
5: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
4: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
5: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
4: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
5: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
3: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
4: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญไทยธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญ

0: ได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีจะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ผลนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะโดยในเช้าวันนี้อยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมี

0: นี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะขอให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะแต่หนาวยังไม่มีนะตามมาด้วยเชื้อโรคที่อาจจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะสรีระยนต์นี้มีความสำคัญมากในการสร้างบารมีค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันนะคะสร้างมหาทานบารมีแล้วก็มีเรื่องราวดีๆจากในพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นอานิสงส์นำพระพุทธเจ้า

0: ตนชาติที่กลมกลืนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ค่ะมีพื้นทรายที่ขาวสะอาดน้ำก็ใสสะอาดแล้วก็มีรสอร่อยด้วยนะคะจึงได้ชื่อว่าจันทภาคาซึ่งแปลว่าเปรียบเหมือนพระจันทร์ค่ะ
1: มีอยู่วันหนึ่งค่ะขณะที่จระเข้นั้นกำลังนอนพักในแม่น้ำก็ได้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้ฝั่งแม่น้ำได้เห็นพระฉับพลันรังสีแผ่ออกไปรอบพระวรกายบุญเก่าที่เคยได้สร้างเอาไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ตามมาทันค่ะจึงทำให้จระเข้นั้นมีจิตที่เลื่อมใสคิดว่าสมณะรูปนี้น่าเลื่อมใสเหลือเกินชะรอยท่านคงเป็นพระอรหันต์เป็นแน่ตัวเราเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานหมดโอกาสที่จะฟังธรรมเยี่ยงมนุษย์ทั้งหลายเอาเถิดถึงกระนั้นเราก็ควรที่จะเอาบุญกับท่านโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาถึงง่ายๆเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วค่ะจระเข้นั้นก็ใจฟูเลยนะคะหัวใจพองโตด้วยความปิติประสงค์จะนำพระบรมศาสดาข้ามฟากจึงหมอบลงที่ใกล้ฝั่งนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบวาระจิตของจระเข้ตัวนั้นค่ะดำริว่าจระเข้นี้มีบุญเก่าในตัวพอสมควรกอบกับความเลื่อมใสในตัวเราจะเป็นบุญใหญ่ติดตัวไปเราควรอนุเคราะห์สัตว์ผู้ยากไร้นี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นจึงได้วางพระบาทลงบนหลังของจระเข้ค่ะ
0: ค่ะเมื่อท่านกระทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะจระเข้ก็รู้สึกปิติใจหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะเกิดความอุตสาหะมากค่ะแล้วก็ด้วยกำลังแห่งความมหาปิติเนี่ยนะคะจึงว่ายน้ำว่ายตัดกระแสน้ำนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่ฝั่งโน้นโดยเร็วค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความเลื่อมใสแห่งจิตของจระเข้จึงทรงพยากรณ์ว่าด้วยอนุภาพที่จระเข้นี้เลื่อมใสในเราและส่งเราข้ามฟากจุติจากอัตภาพนี้แล้วจะบังเกิดในเทวโลกและจะท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิจะสมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นทิพย์ในกัปที่84แต่กัปนี้จากบรรลุอมตะนิพพานดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปพอจระเข้ละจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์เหมือนคำพยากรณ์ของพระบรมศาสดาทุกประการเลยค่ะ
1: จนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ค่ะก็ได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีพวกพราหมณ์ได้ตั้งชื่อว่าอุตติยะครั้นเจริญวัยแล้วบุญเก่าในตัวก็มาตักเตือนค่ะทำให้คิดได้ว่าการที่เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างนี้โดยไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอะไรการมีชีวิตของเราก็เทียบเท่ากับว่าเป็นโมฆะบุรุษเราจะแสวงหาอมตะธรรมจึงไปบวชเป็นปริภาชกค่ะมุ่งหน้าแสวงหาอมตะธรรมตามความเชื่อของตนจนกระทั่งมีวันนึงค่ะได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะคะจึงได้เข้าไปเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสบวชในพระศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณวิเศษได้นะคะท่านปฏิบัติธรรมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเห็นพระภิกษุรูปอื่นนั้นปฏิบัติธรรมได้ดีบรรลุอรหัตผลแล้วนะคะรูปแล้วรูปเล่ายังอภิญญาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้างค่ะ
0: ค่ะจากนั้นนะคะท่านจึงไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาค่ะทูลขอโอวาทโดยสังเขปพระบรมศาสดาได้ประทานโอวาทแก่ท่านว่าดูก่อนอุตติยะเธอจงชำระศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นให้สะอาดหมดจดเธอตั้งอยู่ในโอวาทเริ่มบำเพ็ญเพียรไปตามลำดับเมื่อเธอเริ่มวิปัสสนาอาพาธจะเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าเมื่ออาพาธเกิดขึ้นเธอพึงเกิดความสังเวชจงตั้งใจเจริญวิปัสสนาก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพระเถระท่านได้ทำตามโอวาทของพระบรมศาสดาและในที่สุดนะคะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะ
1: เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ได้มานั่งตรึกระลึกนึกถึงบุพการของตนก็เกิดปิติสมนัสค่ะจึงได้ประกาศผลแห่งการสร้างบุญในครั้งนั้นให้กับสาธุชนทั้งหลายได้ฟังแล้วท่านก็ยังเล่าต่อไปอีกนะคะว่า

0: ด้วยอนุภาพแห่งบุญในครั้งนั้นทำให้เราไม่รู้จักทุกขติเลยเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติเราตั้งใจว่าจะทำความดีในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะเราได้เห็นแล้วซึ่งอนิสงส์ใหญ่ที่เกิดจากบุญเพียงเล็กน้อยเมื่อสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของท่านนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะต่างก็พากันมีกำลังใจในการสร้างความดีไม่มองข้ามในแม้เพียงบุญเล็กบุญน้อยและเมื่อถึงวาระแห่งบุญได้มาถึงก็ตั้งใจเอาบุญกันอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าบุญทุกบุญมีอานิสงส์มากมายยิ่งนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบุญเป็นอันขาดค่ะ
0: ข
1: ึ้นชื่อว่าบุญแล้วมีอานิสงส์มากมายแน่นอนค่ะดังเช่นเราทุกๆคนนี่แหละค่ะไม่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะแม้ท่านมีธรรมะมากแล้วเนี่ยนะคะแต่เมื่อบาปอกุศลเนี่ยเข้ามาทันเนี่ยก็ยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยกายพร้อมใจพร้อมทายธรรมก็พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปร่วมกันในพิธีถวายสังฆทานพร้อมกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฐายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฐายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณัฐายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

กราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัยอุทิศให้คุณพ่อประกอบและคุณแม่ศรีจันทราใต้ธงชัยหันธรรมยังพุทธสาภควโต

0: มานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จ
1: งรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาล

0: ทุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรม

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การสั่งสมบุญบารมีไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จและความสมปรารถนาในชีวิตของเราทุกๆคนและการที่เราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยบุญบารมีของตนเองที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงจะได้อัตภาพที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่ครบถ้วนเหมาะแก่การงานทั้งปวงเมื่อเราได้ร่างกายที่สมบูรณ์ดีแล้วเราก็ควรที่จะขวนขวายสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรประมาทเลเล่อให้มันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพต่อๆไปแล้วชีวิตของเราที่เกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยก็จะสมหวังไม่เปล่าประโยชน์จะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงบุญที่เป็นสุดยอดของบุญนั้นก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าใจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งพร้อมที่จะท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งล่องลอยไปจนตามไม่ทันผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนไม่มีความสุขเลยในชีวิตหากว่าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรท้อถอยให้มันนำใจที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนี้เนี่ยให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลยในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าอนุปปเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมาโรราชตัสเสวะนิธเมมลมัตตโนผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับพึงกำจัดมลทินคือกิเลสของตนได้เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองให้หมดไปได้ฉะนั้นบุคคลชื่อว่าเมธาวีรับประกอบไปด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมทำกุศลอยู่ทุกๆโอกาสบัณฑิตทำกุศลอยู่บ่อยๆย่อมได้ชื่อว่ากำจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตนด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมลทินอันขจัดแล้วคือไม่มีกิเลสเหมือนช่างทองเมื่อหลอมทองแล้วก็ทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะขจัดมลทินออกไปและทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่ว่าเมื่อหลอมบ่อยๆทุบบ่อยๆก็ย่อมขจัดออกได้แล้วก็ยังเหมาะแก่การทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบวิจารปัญญาอันเป็นเครื่องรักษาตนซึ่งมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นสามารถพิจารณาเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารอันยาวไกลซึ่งหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้นี้และหมั่นทำกุศลคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกุศลความดีที่ตนเองได้สร้างไว้ดีแล้วนี้เนี่ย
ก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็สามารถเต็มภาชนะได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกันแม้สั่งสมทีละเล็กทีละน้อย

สม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวก็สามารถเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เช่นกันผู้รักในการสั่งสมบุญบารมีนั้นแม้เห็นอะไรเล็กๆในน้อยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วจะไม่มองข้ามจะรีบทำความดีนั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสโดยไม่เห็นแก่ความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจนความดีนั้นสำเร็จตามเป้าหมายและบุญกุศลความดีอันนี้เนี่ยก็จะติดตัวตามผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านหมั่นสร้างบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ไปตามลำดับสมความปรารถนาของตนได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และได้เห็นภิกษุทั้งหลายกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยหญ้าเมื่อถึงตอนเช้าก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำค้างเกาะอยู่มากมายเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังห่มจีวรอยู่ชายจีวรของท่านก็เปียกน้ำค้างส่วนพราหมณ์เองนั้นเป็นคนรักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจมีใจใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดที่จะแสวงบุญให้กับตัวเองจึงคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะถากหญ้าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้เตียนให้สะอาดไม่ให้มีหญ้าเพื่อพระภิกษุทั้งหลายจะได้ห่มจีวรได้สะดวกและจีวรก็จะได้ไม่ต้องเปียกน้ำค้างด้วยเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ก็ถือจอบออกจากบ้านได้ถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดและยังถากหญ้าขยายออกไปให้เป็นลานกว้างยิ่งขึ้นไปอีกพอรุ่งขึ้นวันใหม่เมื่อพราหมณ์เห็นภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นแล้วได้ยืนห่มจีวรอีกพราหมณ์เองก็ได้ยืนสังเกตเห็นชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั่วฝุ่นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนสถานที่นั้นคิดดังนั้นแล้วจึงขนทรายมาเกลี่ยลงบนสถานที่นั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าวันต่อมาภิกษุที่มาห่มจีวรก็ห่มด้วยความสะดวกสบายแล้วชายจีวรก็ไม่ต้องเปรอะเปื้อนกับอะไรอีกธรรมดาของคนที่มีปัญญารักในการสร้างบุญบารมีอยู่เสมอก็ย่อมขวนขวายแสวงหาการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เสมอเพราะรู้ว่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเรานักสร้างบารมีก็เช่นกันก็ต้องเป็นผู้ที่ไวต่อการสร้างบารมีเห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็อย่าได้มองผ่านกันไม่ว่าจะเป็นบุญเก็บเพชรพลอยรักษาความสะอาดหรือจะเป็นการรักษาบรรยากาศในการประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ตามเพียงแค่เรานั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภาพแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้เนี่ยได้ปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วเนี่ยเมื่อเขาเห็นความเป็นระเบียบความสงบก็จะเกิดความรู้สึกเลื่อมใสรู้สึกอยากจะทำตามด้วยจะทำให้เขามองว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอะไรดีแน่ๆจึงสามารถสอนให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนสงบนิ่งได้แล้วเขาเองก็จะมาดูเราแล้วก็จะปฏิบัติตามเราสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับโลกได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเพราะตัวอย่างที่

มีค่ายิ่งกว่าคำสอนหรือภาพถึงภาพจะแทนคำพูดได้เป็นพันคำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราขวนขวายในการสร้างบุญทุกๆอย่างให้ครบบริบูรณ์กันวันต่อมาในช่วงที่แดดกำลังกล้านั้นพราหมณ์เองก็ได้สังเกตเห็นเหงื่อได้ไหลออกจากกายของพระภิกษุผู้กำลังห่มจีวรอยู่นั้นก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าเราควรให้คนช่วยกันสร้างมณฑปในที่นี้ดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกให้คนมาช่วยกันสร้างมณฑปเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาอีกก็ได้มีฝนตกแต่เช้าตรู่แม้ในช่วงเวลานั้นพราหมณ์ก็ได้ยืนดูพวกภิกษุยืนห่มจีวรที่เปียกฝนนั้นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าเราจะให้เขาช่วยกันสร้างศาลาในสถานที่นี้คิดอย่างนี้แล้วก็ได้ชวนชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างศาลาถวายพระภิกษุเมื่อสร้างศาลาสำเร็จแล้วจึงทำให้เกิดความคิดที่จะฉลองศาลาจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองได้บำเพ็ญมาพระองค์ทรงสดับเรื่องราวที่พราหมณ์กราบทูลทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทำกุศลคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับทีเดียวเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญารักในการสร้างบุญเมื่อเห็นอะไรที่เป็นบุญแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็รีบขวนขวายทำโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกหรือคอยชี้แนะรีบทำด้วยตัวเองเพราะท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องเอาบุญละเอียดติดตัวไปในภพชาติต่อๆไปให้ได้แม้เพียงแค่เห็นพระภิกษุมีความลำบากในการที่ต้องยืนห่มจีวรในสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำค้างเต็มไปด้วยหญ้าก็ทำสถานที่นั้นให้ปราศจากหญ้าปราศจากน้ำค้างจนกระทั่งหมดกังวลกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปในที่สุดก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการชักชวนผู้คนทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างศาลาแล้วก็ได้ร่วมใจกันฉลองศาลาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตใจจะมีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์รักในการสั่งสมความดีเป็นชีวิตจิตใจเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบอย่างนี้แล้วพึงหมั่นทำกุศลสร้างบุญบารมีให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าถึงความสุขภายในจนกระทั่งสามารถกำจัดมลทินภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นอย่ามองข้ามในการสั่งสมบุญถึงแม้ว่า

จะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตามให้ขวนขวายทำอย่าปล่อยผ่านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ผมเป็นชาวอิตาเลียนและก็เป็นคาทอลิกที่กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์สอนการทำแอนิเมชันที่วัดจากการเชิญของภรรยาผมมีความชำนาญด้านแอนิเมชันที่สามารถกำกับหุ่นให้เป็นไปตามโลกจินตนาการของผมได้แต่ในชีวิตจริงของผมสิต่างจากโลกจินตนาการโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำกับชีวิตตัวเองได้เหมือนหุ่นในแอนิเมชันเลยครับคุณพ่อของผมร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสรถบรรทุกยี่ห้อ Mercedes-Benz ธุรกิจได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นานทำให้บริษัทของคุณพ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของพ่อก็คือนักการเมืองและบุคคลที่

นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็เลยหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าจนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อแย่ลงไปเรื่อยๆจากพ่อที่เป็นคนอารมณ์ดีสมาร์ทกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเกลี้ยกล่อมพ่อทะเลาะกับแม่ในเกือบทุกวันเลยจนทำให้แม่เนี่ยเสียใจมากแม่ได้พยายามฆ่าตัวตายถึง2 ครั้งโดยการกรอกยานอนหลับจำนวนมากเข้าปากแล้วก็ซดเหล้าตามหวังจะให้ตายเพื่อหนีความทุกข์นี่มันจะพอไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จะดับทุกข์ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละยังดีที่ว่าผมน่ะช่วยท่านไว้ได้ทันแต่นับจากวันที่แม่ได้หันมาดำเนินชีวิตเรียนแบบพ่อบ้างคือพ่อเมาก่อนแม่เอามั่งเรียนแบบโดยการมีเหล้าเป็นที่พึ่งแม่ดื่มจัดเพื่อให้หมดสติเพื่อจะได้ลืมทุกสิ่งและแม่ก็ทำได้ผลจริงๆเนี่ยผมนำมาพบแม่ในสภาพที่แม่นอนกองหมดสติอยู่ในห้องครัวนับจากนั้นแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาดื่มอีกต่อไปได้เลยเพราะท่านสิ้นใจไปเสียแล้วนับจากวันนั้นผมกับพ่อก็ได้ตัดสินใจย้ายไปให้มันพ้นบรรยากาศอันซึมเศร้าแม่ตายแต่พ่อยังอยู่2 คนพ่อลูกย้ายออกไปเลยผมก็ได้เริ่มงานเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นที่มิลานอิตาลีแต่ผมก็ไม่อาจจัดการกับความเศร้าของตัวเองได้จึงพยายามหาทางออกหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าและใช้ยากล่อมประสาทควบคู่ไปด้วยเพราะมันทำให้ผมไม่เศร้าคือลืมกลบทุกข์อะลืมไปชั่วคราวไม่เครียดและฤทธิ์ยายังทำให้ผมรู้สึกมึนๆเบลอเบลอคือเบลอเบลอไปมันจะได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมรู้ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักประกอบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้ผมได้อยากจะลืมความทุกข์จริงๆก็อยากจะพ้นทุกข์แต่มันไม่รู้วิธีการจึงคิดวางแผนกับพ่อว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆไปเรื่อยๆผมได้ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยเพราะเราได้มาอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้นี่ปากใต้บ้านเราเนี่ยชีวิตของเราถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำอันกว้างใหญ่มีท้องฟ้าที่มองขึ้นไปแล้วมีความสุขจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าการพักชั่วคราวกลายเป็นการพักชั่วคราวระยะยาวเราที่เกาะแห่งนี้มีความสนน่าสนใจมากกว่าน้ำกับฟ้าลองสันนิษฐานดีว่าอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน้ำและฟ้าถูกต้องจ้าสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแม่สีเรือนนี่เพราะที่นี่มีเธอพูดที่จะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวและทำให้ผมมีความสุขขึ้นและในสุดผมกับเธอก็ตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกันผมยังเริ่มคิดจะทำให้สภาพครอบครัวของเราดีขึ้นอีกผมได้ขอร้องให้พ่อเลิกเล่าโดยเป็นข้อแรกเปลี่ยนระหว่างผมกับพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเล่าผมก็จะเลิกขับมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เพราะเวลาขับต้องขับยังผ่าดผลยกล้อไปบนหนทางอันขรุขระซึ่งในที่สุดเราสองพ่อลูกก็ยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันเพราะความรักคือผมรักพ่อและพ่อก็รักผมมีพลังแห่งความรักนะตั้งแต่นั้นมาเหมือนผมได้พ่อคนเดิมที่ดีที่สุดกลับคืนมาพ่อไม่เมาพ่อสมาร์ทและเป็นสุภาพบุรุษผู้มีอายุที่น่าเคารพรักเหมือนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนนี้ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนวันฝันร้ายก็ได้มาเยือนผมอีกครั้ง

0: พ่อล้มป่วยหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่โชคร้ายพ่ออยู่ได้ไม่ถึง6เดือนเพราะเพียง2เดือนพ่อก็ต้องจากไปด้วยสภาพทรมานที่สุดผมสูญเสียพ่อครั้งนี้เหมือนผมสูญเสียสิ้นทุกสิ่งเพราะเหมือนผมไม่เหลือใครในโลกแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนอกจากผมแทบจะไม่มีญาติพี่น้องมีเพียงลูกพี่ลูกน้องห่างๆ1คนอยู่ที่เยอรมันแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยผมรู้สึกแคว้งคว้างเหมือนอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพ่อผมยังตัดสินใจบอกกับภรรยาผมว่าผมไม่มีพ่อแล้วผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะแต่สีภรรยาผมก็ห้ามไว้แล้วก็พยายามเล่าเรื่องเคสสตดี้เล่าเรื่องเคสสตดี้ให้ผมฟังทีเธอบอกผมว่าถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณจะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆอีกนับชาติไม่ถ้วนด้วยคำแนะนำนี้แหละผมจึงตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายครับเพราะนั้นมีเมียดีเหมือนมี
1: ภรรยาดี
0: ถูกต้องผมอยู่กับอดีตตลอดเวลาเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ผมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตทั้งบุคคลที่รักครอบครัวทรัพย์สินการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ทุกวันนี้ผมไม่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมได้อีกครับหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ผมถามเลยนะครับถามเลยทำไมครอบครัวผมพ่อแม่และผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมีสภาพล้มละลายอย่างยาวนานดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเราทำกรรมร่วมกันมาหรือไม่และเหตุใดขณะที่พ่อล้มละลายแต่หุ้นส่วนกลับยังคงร่ำรวยมหาศาลจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นพ่อตายแล้วไปไหนหลังจากพ่อตายระยะผมฝันเห็นพ่อในสภาพทุกข์ทรมานน่าสงสารมากจึงสร้างองค์พระจารึกชื่อให้พ่อแล้วเธอก็ฝันเห็นท่านในสภาพที่แข็งแรงสดใสแล้วก็ไม่ฝันอีกเลยที่เธอฝันเป็นเรื่องจริงไหมครับพ่อได้รับบุญนี้จริงหรือไม่ท่านอยากจะบอกอะไรผมไหมครับผมอยากบอกท่านว่าผมคิดถึงท่านมากอยากเจอท่านและอยากให้ท่านมีความสุขครับบุพกรรมใดทำให้แม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแม่ตายแล้วไปไหนมีข้อความฝากถึงผมบ้างไหมครับผมเคยเชื่อว่าถ้าผมฆ่าตัวตายจะหมดทุกข์แล้วก็จะไปได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่รออยู่อีกโลกหนึ่งนี่ก็มีความคิดพ่อแม่จะอยู่รออีกโลกหนึ่งแต่ภรรยาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะไปอยู่กับพ่อแม่งั้นน่ะคุณจะต้องไปนรกแทนแล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันอีกในนรกไม่ได้เจอกับพ่อกับแม่หรอกเธอจำมาจาก DMC ครับหลวงพ่อครับที่เธอพูดเป็นความจริงไหมครับถามครูไม่ใหญ่แล้วเนื่องจากผมเป็นคาทอลิกยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องบุญมากนักเวลาพยามาชวนผมทำบุญทอดกฐินสร้างพระผมก็ทำไปเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งผมจะได้บุญไหมครับได้สิจ๊ะแต่ก็ได้เท่ากับตามระดับหนึ่งของความเข้าใจแต่ผมจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายช่วงเข้าพรรษาปีหน้าพ่อกับแม่จะได้รับบุญนี้ไหมครับบุญที่ผมตั้งใจจะบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างช่วยได้จ้าช่วยไปตัดรอนวิบากกรรมและการที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนแอนิเมชันกับที่วัดผมจะได้บุญอย่างไรแล้วพ่อแม่จะได้บุญกับผมหรือไม่ครับบุพกรรมใดที่ทำให้สมบัติใดก็ตามที่เป็นชื่อผมต้องมีเชื้อวิบัติสมบัติตกประโยชน์คนอื่นเสมอปัจจุบันนี้สมบัติผมจึงมีเหตุให้ตั้งสายเป็นชื่อของภรรยาทั้งหมดครับก็ดีแล้วเนี่ยลูกภรรยาสร้างพระจารึกชื่อผมหลายองค์พระมุชนผมไม่มาหล่อพระเมื่อวันที่22เมษายนบุญนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของผมให้เบาบางลงได้

้างไหมครับเข้าใจถามดีจังภรรยาของผมเธอมักจะฝันเห็นส้วมสกปรกสิ่งปฏิกูลน่าขยะขยงแต่เธอไม่ใช่นานๆฝันทีเธอฝันติดต่อเกือบทุกวันมาหลายปีบางทีก็เว้นไปแล้วกลับมาฝันอีกจนเธอกลัวห้องน้ำสกปรกไปเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะแก้ไขอย่างไรดีครับผมกับภรรยาเคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมเราจึงรู้สึกผูกพันกันมากเราตกลงว่าจะไม่มีบุตรเนื่องจากผมกลัวว่าลูกจะเกิดมาจะติดเชื้อวิบัติมาแบบผมผมคิดถูกไหมครับกรณีนี้ผมกับเธออยู่กันมาแบบพี่น้องมา10 กว่าปีแล้วครับอยู่ต่อไปลูกรู้ว่าใหญ่เชียร์เป็นพี่เป็นน้องกันนะพ่อและแม่ของผมเคยมีบุญกับหมู่คณะบ้างไหมครับผมและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมเพียงครั้งแรกแต่ผมเห็นหลวงพ่อใน DMC ความรู้สึกเคารพศรัทธาเกิดขึ้นในใจผมทันทีอุ้ยหวานจนผมยังแปลกใจตัวเองอย่างนี้นี่ต้องรีบตอบด่วนตีเลยนี่หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะครอบครองลูกพ่อแม่ตัวลูกมีสภาพล้มละลายในปัจจุบันเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่สร้างเวรไว้เยอะเช่นเคยไปโกงเขาเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีเวรปาณาติบาตคือจ้างนักเลงไปเก็บคู่แข่งที่ขวางผลประโยชน์ในทางการค้าโดยมีแม่เป็นที่ปรึกษารู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทำต่างๆในทุกวิถีทางที่จะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ยังดีที่มีบุญช่วยเหลือคนยากจน

ช่วยเหลือคนยากจนและทำบุญสาธารณประโยชน์หลายอย่างแต่การทำนั้นทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือคนยากจนนั้นไม่ได้หวังที่จะเป็นบุญอะไรหรอกต้องการสร้างภาพพจน์ของตัวให้ดีขึ้นและทำบุญด้วยคือเป็นบุญปนธุรกิจนั่นแหละเหมือนแจกเสื้อแจกผ้าแล้วมีโลโก้อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นด้วยบุญปนธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตในช่วงแรกประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแต่คือบุญทำให้ประสบความสำเร็จแต่บาปมหึมาที่ทำไว้ดังกล่าวนั่นแหละบาปที่ไปเก็บคู่แข่งไปโกงเข้าแรงต่างก็เลยทำให้ชีวิตล้มเหลวล้มละลายดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละต้องฟ้องร้องเรื่องธุรกิจการงานอิสภาพล้มละลายจนหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจกันเลยทั้งบ้านเลยที่หุ้นส่วนยังคงร่ำรวยมหาศาลในปัจจุบันเพราะบุญที่เขาทำสาธารณกุศลต่างๆเนี่ยมาจากในอดีตยังส่งผลอยู่ถ้ายังบุญยังส่งผลอยู่ก็ยังรองรับทรัพย์ได้แม้ปัจจุบันจะสร้างบาปกันไว้มากมายแต่บาปยังไม่ส่งผลพ่อตายแล้วอย่าเศร้านะลูกนะต้องว่าเรื่องราวความจริงชีวิตไปมหานรกขุมห้าเนี่ยด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินเมื่อดื่มสุราดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นอาจินจนทำให้ใจเศร้าหมองคตินิมิตมืดก็ต้องถูกดึงดูดไปมหานรกขุมห้ากำลังถูกนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถจะมาเข้าฝันใครได้และยังไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าให้ทำบุญต่อไปเถิดบุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกจ้ะพอท่านพ้นจากมหานรกขุมห้าผ่านอุสธนรกไปยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละจะช่วยท่านน่ะมันมีวิธีอยู่นะลูกนะลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแบบคุณยายอาจารย์น่ะแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายไปช่วยท่านโดยวิธีพิเศษมันจะมีวิธีพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายแม่คิดฆ่าตัวตายและอยู่สั้นเพราะกรรมที่เคยอนุโมทนาบาปกับพ่อในชาติที่พ่อเป็นนักธุรกิจดังกล่าวโดยรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปจ้างนักเลงฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตามมาส่งผลจ้ะกรรมในชาตินั้นแหละตามมาส่งผลรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปฆ่าจ้างนักเลงไปฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมมากใกล้ๆกับพ่อด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินนี่วิบากกรรมมันอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นสากลน่ะมันจะไม่มีเห็นอกเห็นใจเลยจะไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยพอถึงเวลามันก็ต้องไปอย่างนี้กำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเช่นเดียวกันจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาถึงลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกนะประการเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้ะตอนที่ภริยาบอกลูกว่าถ้าลูกฆ่าตัวตายแล้วลูกก็จะต้องไปอบายเนี่ยแทนการได้ไปอยู่กับพ่อแม่ดังที่ลูกเข้าใจนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดฆ่าตัวตายได้เลยอย่านะลูกนะไม่ต้องฆ่าหรอกถึงเวลามันตายเองแล้วเวลาใกล้ตายลูกจะกลัวด้วยซ้ำไปมันยังไม่อยากตายเลิกซะฆ่าตัวตายแล้วหันมาปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ช่วยตัวเองและพ่อแม่ได้ด้วยจ้ะแม้ลูกจะเป็นคาทอลิกแต่ได้ทำบุญบ้างตามที่ลูกเข้าใจและตามที่ภริยาชักชวนให้ทำนั้นลูกก็จะได้บุญตามกำลังแห่งความเข้าใจและสิ่งที่ลูกได้ทำไปจ้ะถ้าลูกบวชพระธรรมทายาทตามที่ลูกตั้งใจไว้ในพรรษาหน้านั้นบุญก็จะช่วยลูกได้และช่วยพ่อแม่ได้

ดยบุญจะไปคอยพ่อแม่อยู่ในยมโลกเมื่อพ่อแม่พ้นวิบากกรรมแล้วจึงจะมารับได้ยกเว้นลูกบวชแล้วปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้าเอาแค่ว่าได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ใสๆเนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบาคืออายุในมหานรกจะสั้นลงจนกระทั่งพ้นมาอยู่ในยมโลกแล้วมารับบุญตรงนั้นได้การที่ลูกมาช่วยสอนแอนิเมชันกับทางวัดนั้นก็คือการให้หรือการนำทานด้วยความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานหากใครเอาความรู้นั้นไปสั่งสอนชาวโลกคือใครที่ศึกษาความรู้ผ่านแอนิเมชันที่ลูกมีส่วนนั้นแล้วเขานำความรู้นี้ไปแนะนำชาวโลกต่อให้ชาวโลกได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจะทำให้เขาได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ลูกมีอานิสงส์ที่จะรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมอีกทั้งจะทำให้มีพักพวกหมู่ญาติเพื่อนฝูงจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เก่งและดีมากมายทีเดียวจ้ะถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีทำอะไรก็สะดวกสร้างบารมีก็สะดวกทำธุรกิจการงานอะไรมันก็สะดวกไม่มีแรงกดดันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจ้ะสมบัติแล้วเป็นชื่อของลูกไม่ได้ต้องใส่ชื่อคนอื่นเช่นชื่อภรรยาลูกเป็นต้นเพราะกรรมอนุโมทนาบาปในอดีตตามมาส่งผลคือในชาติที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจในชาตินั้นดังกล่าวนั่นแหละตัวลูกเองก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของท่านจ้ะได้รับรู้และยินดีในการที่พ่อกับแม่ได้ทำทุกวิถีทางที่จะให้ได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นแล้วจ้ะบาปนี้มันก็มาส่งผลสมบัติเป็นชื่อลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็ตามติดตามติดมาต้องใส่ชื่อคนอื่นภรรยาได้สร้างพระโดยจารึกชื่อของตัวลูกไว้ที่ฐานของพระธรรมกายจำตัวอีกทั้งได้ชวนลูกมาร่วมหล่อพระด้วยนั้นบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเช่นจะช่วยทำให้ลูกมีอายุขัยยืนยาวขึ้นมีผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งมีความสุขมีกำลังมีความสำเร็จในชีวิตมีความฉลาดอะไรต่างๆอายุวรรณะสุขภพละปฏิภาณนั่นแหละจะเป็นของลูกพยางลูกมักฝันเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปีว่าเห็นสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจนทำให้เธอกลัวห้องที่สกปรกห้องน้ำสกปรกเพราะเขามีความกังวลลึกๆในเรื่องราวสมบัติของลูกที่นำมาใส่ชื่อของตัวเขาอะเขาก็ยังแม้เป็นชื่อเขาแต่เขาก็ยังกังวลลึกๆอยู่นะจะปกป้องผ่องภัยทรัพย์นี้ได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยมันจึงทำให้เวลาหลับแล้วฝันเป็นในเรื่องราวดังกล่าวกับอีกทั้งบางครั้งภรรยาของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพต้องมารองรับอารมณ์ของตัวลูกนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับได้แต่บางครั้งเขาเหนื่อยสิเหนื่อยและตึงเครียดมาเนี่ยเขาก็โอ้ไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยแต่ก็เก็บมาไปฝันกับอีกประการหนึ่งเธอเป็นคนรักความสะอาดหลายๆอย่างมารวมกันถึงทำให้ฝันดังกล่าวจ้าหลายๆอย่างมารวมกันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วไปฉายเห็นตอนหลับไปแล้วลูกกับภรรยารักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตภรรยาเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาส่วนความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกในชาตินี้เนี่ยไม่อยากมีบุตรร่วมกันเนี่ยและอยู่ร่วมกันมาแบบพี่น้องถึง10ปีนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของลูกใช่เพราะว่าชีวิตของลูกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปมีบุตรเลยอยู่กับแบบพี่น้องนี่ดีแล้วแหละเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบารมีกันไปพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่นานแล้วส่วนตัวลูกและภรรยาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่ภรรยาจะเจอหมู่คณะและมีสายบุญมากกว่าตัวลูกจ้าทุกชาติที่ลูกเจอหมู่คณะนั้นก็จะได้ที่มาเจอหมู่คณะได้ก็เพราะภรรยา

ตาของลูกเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเหนื่อยยากเหนื่อยกับลูกมาทุกชาติเลยที่เจอกันนั่นแหละแต่ด้วยรักและห่วงใยก็โอเคเลยโดยวันนี้เมื่อลูกมาเจอหลวงพ่อจึงปิ๊งกันเจอเลยปิ๊งเกิดศรัทธาเริ่มใส่เพราะเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

ท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแก่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่กันในวันนี้สักครู่หนึ่งนะท่านทานบริทั้งหลายการบำเพ็ญทานกุศลย่อมมีอานิสงส์อย่างน้อย4ประการคือประการแรกทานกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำอย่างต่อเนื่องย่อมแปลเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรัพย์ละเอียดคือบุญติดตามเราไปในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเราจะไม่รู้จักคำว่าลำบากยากจนบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติจะประกอบธุรกิจการงานในทางโลกย่อมสำเร็จได้โดยง่าย

0: ครั้นจะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นนี้มาประกอบกิจกรรมในทางธรรมบำเพ็ญทานบารมีอย่างต่อเนื่องก็ย่อมกระทำได้โดยง่ายประการที่สองหมู่ญาติมิตรที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้อนุโมทนาบุญก็ย่อมมีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ผลทุกข์ที่สุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากแล้วก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สามกุลบุตรที่ท่านทานบดีทั้งหลายพามาเห็นแบบอย่างความประพฤติอันดีงามของท่านทั้งหลายมีการประพฤติอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยกำจัดความตระหนี่ด้วยการบริจาคทานเป็นต้นเขาเห็นแล้วย่อมคล้อยตามประพฤติปฏิบัติตามท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้หนทางอันประเสริฐคือให้หนทางแห่งสวรรค์และพระนิพพานแก่กุลบุตรของเราและอนิสงส์ประการสุดท้ายชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารแล้วชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ท่านทานบดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าให้อายุแก่ภิกษุสามเณรนั่นหมายถึงอายุของพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทําในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบารมีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทภวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

ทูเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ตราคณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: เราตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ 10:30 นเป็นต้นไปค่ะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราที่ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนได้บุญทุกๆช่องทางเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะคะก็สามารถเลือกช่องทางไม่ว่าจะผ่านทาง YouTube Channel หรือว่าจะทางแฟนเพจของ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดเพิ่มความคิดเห็นคอมเมนต์เรื่องราวดีๆมาฝากกันและสำคัญที่สุดนั่นก็คือการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้มาร่วมกันสร้างบารมีค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางไลน์ที่ LINE OASI ดัมมัคคยาค่ะ
1: สะดวกรวดเร็วง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยทุกช่องทางเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญในวันนี้นะคะในพิธีถวายสังฆทานนะคะถวายปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวจากธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนพฤษภาคมและพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยเพื่อสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอยค่ะโดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชในโครงการพุทธบุตรล้านนาณบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่โดยทุกท่านได้ร่วมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรสืบสานอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจากนั้นเวลา 9:30 นท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านพร้อมกันที่สภาธรรมกายล้านนาโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเตรียมพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะของพระที่ทำหน้าที่บนดอยและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือให้ได้รับการศึกษาในระดับชั้นต่างๆตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยโดยมีท่านประธานทอดพระป่าในวันนี้คือคุณตันเทียนเหลียนและกลุ่มบ้านมัทุระซึ่งคณะประธานได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและวางพระป่าที่บริเวณหน้าคณะสงฆ์จากนั้นคุณตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายต่างๆดังนี้พิธีถวายปัจจัยต้นสมบัติแด่คณะสงฆ์บนพื้นที่สูงโดยคุณสุนทรีวันเฉินสุดจริตการกุลนำกล่าวคำถวายผ่านทางออนไลน์ระบบซูมพิธีถวายทุนการศึกษานำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันศรีสว่างพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยคุณธนิษฐรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐิวรวินีกัญจนวสิริพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณกฤตภัทจรีคุณยศยิ่งและบริษัทเมตตามันนี่เงินทันใจจำกัดส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามัยและนายแพทย์วัชระสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมสนับสนุนการทอดพระป่ากองบุญตะวันบนดอยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แด่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่บนดอยนำแสงสว่างไปสู่ใจชาวยอดดอยและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงสูงจากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้กล่าวความประทับใจและขอบคุณหลวงพ่อทัตตชีโวผู้อุปถัมภ์โครงการพร้อมด้วยธุดงคสถานล้านนาและท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้สนับสนุนกองบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงในเขต8จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีโครงการนี้เป็นทุนสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติหน้าที่นำธรรมะนำ

ความสว่างสวัยไปสู่ใจสาธุชนในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนยอดดอยให้ได้นับถือพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทิ้งความเชื่อที่เคยนับถือผีต่างๆรวมทั้งทุนสนับสนุนให้กับเยาวชนให้น้องๆได้มีทุนการศึกษามีความตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในศูนย์ต่างๆบนยอดดอยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เข้ารับปัจจัยสนับสนุนจากท่านประธานสงฆ์ส่วนน้องๆตะวันบนดอยก็ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากท่านประธานสงฆ์ด้วยเช่นกันโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทำบุญใหญ่ในวันนี้สนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอยให้กับพระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆผู้ที่มาเป็นจิตอาสาช่วยงานพระพุทธศาสนาและขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความยากลำบากในการนี้สาธุชนที่อยู่ข้างล่างหรือในเมืองก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้กับทุกท่านในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้กับน้องๆตะวันบนดอยเป็นรายบุคคลท่านยังได้กล่าวให้อวาทให้กำลังใจน้องๆตะวันบนดอยให้ตั้งใจเรียนและช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระอาจารย์บนดอยซึ่งพิธีกรรมงานบุญในวันนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะโดยเน้นที่การสร้างศาสนทายาทศาสนบุคคลให้มีความพร้อมมีความรู้ความสามารถที่จะนำธรรมะไปสู่ใจชาวโลกให้ได้มากและกว้างไกลที่สุดแม้จะอยู่ไกลต่างถิ่นต่างภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสะเศรษฐีทะเลบุญณทุดงคสถานล้านนาด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพระวิเทศภาวนาจารย์กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและคณะสงฆ์ให้การปฏิสันถารต้อนรับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านศาสนวิเทศของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอัซูซารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในการนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้นำชมเสนาสนะบริเวณอารามพร้อมทั้งบรรยายประวัติและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนายังได้นำชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่กำลังดำเนินโครงการเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดได้รับฟังภาพรวมการดำเนินงานและแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวอเมริกันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมทั้งถวายกำลังใจแด่พระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรูปสำหรับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นจากมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกตามแนวทางของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเจตนารมณ์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ต้องการนำหลักสันติภาพภายในมาสู่สังคมโลกผ่านการปฏิบัติสมาธิและดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับการเข้ามาปฏิบัติธรรมของชาวอเมริกันที่มีจำนวนมากขึ้นค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชม

มบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้าง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ค่ะจะเป็นเช่นไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้ค่ะที่ต้องบอกว่าได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเพราะว่าได้ไปเจอป้ายเชิญชวนนะคะที่ทางด่วนแล้วก็บอกว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้นี้ก็ได้มาเป็นผู้นำบุญแล้วก็เป็นยอดกัลยาณมิตรด้วยและเมื่อมีลูกชายค่ะก็ให้ลูกชายนั้นได้บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรเก่งและดีนะคะและที่สำคัญในวันวิสาขบูชาในปีนี้ค่ะท่านก็จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตด้วยนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาเรื่องราวน่าติดตามมากๆเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรพัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะก็อยากคุณผู้ชมได้รู้จักคุณปัญจารัตน์มากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์ค่ะมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุดรธานี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อำเภอหนองหานตอนวัยเด็กก็พ่อแม่จะออกไปที่บ้านมีฐานะทำแบบทำไร่ทำนาค่ะก็ตอนพ่อแม่ไปทำนาก็จะให้เราตักบาตรทุกเช้าเลยตื่นเช้ามาก็ให้ตักบาตรก่อนค่อยไปโรงเรียนจะผูกพันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนมีโอกาสย้ายที่อยู่นะย
0: ้
2: ายที่อยู่ก็ได้มาเรียนในตัวเมืองแล้วก็ได้มาทำงานนะคะแล้วก็แบบตอนเด็กๆก็ลำบากอยู่เพราะมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมมี7คนพอได้เราได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อเรียนสายอาชีพแล้วก็มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเพื่อมาทำงานหาเงินส่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนอันนี้คือทำมาชีวิตต่างจังหวัดก็จะทำแบบนี้ค่ะ
0: เห็นบอกว่าทำมาหลายอาชีพมากๆเลยตั้งแต่เสริมสวยธุรกิจอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่เคยทำ
2: ก็ทำเปิดร้านเสริมสวยเป็นครูสอนเสริมสวย
0: สอนเสริมสวยด้วย
2: แล้วก็ขายอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เปิดร้านสมุนไพรเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ก็จะทำมาแบบขายของตลาดนัดก็ขายค่ะทำเอาทุกอย่างค่ะ
0: คือบอกว่าทำงานมาเยอะมากๆแต่บอกว่าทำไมไม่รวยสักที
2: ใช่ค่ะ
0: คือมันคิดอย่างนั้นอยู่ตลอด
2: ใช่ใช่ทำไมมันถึงลำบากเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไมถึงเราถึงไม่รวยคนอื่นเขาเห็นเขารวยเราก็อยากรวยเพราะเราก็ตามภาษาใช่ไหม
0: คะ
2: คนต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพก็หวังจะรวยใช่ไหม
0: คะ
2: แต่พอมีโอกาสอยู่วันหนึ่งก็มีโอกาสได้เดินทางมาเข้ากรุงเทพกรุงเทพมาบนทางด่วนทางบางนานะคะแล้วก็มาเห็นป้ายป้ายติดป้ายสร้างองค์พระใหญ่ๆอยู่ป้ายทางด่วนเขาจะถามว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตถ้าใครได้สร้างองค์พระจะรวยแล้วก็ปิดผังจนคำว่ารวยปิดผังจนเนี่ย
1: มันโดนใจ
2: โดนใจมากแล้วก็ถามบอกชวน

0: ตอนนั้นพ่อบ้านยังคบกันเพื่อนก็พาไปวัดนี้หน่อยสิ
1: ค่ะบอกพ่อบ้านเลย
0: ใช่บอกเลยขับรถไปส่งหน่อยท่านก็ไม่ขัดท่านก็ขับรถมาส่งเลยก็พามาพอมาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าไปเจอตรงนี้มาแล้วทำยังไงเจ้าคะท่านก็บอกว่าตอนนี้สะสมท่านก็บอกว่าองค์ละหมื่นใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นเป็นบุญสร้างองค์พระอยู
0: ่สร้างองค์พระเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: บอกองค์เป็นหมื่นแล้วลงพระอาจารย์โยมไม่มีตังค์มีพันเดียวพระอาจารย์บอกว่าสะสมได
1: ้
0: สะสมได้เราก็ควักออกมาทันทีเลยมาสร้างคนละองค์กับพ่อบ้านก็จองไว้ก่อน
1: พระอาจารย์ก็ได้อธิบายด้วยใช่ไหมคะว
0: ่
1: าการสร้างองค์พระเป็นอย่างไรอานิสงส์เป็นยังไงบุญที่ได้อย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่อธิษฐานครบหมดเลย
1: ใจเปิดเลยทันท
0: ีเปิดเลยค่ะอยากทำมากเพราะว่าเราคือชีวิตเรามันลำบากมาเยอะแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแปลงมั่งถ้าไม่จริงคงไม่ไปติดป้ายหรอก ก็มาก็เลยตัดสินใจทำเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่แต่ก่อนนี้ท่านก็บอกว่าพี่ปัญญรัตน์วันเขามีวันปีใหม่นี่เขาจะมีการแผ่นดินใช่ไหมคะการแผ่นดินสร้างธรรมกายเจดีย์ที่แบบมาสิ3วัน
1: ค่ะ
2: เหมือนมาอยู่ทุดง
0: ใช่ๆมาอยู่ทุดงปีใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วจะมายังไงทำไงเนาะแล้วก็คิดก็เลยคุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปีใหม่นี้ไปส่งหน่อย
1: จ
0: ะอยากไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายท่านก็บอกวัดไหนก็เหมือนกันแหละท่านว่า
1: ทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายอย่างนั้นใช่มั้ย
2: หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าท่านพ่อบ้านยังไม่เข้าใจเหมือนท่านเหมือนคุณแม
0: ่ท่านบอกวัดไหนก็เหมือนกันเลยทำไมต้องไปวัดธรรมกาย
1: ค่ะ
0: แล้วแม่ก็บอกว่าอยากไปวัดนี
1: ้
0: วัดอื่นไปมาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: ท่านขัดไม่ได้ก็เลยขับรถมาส่งพอขับรถมาส่งปุ๊บปล่อยลงปุ๊บท่านไม่ลงพื้นเลยนะท่านอยู่บนรถให้เราขนของลงมา
1: ค่ะ
0: อ้าวไม่ลงเหรอไม่ลงหรอกวัดอะไรใหญ่ๆโตๆท่านบอกว่าขับรถกลับบ้านเลย
1: เอาขับทิ้งก็กลับ
0: ใช่
1: คุณแม่
0: ไม่ลงเหยียบพื้นเลยนะ
1: ได้จากนั้น
0: จากนั้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆทีนี้ก็น้องก็ชวนว่าพี่อยากรวยไหมว่าถามคำนี้อีกแล้ว แล้วคุณกินดาวพี่อยากรวยทำไงจะรวยอ่ะท่านบอกว่าไปบอกบุญองค์พระสิบองค์พี่ปัญจรัตน์แล้วบอกยังไงอ่ะบอกสิบองค์จะได้ขึ้นพนวัตรขึ้นฟรี มีตังก็ขึ้นไม่ได้ว่า
1: ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็ไปบอกญาติทางไหนล่ะญาติทางเราไม่ได้รวยใช่ไหมญาติทางนั้นรวยเราก็ไปหาคนรวยมาที
1: ่
0: หาคนพอจะมีเงินหมื่นทำใช่ไหมก็ไปบอกครบสิบองค์
1: ทำได้ด้วย
0: ใช่แล้วมีโอกาสพอได้สิบองค์ปุ๊บก็ส่งชื่อให้น้องกินดาก็บอกว่าพี่ปัญจรัตน์ขึ้นเลย
1: นี่
0: แล้วตอนนั้นไปคนเดียวไม่รู้จักใครสักคนเลยแต่ก็มีโอกาสก็ต้องขอบคุณอาม่าแม่คุณจรัญคุณโบท่านเป็นคนดูแลทุกอย่างบุรุษคนลูกเนี่ยท่านตอนนั้นบอกหนูไม่เคยมาวัดใช่ไหมลูกกันมาคือเราเจอกันญาณมิตรในวัดใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็บอกนี่คนลูกเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าหนูท่านก็ผ้าคลุมตักเอาอะไรให้ดูแลตั้ง7วันเลยที่พนวัดปลื้มมากแล้วก็ไปเขาก็เอาองค์พระเวลาทำจะมีองค์พระอยู่ที่ลานใช่ไหม
1: คะ
0: ก็จะบอกว่าองค์พระเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมกายจะดีมีแต่ตรงนี้ที่วัดไม่เห็นมีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วจะบอกบุญยังไงวะเนี่ย
2: หมายถึงว่าที่พนาวัดที
0: ่
2: เขาจะมีแบบสถานที่จำลองให้เราเห็นว่าสร้างออกมาแล้วจะเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีแต่ตรงนี้แล้วที่วัดไม่เห็นมีที่วัดมีแต่น้ำ มีแต่แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: แล้วเราจะบอกบุญยังไง
2: เหมือนยังไม่เห็นภาพ
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้คือคิดลำพึงลำพันกับตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ศึกษาค่ะ
0: ไม่ได้ศึกษาไม่อะไรก็ใหม่เนาะใหม่อย่างแล้วก็ไปนอนคิดทีนี้ก็ฟังตอนนั้นมีพระอาจารย์ท่านจะมาลงให้ธรรมะตลอดนะฮะตลอดแล้วแบบเข้มข้นมากก็เราก็จะนั่งฟังแบบท่านจะพูดถึงการเผยแผ่ทำไมต้องสร้างธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ทำไมถึงขยายเครือข่ายคนดีทำไมพระต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะสมัยก่อนอย่าพูดถึงต่างประเทศเลยไม่รู้เรื่องงงเพราะเราก็ไม่รู้ต่างประเทศคืออะไรแล้วทีนี้ท่านก็พูดแม่ก็เลยคิดโอ้ทำไมนะเราอยาก

0: ทําจังเลยเนี่ยที่พระอาจารย์ให้ธรรมะมา7วันเนี่ยมันอยากทํามากเลยทุกอย่างก็อยากทําจะขยายเครือข่ายคนทั้งโลกทําไงเราจะทําได
1: ้
0: เพราะเราไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเป็นคนที่ไม่กล้านะไม่กล้าแสดงออกสักอย่าง
1: แต่ใจอยาก
2: ใจคือมีความ
1: ว่าฟังแล้วแบบ alert
0: ใช่ใช่อยากทำมากทำไงดีเนาะวะแล้วก็พอไปนวดอธิษฐานใช่ไหมคิดถึงอดีตพ่อบ้านเลยท่านมีรถ
1: หาอุปกรณ์ในการสร้างบารมีแล้ว
0: ใช่ท่าน
1: ในใจต้อง
0: ท่านต้องมาส่งเราได้แน่ๆเลย
1: หาทีมซัพพอร์ต
0: ใช่ใช่ท่านต้องมาได้
1: พ่อบ้านขับรถได
0: ้ขับรถได้
1: เราม
0: ีเงินเติมน้ำมันรถได้ด้วยแต่เราไม่มี
1: เราไม่มีเงินเติมเรามีแต่คำพูดที่จะสามารถทำหน้าที่ได้
0: มีแต่ใจ
1: ขับรถไม่ได้
0: ใช่
1: พ่อบ้านขับได
0: ้
1: อ่านนึกไว้
0: ใจเกินร้อย
1: จากนั้น
0: อธิษฐานหลวงปู่ตรงหน้าบอกว่าหลวงปู่เจ้าขาบอกถ้าบุญบารมีลูกจะได้สร้างบารมีจริงลูกขอให้คนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี
1: ้
0: ได้มาขึ้นพนวัต
1: ก็ต้องทำให้เขาเป็นแบบผู้ที่มีความเข้าใจเหมือนเราก่อน
0: ใช
1: ่ตัวชื่อนามสกุล
0: บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ท่านเป็นคนน่าจะคนมีบุญเพราะเป็นคนดีแล้วก็เนื้อก็อธิษฐานหลวงปู่นะว่าถ้าลูกกลับลงไปเนี่ยขอให้ท่านได้ขึ้นมา
1: ก็คือคู่บุญของเรานะคะ
0: ใช่แล้วก็ให้ลงมาพอลงมาเสร็จก็เขามีต่อไม้ก่อนจะมีเทปขายใช่ไหมคะเทปม้วนๆอ่ะม้วนละ10บาท
1: เรียกว่าทำอาวุธ
0: ใช่ใช่สมัยก่อนก็เราก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็มาทีไรก็ซื้อไป
1: เพื่อจะให้ฟัง
0: ฟังให้เราฟังเอง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีกำลังใจเพราะว่าถ้าจะไปบอกองค์พระอีก10องค์ถ้าบอกแค่10องค์มันก็ไม่ยากแต่ถ้าจะบอก10 20เป็น100ยากไหมคะ
1: ยาก เริ่มยาก
2: ต้องมีวิชา
0: ใช่ต้องมีอะไรสักอย่าง
1: ต้องมีความรู้
0: ถ้ามีความรู้ต้องมีกำลังใจกำลังใจออกไปทำหน้าที
1: ่
0: แล้วทีนี้ว่าถ้าท่านมาคนเดียวท่านคงไม่
1: ม
0: าเราต้องบอกให้ได้อย่างน้อยๆต้อง30องค์ก็3คนท่านจะได้มีเพื่อน
1: โอ้โหนี่ขยายใจไปเลย
0: ก็จะบอกให้ท่านว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยเราไม่บอกให้ท่านขึ้นนะจะบอกว่าพาเพื่อนขึ้นหน่อยนะเพื่อนอยากขึ้นเราก็ใช้กุศโลบายอย่างนี้จะบอกท่านขึ้นท่านไม่ขึ้นหรอกเพราะท่านเป็นนักธุรกิจท่านไม่มีทางขึ้นอยู่แล้วแล้วพันวัตรคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็มาอธิษฐานต่อแล้วมาทำหน้าที่ไปก็ไปท่านก็พาเราออกไปทำนะขับรถไปเป็นคนพูดเรื่ององค์พระอยู่นะขนาดไม่ได้เข้าใจท่านก็พูดแต่เราพูดแต่ว่าเวลาปิดแม่เป็นคนปิด
1: เวลาปิดจบ
0: ใช่แม่จะเอาโบชัวร์ไปวางทำไมต้องทำแต่ตัวเราต้องเนียบเฉียบเป๊ะน
1: ะ
0: เสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบ
1: นี
0: ่คือไม่ใช่ไปแบบธรรมดา
1: ค
0: ่ะคือไปเป็นนักธุรกิจไปถ้าเราไปธรรมดาเขาไม่มองเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เพราะคนที่เขานั่งอยู่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเราจะเป็นไงข้างในเราไม่สนใจเราเอาหน้าตาของวัดไปก่
1: อ
0: นเราเป็นผู้นำบุญเราก็ต้อง
1: คือตอนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่าอยากทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ใช่อยากทำมากก็รู้เป้าหมายหลวงพ่อต้องขยายคือสามทั่วโลก
1: ค่ะ
0: แม่อยากทำนอนไม่หลับเลยกลับมา ก็พาไปเพื่อครบ30องค์ปุ๊บก็บอก
1: คุณได้ถึง30องค์เลย
0: ใช่บอกคุณจินดาส่งรายชื่อ3หนุ่มนี่ขึ้นหน่อย
1: นี่ก็คือคำอธิษฐานก็เป็นจริงคู่บุญของเราแล้วก็เพื่อนเขาก็สามารถขึ้นไปที่พนาวัดต่อจากคุณ
0: ต่อจากนั้นก
1: ็พอลงมาแล้วเป็นไงเขาเล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงให้เราเห็น
0: กลับลงมาคืออันดับแรกที่ประทับใจมากก็คือท่านเลิกเหล้าน
1: ี่ซึ่งปกติโยมพ่อคือดื่มเหล้า
0: ดื่มเหล้าขวานหงายในหน้ารถจะมีขวดหนึ่ง
1: พูดยังไงก็ไม่เลิกบอกยังไงก็ไม่ฟัง
3: อ
1: ้างว่าถ้าไม่กินแล้วนอนไม่หลับ
0: นอนไม่หลับแล้วก็ท่านกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยตอนนี้เลิกเหล้าไม่ใช่กลัวนอนไม่หลับโอ้ยไม่ไหวหรอกขนาดวันละขาที่ยังนรกไม่รู้คุ้มไหนแต่ท่านนี้เขาบอกบางทีเกินเพกไม่รู้คุ้มไหนไม่เอาแล้ว
1: นี่ท่านพูดอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ท่านพูดอย่างนี้เลยเราก
1: ็นี่ผลจากการที่ไปปฏิบัติธรรมที่
0: พนา
1: ว
0: ัดใช่ค่ะ
1: เลิกเล่าเลย
0: เลิกเล่าเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชวนทำหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไปชวนเพื่อนม
1: า
0: คนโน้นคนนี้ก็บอกบุญพระได้เป็นร้อยก็ขึ้นทีเป็น10
1: โอ้เพราะว่าทีมซัพพอร์ตดีนั่นเอง
0: ใช
1: ่ขับรถให้เราได้แล้วก็ช่วยกันปิดกันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาทำหน้าที
0: ่ใช่แต่พักหลังอ่ะโยมแม่ไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะว่าให้ผู้ชายขึ้นเพราะถือว่าเป็นกำลังใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มีแต่ผู้ใหญ่เราเป็นเด็กกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ก็ให้ท่านขึ้นกลับลงมาก็เราก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันในตอนนั้นอ่ะก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือรถ
1: ค่ะ
0: เสียบ่อยก็รถมือสองตายกลางทางด้วยพาไปทำหน้าที่บางทีก็นอนตามปั๊ม

0: ้ำก็สุดๆเลย
1: แล้วก็เอาโบชัวร์ขึ้นแต่เรานี่ฟังเทปวันละ10รอบฟังทุกวันเพื่อจะมาคุยเพื่อจะไป
2: เป็นข้อมูลไปทำหน้าที
1: ่ใช่ใช่ทำหน้าที่เพราะเราเข้าวัดก่อนเราเป็นเด็กกี่แต่ท่านต้องฟังเราท่านต้องฟังเรา
2: ให้รู้บ้างในบ้านใครใหญ่ค่ะ
1: แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าไปบอกคุณพระโอ้โหหลวงพ่อท่านทำงานใหญ่มากเนาะทำไงดีก็เราต้องสร้างเครือข่ายคนดีก็ช่วยกันทำหน้าที่มาตลอดแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่คนบอกโอ้ยพี่รวยแล้วพี่ก็ทำได้สิวัดรวยแล้วจะไปทำทำไมเราก็ถามว่าแล้วเธอรวยหรือยังเขาบอกเธออยากรวยไหมอยากพี่เขาว่าอยากรวยแล้วก็ทำวัดรวยเพราะว่าเหมือนเธอทำนาถ้าเธอทำนาลุ่มกับนาดอนเธอจะได้ข้าวอะไรข้าวเยอะกว่าเขาบอกก็ทำนาลุ่มนั่นแหละพี่ทำนาลุ่มเพราะพี่ไม่รวยพี่อยากรวยพี่เลยต้องไปทำนาลุ่มแบบนี้จะไม่พูดเรื่องวัดเลย
2: ค
1: ือพูดไปเขาก็เถียงเราใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเราอยากรวยเราเลยเข้าวัดนี้ต่อมาก็ทำหน้าที่จัดรถจัดสวดมนต
2: ์ขยายขึ้น
1: ใช่ใช่ไปแถวท่าตะเกียบแถวแปดริ้วทั้งหมดเลยแล้วส่วนอดีตพ่อบ้านก็ทำพัทยาแยกกันทำสิบกว่าปีนะคะแยกกันทำหน้าที
2: ่งานก็ทำด้วย
1: ใช
2: ่ผู้นำบุญก็ทำด้วยควบคู่กัน
1: ใช
2: ่แล้วลูกล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีลูกสาวกี่คนคะ
1: ลูกสาวหนึ่งค่ะ
2: ลูกชายนี่
1: ลูกชายหนึ่ง
2: นี่ลูกชายหนึ่งเป็นยังไงบ้างขณะที่เราทำหน้าที่
1: ทำหน้าที่เราก็เอาจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงก็เป็นป้าแหละนับถือเป็นป้าเป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาเลี้ยงมาเลี้ยงก็เขาก็ดูแลดีอยู่แต่พอสักระยะหนึ่งพอท่านเริ่มโตท่านก็จะโวยวายตอนเช้าสามเณรตื่นมาก็ได้ยินเสียงโวยวายพ่อได้ยินก็สงสัยเราต้องเบางานแล้วไม่ไหวแล้วนะนี่ต้องไม่งั้นไม่ได้บวชแน
2: ่ค่ะ
1: ท่านก็หยุดเบางานมา2ปีก็
2: หมายความว่าโยมพ่อนึกอยู่เสมอว่าอยากจะบวช
1: ใช่
2: แต่ว่าติดธุรกิจหน้าที่การงานที่ต้องดูแลครอบครัว
1: ใช่ค่ะอ๋อ
2: คือพูดกับโยมแม่เสมอ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าทำไงดีก็ต้องดูแลพ่อมีลูกก็ต้องดูแลใช่ไห
2: ม
1: ก็ประคับประคองพาไปโน่นไปนี่คือไปแบบให้ท่านรู้ว่าท่านอยู่ทางโลกอ่ะ
2: ค่ะ
1: มันจะเป็นยังไงแล้วร้อยชีวิตไหนแล้วเวลาเราไปทำงานเราไปประชุมก็เอาลูกไปเวลาจัดงานก็เอาลูกไปเวลาสวดมนต์ก็พาลูกไป
2: อ๋อให้ท่านเห็น
1: ให้เห็นทุกอย่างที่เราทำเลย
2: ค่ะทั้งคู่เลยนะคะ
1: ทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช
1: ่นั่งอยู่ข้างๆเวลาไปเราไปออกสมมติว่าเราไปสวดมนต์บ้านกันเขาก็มานั่งข้างเพราะเขาจะเชิญเราไปพูดว่าการทำหน้าที่เราก็นั่งข้างลูกสาวก็นั่งข้าง
2: ค่ะ
1: ก็คุยกันเขาเห็นเราทำหน้าที่มาตลอดแล้วเวลามีงานบุญอะไรนี่เขาจัดงานที่ศูนย์หรือที่มีงานจะมาวัดเขาจะมีตะขวามไฟก่อนเราเดินบอกบุญได้เนา
2: ะ
1: ใส่กล่องแล้วก็เดินตามตลาดนัดถึงเวลาเขาจะมารับลูกเราไปทำเลยว่าขอยืมรูปหน่อยนะ
2: ม
1: แม่ของเดียเขาจะเรียกแม่ของเดียถามไปไหนคะพี่ว่าเราขายของใช่ไหมเราไปไม่ได้ตอนเย็นพาไปทำหน้าที่ไปเลยท่านก็หิ้วกล่องเดินนำหน้าเลย
2: ด้วยความน่ารักของเด็กๆ
3: เด็กๆใช่
1: โอ้ยคนหยอดเต็มเลย
3: ร่วมเลยว่าดวงทานนั้นไม่ธรรมดาแต่ต้องขอย้อนกลับไปเพราะว่าช็อตที่คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการเน
2: ี
3: ่ยเกี่ยวกับสามเณรเรื่องของก่อนที่ท่านจะมาเกิดคุณแม่ฝันแบบดี
2: มีเหตุยังไงคะ
1: ตอนเด็กๆก็โยมแม่ฝันพูดแล้วขนลุกก็แม่บอกแม่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงมาเกิดได้อะไรเงี้ย คือทำงานจนลืมไปแล้วว่าจะมีลูกชายแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝันเห็นเหมือนที่เราใส่หนังในโฟไลท์แบบนี้ส่องมาใส่ตัวเราอยู่บนภูเขาแล้วเราก็ยืนอยู่กับเช้ากับพ่อบ้านส่องมาโอ้โหขนลุกจนตอนนี้ยังหลับตาก็เห็นส่องลงมาสว่างมากแล้วท่านเราสงสัยเป็นผู้ชายแน่เลยพอรู้ว่าท้องใช่ไหมเพราะฝันดีมากแล้วก็แบบพอจะไปตรวจหมอก็จะจอดค่ำเพราะแม่ท้องอายุ42อดีตพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องเจาะท่านขอคุณยายมาท่านบอก
3: คือระหว่างที่เราก็ลุยงานเต็มที่แต่ท่านอดีตพ่อบ้านขอลูก
1: ใช่ขอคุณยายมาไม่ต้องไปเจาะเลยท่านบอกยังไงก็แข็งแรงท่านพูดอย่างนี้เลยแม่ก็ตกใจขอต

0: ไหนเนี่ย
1: ท่านบอกท่านอยากให้บวช
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้พอท้องก็แทบจะไม่ทำงานนะนั่งสมาธิตลอดแล้วแม่ก็เปิดร้านขายของอยู่แต่ว่าขายดีแล้วพอช่วงที่เราขายของแล้วก็จะนั่งสมาธิไปด้วยคือใจจะนิ่งมาก
0: ค่ะ
1: นิ่งมากพอถึงเวลาก็ไปคลอดปกติแต่นี่เคสนี้แม่ไม่เคยเล่านะไปคลอดปกติเพราะมีอยู่วันหนึ่งเราไปเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมฮะทีนี้ที่กดเรียกพยาบาลเสียทีนี้ก็เราไปยกเลือดมันย้อนกลับก็หลวงปู่คุณยายหลวงพ่อช่วยเรียกหมอให้หน่อยว่ะพูดงี้เชื่อไหมหมอทะลักเข้ามาเลย
0: อ๋อ
1: แม่ก็ตกใจว่าทำไมศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อยู่คนเดียวอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้ก็แคสซี่แบบโหสุดๆเลยอ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริงนะคะแล้วเสร็จแล้วพอ
0: ค
1: ลอดออกมาก็มาบ้านไม่ให้ใครอุ้มเลยถ้าใครจะอุ้มไม่ว่าหญิงชายต้องจ่าย20บาทไม่ให้แตะตัวเลยเพราะเอา20บาทใส่มือปุ๊บอุ้มเลย
0: อ
1: ันนี้มีหลักฐานพยานพร้อมจำเป็นเพียบเลยตอนนี
0: ้
1: ท่านปลื้มมากแล้วก็ท่านดูดาวธรรมตลอด
0: อ
1: นอนดูดาวธรร
0: ม
1: พ่อตอนพ่อที่บ้านยังอยู่ท่านก็เลี้ยงท่านบอกว่าเขาไม่เลี้ยงหรอกนะเด็กเขาไม่ชอบแต่พอเห็นสามเณรดูเราทำแล้วก็หมุนหน้าหมุนหลังดูท่านบอกโหเด็กคนที่ฉลาดมากท่าน
0: ค่ะ
1: เพราะที่บ้านตอนนั้นเปิดบ้านกันด้วยนั่งสมาธิ
0: ค่ะ
1: แล้วคนจะมาวัดก็ไปรวมที่บ้านรวมที่บ้านหมดแล้วก็ท่านก็จะเวลาขายของข้างบ้านก็อุ้มไปนั่งแป๊บหนึ่งถ้าไม่นั่งขายไม่ได้ต้องเอาท่านไปนั่งแป๊บหนึ่ง
0: แม่
2: ไม่ธรรมดาแ
0: ค่ดีมีบุญ
1: เวลาไปไหนเหมือนกันท่านก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่ต้องทำงานข้างนอกด้วยใช่ไหมภาคหลังนี่ออกนอกบ้านด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ขายของอยู่ที่บ้านเท่าไหร่แล้วออกไปทำงานนอกบ้าน
0: ค่ะ
1: เพราะรายได้มันดีอยู่กันมันมีเวลาได้มาวัดเยอะก็เลยออกไปทำข้างนอกแล้วก็แวบมาวัดได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือพอต่อมาก็ท่านก็เริ่มโตทีนี้แล้วก็จ้างนี่แหละแม่บ้านเนี่ยมาดูแลคือป้า
0: ค่ะ
1: เป็นป้าลูกพี่ลูกน้องกันมาดูแลท่านก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะแต่เช้ามืดเลยเพราะก็เริ่มโตเริ่ม 7-8 ขวบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยพ่อก็คิดหนักพอถึง8ขวบ
0: ค่ะ
1: ทำไงดีเนาะลูกจะไม่เป็นแบบนี
0: ้
1: ก็เลยมาดูแลเอามานอนด้วยแล้วก็คืนก็นอนคุยกันสองคน
0: ค่ะ
1: ว่าเราเกิดมาคือท่านจะมีคำถามเยอะมากพอเล่าให้ฟังแต่แม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะแม่อยู่คนละที่กัน
0: ค่ะ
1: ท่านบอกว่าเนี่ยต้องประคับประคองไม่งั้นไม่ได้เพราะเป้าหมายเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีลูกชายจะให้บวชก็เลยต่อมาก็เลยพอมีมาบวชครั้งแรกก็บวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
0: ก็คือตั้งใจให้บวชเป็นสามเณรเลย
1: ใช่
0: ที่ไหนคะ
1: ที่สังเซาศูนย์ปฏิบัติธรรม
0: เชิงเซา
1: ศูนย์พระสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: บวชที่นี้พอชวนปุ๊บท่านก็บอกว่าขอเพื่อนไปบวชได้ไห
0: ม
1: ท่านบอกได้สิ
0: ค่ะ
1: ก็เลยพาไปบ้านเพื่อน
0: ค่ะ
1: พาไปเพื่อนกำลังอาวาสกับพ่อแม่พอดี
0: อ๋อ
1: ก็ไปชวนมาก็มาบวชด้วยกัน
0: รุ่
1: น
0: แรกก็แฮปปี้ด้วย
1: ใช่มาบวช
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วก็ปีที่2มาก็บวชพร้อมกันอีก
0: ค่ะ
2: บวชนี่คือช่วงปิดเทอม
1: ใช่ปิดเทอมบวชภาคฤดูร้อนอายุตอนนั้น10ขวบ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะบวชเนี่ยพาเข้าคอร์สซุปเปอร์คิดนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าทุกอย่างที่มีของวัดตั้งแต่อายุ6ขวบ
2: โอ้ขนาดประคับประคองมาขนาดนี้แล้วนะคะ
1: ใช่คือไม่เคยเรียนพิเศษ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: มั่นใจค่าคอร์สก็รู้เท่าไหร่ใช่มั้ย2คนน่ะคือพี่สาวเป็นพี่เลี้ยงถ้ามาคนเดียวไม่มาหรอกพี่สาวเป็นคนประคับประคองพี่เลี้ยงพามาเข้าคือเข้าตรงนี้เสร็จถึงมาบวชถ้าเราอยู่ๆพามาท่านไม่มานะยากมาก
0: พี่สาวก็เข้าวัดด้วยก็คือบวชอุบาสิกาด้วย
1: ใช่
0: บวชอุบาสิกา
1: พี่สาว
0: พี่สาว
1: เข้าตลอดเลยช่วยงานตลอดช่วยงานวัดตลอด
0: และจากนั้นก็พยายามช่วยน้องด้วย
1: ใช่ค่ะคือแม่จะพาลูกเข้าวัดหมดเลยไม่ให้ไปงานอื่นเลยเข้าวัดอย่างเดียว
0: ที่บอกไม่ได้เรียนพิเศษก็คือมาเข้าคอร์สที่วัดนี่แหละ
2: ช่วงปิดเทอมอ
0: บรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายจัดตลอด
1: ใช่ค่
0: ะ
1: พี่สาวก็เข้ามัธย
0: ม
1: เข้าต่อมาก็ให้เข้าโรงเรียนตะบันชัย
0: ค่ะ
1: แล้วพอนี่ก็มาดูแลก็พอโตขึ้นหน่อยก็มาดูแลกันเพราะห่างกัน6ขวบนะ2คนห่างกันเยอะ เราก็ทำยังไงดีเนาะว่ายังดีที่มีพี่สาวคอยประคับประคองพอเวลาแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานก็ต้องพี่สาวนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันเพราะวัยใกล้เคียงกันใช่ไหมคะท่านก็ไปชวนเพื่อนมาทีนี้เพื่อนก็มาพอรอบสองเพื่อนก็มาก็มาบวชที่วัดใหญ่บวชที่ค่ายจงแชมป์นี่แหละท่านก็มาบวชตรงนี
0: ้
1: เสร็จแล้วก็ถามว่าบวชแล้วเป็นไงมั่งไม่อยากศึกซึม
0: ก็คือบวชสามเณรตั้งแต่วันนั้น
1: ใช่
0: เรื่อยมา
1: ทุกปี
0: จนถึงบัดนี้
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะบวชยาวเนี่ย
0: ค่ะ
2: อายุท่านประมาณเท่าไหร่คะปิ
1: เรียนป .62
2: ป .6
1: จบป .6 บวชปี60ปีที่วัดดลล้อม
0: แล้วคุณแม่ได้ลองถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไรมีดียังไงหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงที่ทำให้ท่านไม่อยากสึกในขณะที่เป็นสามเณรท่านมีความสุขยังไงหรือท่านได้เล่าเหตุผลยังไงคะ
1: ท่านก็อยากบวชให้โยมแม
0: ่
1: อยากบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ท่านก็บอกถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ผ่านท่านจะพูดแบบนี้คือท่านจะไม่ค่อยมาท่านเป็นคนที่แบบรู้สึกจะรักครอบครัวมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะซื้อถุงเท้ารองเท้าให้นี่ขาดทิ้งไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ให้พี่สาวไปทิ้งอยู่วันนึงนั่งร้องไห้บอกทิ้งทำไมจะบวชแล้วจะทิ้งทำไมเปลืองตังค์แม่
0: ค่ะ
1: จะพูดอย่างนี้เป็นคนที่แบบท่านอยากบวชให้แม่ท่านพูดแค่นี
0: ้ได้ฟังแล้วเป็นไงคะ
1: ได้ฟังแล้วก็
0: ที่ท่านพูด
1: ปลื้มมาก
0: ปลื้มมาก
1: ทำลูกเราคิดอย่างนี้หรือนึกในใจไม่เราอธิษฐานมาโอ้สมเป็นลูกหลวงพ่อจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าแม่เจอหน้าทีไรก็แม่จะพูดอะไรแม่บอกสมณีโชคดีมากนะครับที่มีโอกาสได้มาบวชที่วัดธรรมกายที่ได้เป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนกี่ล้านคนจะได้มาทำแบบนี้ได้
0: ค่ะ
1: แม่จะพูดอย่างนี้ไม่เคยมานั่งเฝ้าลูกไม่เคยมาทำคือบางคนจะประคับประงมแม่แต่แม่ในสามปี
0: มาที
1: มาแค่เลี้ยงใช่มาเลี้ยงพระเลี้ยงเนรอย่างเดียวตรงนั้นน่ะ
2: ทำพระทหารใช่หรืออะไรมาถวายเนร
1: ทำแบบทำเลี้ยงหมดเลย
0: คือโยมแม่มีความเข้าใจว่าพอมาอยู่ในวัดแล้วเนี่ยปลอดกังวลทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: มั่นใจทีมงานพระพี่เลี้ยง
1: 100%
0: นี่
1: เพราะว่าถ้ามีอะไรพระพี่เลี้ยงจะโทรหาเองเพราะว่าท่านไม่มีมือถือใช่ไหมคะ
0: คือ
1: ติดต่อกันไม่ได้เลยพออยู่ทั้งโลกท่านก็ไม่เล่นอยู่แล้วมือถือที่บ้านไม่เล่นมือถือนะไม่ให้ลูกเล่นแล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็คุยกับอดีตพ่อบ้านว่าปลอดภัยที่สุดแล้ว อยู่กับเราก็ไม่ได้อย่างนั้นเราจะเลี้ยงลูกยังไงจะได้แบบนี
0: ้เ
1: พราะเราคงบุญเราจะเยอะขนาดนั้นเหรอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่
0: แต่ตอนนี้บุญคุณแม่เยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะต่อเนื่องทั้งทีมซัพพอร์ตของคุณแม่นี่คือบุญเห็นบอกว่าจากนั้นก็ได้ตามพาลูกชายมาบวชต่อด้วยนะคะรวมถึงอนุภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้ชีวิตของคุณแม่บอกว่าย้ายที่อยู่มาถึง13ครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงความปลื้มปิติใจกับการบวชอุทิศชีวิตปี2569นี้กับพระลูกชายติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กับคุณปัญจารัตน์ดาลบุตรนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะมาคุยกันต่อเลย
0: คุยกันต่อ
1: เพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายก็คือเริ่มส่งสามเณรเข้าบวชแล้ว
0: บวชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ยอมสึกแล้วนะคะแต่อยากให้คุณแม่ได้เล่าพาถึงที่ทำหน้าที่กับคู่บุญทีมซัพพอร์ตนะคะก็คือคู่บุญของเราเห็นบอกว่าพบเจออนุภาพเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะในขณะที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถตอนนั้นใช้รถมือสองอยู่
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถมันก็เสียบ่อยติดดับน
2: ี่ใช
0: ่แล้วยังไงคะ
2: ก็อธิษฐานหลวงปู่ถ้าเรามีบุญบารมีที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญเนี่ยขอให้ได้รถใหม
0: ่
2: ป้ายแดง
0: โอ้อธิษฐาน
2: ชาตินี้ไม่ขับแล้วมือสองยังไงก็

0: ครับตลอดชีวิต
1: มันขัดใจ
0: ม
1: ัน
0: ขัดใจโอ้ยมันทรมานจิตใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเสียโน่นเสียนี่เสียเวลาด้วยก็เลยพอที่หลังมาก
1: ็กี่วันกี่เดือนคะอธิษฐานไปแล้วผลอะไรเกิดขึ้น
0: ก็เป็นปีนะคะก็จะได้ไม่ใช่ได้ปุ๊บปั๊บหรอกแล้วก็ไปเจอทำธุรกิจก็ได้เงินมาก็ซื้อเลย
1: นี่ป้ายแดงเลย
0: ป้ายแดงเลยไม่ขายด้วยนะรถคันนั้นไปยกให้น้องบอกเอาไปเลยไม่เอาไม่ขายฮอกให้ฟรีซื้อใหม่ดีกว่าต่อจากนั้นมาก็ซื้อใหม่4ปีซื้อที
1: เห็นบอกว่าธุรกิจก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ด
1: ี
0: ขึ้นค่ะก็หลังจาก
1: ทั้งที่เอาเวลามา
0: ใช่ๆ
1: ทำงานวัดเนี่ยนะคะ
0: ใช่ๆค่ะธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นทำธุรกิจก็เริ่มจากคนที่ไม่เคยได้ไปไหนเลยไปต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดเลยเด็กมันนอกก็หันมองแต่เครื่องบินอย่างนี้แหละ
1: แ
0: ต่ก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี8ครั้ง
1: โอ้8ครั้งค่ะ
0: แล้วก็ซื้อรถใหม
1: ่
0: แล้วก็มีเงินส่งลูกเรียนอินเตอร
1: ์อินเตอร์ด้วยน
0: ี
1: ่แล้วเห็นบอกว่าย้ายที่อยู่มาเนี่ย12 13ครั้งเนี่ยก็นี่เกิดจากอนุภาพอีกเหมือนกัน
0: ใช่
1: ยังไงคะอธิษฐานเหรอคะ
0: อธิษฐานว่าทำไมเกิดมาถึงเป็นทำไมถึงย้ายบ่อยก็ขัดใจก็อยากรู้มานานแล้วเรื่องนี้ก็เลยถามหลวงพ่อว่าถามคุณครู
1: ไม่อยาก
0: ว่าทำไมลูกถึงได้ย้ายบ้านบ่อยจังท่านบอกว่าซ้อมรวย
1: อ๋อเป็นการซ้อม
0: เป็นการซ้อมรวย
2: เปลี่ยนไปเรื่อยๆไงเปลี่ยนเร
0: ื่อ
2: ย
0: ใช
1: ่ซ้อมเลยส่งเคสถึงคุณครูไม่ใหญ่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณครูไม่ใหญ่ตอบมา
0: ตอบมาซ้อมรวย
1: ค่ะ
0: โอ้ใจนี่ชื้นมากเลยทุกวันนี้ยังบอกว่าต้องรวยมากกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เลยแบบคือบอกตรงมั่นใจในบุญมากไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะขึ้นเครื่องเราต้องได้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยขนาดคิวเยอะๆเราต้องพัดไปเลย มันแปลกมากๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื
1: ่
0: อแต่จะพกติดตัวตลอดเลยและอธิษฐานใจที่ทำงานก็จะจดจ่ออยู่กับวัดอยากมาวัดมากแต่พออย่างว่าแบบคนเราเนาะมันถึงเวลาเราก
1: ็ถึงเวลารวย
0: ใช่
1: เพราะว่าซ้อมมาเยอะแล้วซ้อมมาตั้งเท่าไหร่12ที่ที่13
2: ที่หมายเป็นยังไง
1: ปั้นมือเอาไว้เห็นบอกว่าอธิษฐานว่าอยากอยู่ใกล
0: ้ๆอธิษฐานอยากอยู่ใกล้วัด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเดินเยี่ยมทักษิณที่ธรรมกายเกียรติดี
1: ค่ะ
0: ก็ไปขอหลวงปู่ลูกขออะไรก็ขอได้หมดทุกอย่างเลยขอได้ทุกอย่างไอ้ขอบ้านแค่นี้ทำไมขอไม่ได้ประมาณ40กว่านาทีเพื่อนเดินมาถามปัญจรัตน์ซื้อบ้านในกรุงเทพเนียนใช่นะไม่ยอมบอกเราเลยยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่ายังไม่ที่ถูกใจมีทีไรมีแต่ไกลๆเฮ้ยเราพาไปดูอ่ะเลิกเดินเลยมาขับรถมาดูมาดูรู้สึกชอบมากมันเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่แต่มันแน่นหนาน่าอยู่กับทรัตน
1: ์
0: เราไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เราชอบบ้านหลังเล็กทำความสะอาดง่ายเพราะเราอายุมากแล้วก็เลยซื้อชาตินี้เราจะไม่ผ่อนแล้วไม่อยากผ่อน
1: นี
0: ่เราขอซื้อเป็นเงินสดเลย
1: ค่ะ
0: จากเขาขายราคานี้เขาขายเราถูกลงเพราะเราซื้อเงินสด
1: ค่ะ
0: บอกว่าเบื่อเพราะเราอยู่ทะเบียนกลางย้ายมาบ่อยแล้วเราไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือน
2: ชีวิตแขวนอยู่บนเส้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องจริงเลย
2: ใช่ถ้าอยู่ทะเบียนกลางเนี่ยเนาะสิทธิ์ในการรักษาหรือสิทธิ์อะไรต่างๆมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึง
1: ค่ะสรุปก็ได้บ้านที่อยู่ใกล้วัดพระธรรมกาย
0: ใช่แล้วก็ได้มาวัดตลอดหลังจากที่อยากมาวัดตลอดชีวิตมานั่งสมาธิ
1: แฮปปี้เลย
0: แฮปตอนนี้มาตอนไหนก็ได้
1: น
0: ี่อยากไปนั่งมาที่เป็นเดือนก็ได
1: ้ค่ะ
0: จากแต่ก่อนนี่มาแค่วันเดียวก็จะกลับบ้านก็ต้องไปหาเงิน
1: นี่เพราะว่าตอนนี้ซ้อมรวยมา
2: ซ้อมมานานแล้วตอนนี้รวยจริงแล้ว
1: ตอนนี้คือรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งบุญรวยทั้งบารมีและอีกอนุภาพนึงก็คือคู่บุญของเราทีมซัพพอร์ตเห็นบอกว่าอยากจะบวชมากๆก็ได้บวชท่านตั้งใจยังไง
0: ใช่ค่ะท่านบอกว่าขอบวชได้ไหมท่านอยากบวช
1: ค่ะ
0: บั้นปลายชีวิตได้ไงขอให้ได้อยู่ขอให้ได้ตายในผ้าเหลือง
1: ค่ะ
0: ท่านบอกอย่างนี้มองภาพในผ้าเหลืองก็เลยทำหน้าที่เสร็จบวชคนสุดท้ายนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากบ้านนี่ไปโน่นนะไปเข้ามาวัดมาปลงผมเพราะว่าเป็นผู้นำบุญใช่ไหมบวชเป็นผู้นำบุญท่านบอกไม่เป็นไรชวนคนจนวินาทีสุดท้ายท่านก็พอได้บวชปุ๊บท่านก็บอกว่าโยมไม่สึกได้ไหมโยมอยู่ได้ไหม

0: ว่าเราก็ดีใจมากเลยคือไม่ลำบากนะบอกไม่ลำบากหรอกบางพี่คนเราเกิดมามาแต่ตัวทำไงก็ได้ให้ได้บุญกลับไปเยอะๆพอแล้วคือเรารักเราก็ทงส่งเสริมไปในทางที่ดีที่สุดก็คือบวชผู้ชายใช่ไหมคะเราบวชไม่ได้เราก็ให้ท่านบวชท่านก็เลยมาบวชแต่ท่านก็ไม่อยากสึก
1: เท่ากับว่าพระลูกชายก็มาบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วนะคะโยมพ่อก็มาบวชตามที่ท่านตั้งใจ
0: ใ
1: แม่ก็หมดกังวลในทั้งสิ้น
0: กังวลแต่ช่วงที่มาบวชก็มีปัญหาอยู่ท่านไปตรวจเจอท่านป่วย
1: ท่าน
0: เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้3เดือนถึง6เดือนแต่ท่านอยู่มา5ปี
1: นี
2: ่อนุภาพบุญ
1: โยมแม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
0: บุญค่ะถ้าไม่ใช่บุญคงไม่ใช่ไปตรวจที่ไหนหมอตกใจมาเลย
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ไม่เชื่อ
1: ยังไงก็อยู่ไม่ได้นาน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้แบบถ้าไม่เจอวัดพระธรรมกายไม่เจอครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กเราคงไม่มีวันนี
1: ้
0: ไม่มีวันนี้จริงๆครอบครัวเรา
1: ค่ะ
0: บอกทุกวันนี้มีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรกังวล
1: กังวลไม่ได้แล้ว
2: ตอนนี้ทุกอย่างปลอดกังวลแล้ว
1: ใช่
2: ทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเชิญคุณแม่มาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะอยากที่จะมาฟังความปลื้มใจพอสามเณรท่านฝึกฝนอบรมตนเองเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าความหวังของคุณแม่เล็กๆในใจหรืออาจจะเป็นหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะเนา
1: ะ
2: ว่าท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตแล้วพอวันที่ท่านได้แจ้งข่าวกับโยมแม่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: บรรยากาศวันนั้นท่านพูดอะไร
2: ค่ะ
1: หรือถามอะไรหรือบอกวิธีการยังไงว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิต
0: ท่านบอกเรื่องจะบวชท่านบอกว่าบวชท่านเตรียมตัวมาแต่ปีที่แล้วแล้วท่านบอกว่าโยมแม่จะบวชนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเราก็ยังเฉยพอปีนี้ท่านก็บอกว่าเตรียมตัวอีกก็ยังเฉยๆอยู่ก็ยังไม่มีความรู้สึกอะไรนะแต่พอวันก่อนที่ท่านจะตัดสินใจท่านจะตั้งโยมแม่กำลังจะตั้งฉายาตั้งยากเหรอบอกท่านบอกยากอยู่ครับต้องให้คล้องกับชื่อจริงเพราะว่าท่านบอก
1: ให้คล้อง
0: กับชื่อจริงท่านบอกต้องใช้ตลอดชีวิตนะโยมแม
1: ่
0: พอได้ฟังคำนี้กลับบ้านไม่ถูกเลยปลื้มมากแบบน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้
1: รู้ทันทีเลย
0: รู้ทันทีว่าอันนี้คือแท้จริงแล้วที่พูดมาไม่มั่นใจพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าไม่ได้ยินกับปากพ่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นสื่อตรงๆแล้วว่าท่านจะบวช
1: และบวชตลอดชีวิต
0: ใช่ท่านก็เปื้มแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นห่วงโยมแม่มากให้ดูแลสุขภาพนะ
1: แต่โยมแม่ยังมีพี่สาว
0: ใช่
1: นะคะลูกสาวคอยดูแลอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วพอฟังท่านพูดอย่างนั้นแล้วโยมแม่เป็นยังไงต่อ
2: ได้ไปบอกปู่ญาติไหม
0: ก็บอกค่ะส่งข่าวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนกัญญาณมิตรที่แบบท่านเคยเห็นสมณีมาตั้งแต่เด็กๆเพราะทำหน้าที่ด้วยกันใช่ไหม
1: ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่คะ
0: 21
1: ค่ะ21ค่ะ
0: แล้วก็บอกท่านก็บอกอะไรโตแล้วเหรอ ตอนนั้นยังผมเกาะอยู่เลย
1: ค่ะ
0: โตแล้วโอ้ยดีใจมากมาจะมานะบวชวันก่อนก็โทรมาถามจัดรถได้กี่คันเนี่ยคือมีแต่คนอยากมาเพราะว่าเห็นท่านทำหน้าที่มาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกเนาะเดินถือกล่องบุญ
0: แล้วจัดเด็กมีสตาอะไรท่านก็เป็นคนนำรถท่านทำทุกอย่างแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยตอนนี้ท่านเพื่อนท่านก็บวชด้วยนะคะเนี่ยบวชอุทิศชีวิต
1: ด้วยกันเลยตั้งแต่พามาบวชด้วยกันนะ
0: คะบวชรุ่นนี
1: ้สุดยอด
2: คือหมายความตั้งแต่ที่บวชกันมาตั้งแต่ฉะเชิงเซา
1: ตั้งแต่เด็กๆ
2: คือตามกันมาจนมาถึงที่นี
0: ่
2: แล้วก็บวชพร้อมกันด้วยโอ้โหสุดยอด
1: บุญเยอะมากๆโยมพ่อโยมแม่ท่านก็คงจะปลื้มปิติใจนะคะกับพระเพื่อนด้วย
2: ที่จะบวชด้วยกันหน้าที่บอกบุญตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะไม่ได้ขิงเลยนะไม่ได้ขิง
0: คนเหรอคะ
1: ตั้งใจเนี่ยตอนนี้คุณแม่ตั้งใจ
0: อยากให้มากันเยอะๆมากแต่ตอนนี้ชวนไปร้อยกว่าคนค่ะ
1: ร้อยกว่าคน
2: ไม่ขิงนะคะร้อยกว่าคน
0: ประมาณสิบกว่าตู้แล้วค่ะ
1: สิบกว่าตู
0: ้
1: นี่คือ
2: ธรรมดา
1: แค่ช่วงนี้นะคะใครขอแจมด้วยได้นะถ้าฟังถ้าชมรายการอยู่นะคุณแม่เน
0: า
1: ะ
0: มาได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะ
0: มาได้เลยยินดีต้อนรับ
1: 10กว่าตู้แล้วมาแน่
0: ๆ10กว่าตู้อ
2: ันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้างคะคุณแม
0: ่มีพัทยา
1: ค่ะ
0: ก็มีบางปะกง
1: ค่ะ
0: พระราม2

0: จริงๆแล้วเนี่ยเวลา
1: จัดเองเยอะกว่านี้อีกนะ
0: เวลาคุณแม่
2: จัดเองเยอะกว่านี้
0: คุณแม่ไปบอกเงี้ยคุณแม่บอกไงและยิ่งเป็นลูกชายเราด้วยที่จะบวชที่ชีวิตเงี้ยสมมติว่าหนูเนี่ยเป็นญาติหรือเป็นคนที่รู้จักและแม่อยากจะชวนมาเงี้ยแม่ชวนยังไงดี
1: แม่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราบวชบางคนก็ไม่มีลูกชายใช่ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: เราไม่มีลูกชาย
0: เอาบุญยังไงดีคะ
1: มาเอาบุญใหญ่กับท่านครั้งเดียวในชีวิตแล้วท่านบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็ท่านก็อยู่ในศีลไม่พ้องคือไม่มีอะไรคือเสร็จเรียนแล้วก็บวชสร้างบารมีอย่างเดียวบุญจะมหาศาลขนาดไหนไม่ได้ไปคล้องไปกับทั้งโลกเลยนี่เป็นบุญใหญ่ก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญในครั้งนี้ร่วมงานบวชนะเพราะว่าเป็นบวชอุทิศชีวิตบอกถ้าใครมาก็อยากให้มาทุกท่านเลย
0: คือ
1: มากคือว่าเป็นญาติทุกๆคนนะคะขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพด้วยกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะไม่ให้มาเฉย
0: ๆนี
2: ่นะคะมาด้วยกันไปด้วยกัน
0: 31พฤษภาคม2569นี
2: ้พอได้ทำหน้าที่ด้วยยอดกัลยาณมิตรด้วยในฐานะที่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ทำหน้าที่กันมาจนสามเณรตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะบวชอุทิศชีวิตอยากให้คุณแม่ได้แชร์หน่อยว่าการที่เรามีครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายแบบนี้ชีวิตมันมีความสุขยังไงบ้างคะเผื่อครอบครัวอื่นๆที่เขาติดตามรับชมรายการ
0: จะ
2: ได้เป็นต้นแบบ
0: เหมือนครอบครัวของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกยังไงหรือมีคุณสมบัติยังไงอยากจะทำอย่างเงี้ยบ้างอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดเราอยากเราก็ตัวเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวก่อน
0: และมีลูกชายด้วยเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราคือสมมติว่าบางครอบครัวอาจจะมีงานทำงานเยอะๆใช่ไหมอยากทำงานหาเงินแต่ถามว่าหาเงินมันหาทุกคนแต่ถามว่าเราให้เวลากับลูกเราแค่ไหนเราต้องแบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวให้เกียรติกันคือกันและกันทั้งถ้าเป็นพ่อเป็นลูกเหมือนกันเราไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าให้เคารพกันในครอบครัวไม่ใช่ว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเราต้องปรับตัวเข้าหากันจูนหากันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องคุยกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเอาเทปคุณครูไม่เล็กไปฟัง
0: ค่ะ
1: มงคลชีวิต
0: นี่บอกตอนด้วยไหมคะตอนไหนสำคัญที่สุดที่คุณ
1: สำคัญทุกตอนเลย
2: ทุกตอนเลย
1: ไม่มีตอนไหนไม่สำคัญ
2: 38ประการ
1: เพราะว่าคือคนเรามันต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วอยู่ในครอบครัวใช่ไห
0: ม
1: แต่เราไม่สามารถจะไปบอกได้นะเพราะบางทีสามีท่านก็อีโก้สูงใช่ไหมนะอย่างที่บ้านบอกไม่ได้เลยเสียบเทปเข้าไปในรถอย่างเดียวฟังไม่บอกฟังหน้าแล้วก็ฟังแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็ฟังไปหลวงพ่อก็บอกสอนคนอื่นไม่ได้หรอกต้องสอนตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคำนี้สำคัญมากเราอยากเป็นอะไรเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยนคนอื่น
0: ต้องออกแบบชีวิตตัวเองเหมือนมารายการผู้ออกแบบชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่มีใครเขาศรัทธาเราแน่ๆเพราะว่า
2: ไม่เริ่มจากตัวเองก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: คนจะไม่เห็น
1: ใช่
2: ถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคนรอบข้างจะเห็นเอง
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีแบบเราด้วย
0: ค่ะ
1: ยิ่งทุกวันนี้สื่อเยอะใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มือถือเด็กก็อยู่มือถือมากกว่าอยู่กับเรา
2: ค่ะ
1: หนักขนาดไหนทุกวันเนี่ยพอลูกเข้าบ้านปุ๊บเขาจะดูมือถือแล้วเขาไม่ดูเขาไม่สนใจเราแล้ว
0: ค่ะแต่ละคนก็จะมีมุมของตัวเอง
1: ใช่
0: ดูมือถือ
1: เพราะฉะนั้น
0: มีโลกส่วนตัว
1: เราต้องให้เวลากับครอบครัวเพราะฉะนั้นแม่บ้านนี่สำคัญที่สุดต้องดูแลบ้านดูแลสามีถึงจะเป็นยังไงก็ช่าง
0: ค่ะ
1: ที่หลวงพ่อบอกว่าให้อภัยเมตแผ่เมตตาตอนที่เรานั่งธรรมะไม่ถึงไหนเราก็แผ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าจะแผ่ยังไงว่าเห็นหน้าก็
2: ไม่ไหวแล้วอารมณ์ไม่ได้
1: เห็นไหมคะโอ้โหแผ่ยังไงเนี่ยแต่พอเรานั่งไปถึงระดับหนึ่งนะมีความสุขมากพูดอะไรเรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวเขาแล้วไม่เกี่ยวกัน
2: ใจมันจะมีความลุ่มลึกแล้วก็ธรรมะในใจมันจะช่วยให้ใจเราเย็นลง
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่น่าเชื
1: ่
0: อ
1: ก่อนไม่เป็นอ
0: ่ะ
1: จะให้ของใครสักชิ้นไม่มีทางอย่าว่าหยิบเลยทุกวันนี้ให้เป็นหมื่นสองหมื่นก็เฉยเฉยไม่เสียดาย
0: ไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจของเรา
1: แต่ก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่คนนี
0: ้เ
2: มื่อก่อนอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมัน
0: เมื่อก่อน
2: ชาวกินข้ามนะเงินทุกบาท
0: ใจร้อน
1: ใจร้อน
2: ค่ะ
1: ไปนั่งที่กลับมานี่ถ้าบ้านลุกเลอะหน่อยโดนทุกรายเด็ก
0: ปี๊ดเลย
1: ปี๊ดเลยเขาบอกไม่น่าจะไปนั่งมาเลยแบบนี้เข
2: า
1: แต่พอเราไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายนี่นั่งที่อื่นบ้านนี้บ้านนะไม่นิ่ง

0: มานิ่งที่นี่เลยค่ะมานิ่งที่ลานธรรม
1: ค่ะ
0: บอกได้เลย
2: โอ้ลานธรรมนี่มันไม่ได้บรรยากาศร่มเย็นอะไรเลยนะคะ
0: โอ้ยก็กลางอะไรนะกดอ่ะ
2: ค่ะ
0: กดแล้วก็ทำสมาธินี่กด
1: ค่ะ
0: แล้วไม่มีหลังคาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอนิ่งแล้วมันหยุดปุ๊บเลย
1: เพราะว่าเป็นจุดที่สว่างที่สุดนั่นเอง
0: มีความสุขมาก
1: ค่ะ
0: ยิ่งส่องขึ้นไปข้างบนจากแก้วเต็มไปหมดเลย
1: นี่กี่ปีแล้วคะสั่งสมบุญมากับวัดพระธรรมกายเข้าวัด
0: 30กว่าปีแล้วค่ะ
1: 30กว่าปีปลื้มบุญอะไรมากที่สุดให้แชร์กับคุณผู้ชมทราบตรงนี้นึงให้มันปิติล้นออกมาจากใจ
0: ชวนคน
1: สร้าง
0: พระ
1: กี่องค์คะรวมทั้งหมดประมาณจำได
0: ้500กว่าองค
2: ์โอ้สาธุ
0: 500กว่าองค์ฝากเพื่อนนะคะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ขยายการดาวธรรมทั่วโลกขยายไปทุกที
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ชวนคนคิดว่าจะชวนในประเทศไทยเดียวแต่ตอนนี้ไปทั่วโลก
2: หมายถึงว่าคนที่เราเคยทำหน้าที
0: ่
2: ไปอยู่ในต่างแดนแล้วเขาก็ทำหน้าที่ต
1: ่อแล้วก็คือยังติดต่ออะไรกันก็ยังสื่อสารถึงกันอยู่เชื่อมบุญ
0: ใช่ค่ะมีปัญหาอะไรก็โทรมาจากเยอรมันอย่างนี้โทรมา
1: ก็เลยเหมือนเป็นการทำหน้าที่ทั่วโลกเลย
2: เหมือนความตั้งใจของคุณแม่ที่มาวัดครั้งแรกนี่คือแม่บอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจะขยายไปทั่วโลก
0: ใช่ใช
2: ่แค่คุณแม่ฟังเนี่ยอยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต
1: ่
2: ท
1: ุ
2: กเส้นทางมันพาคุณแม่ไปแล้วก็จนวันนี้มันเห็นแล้วอ่
1: ะ
2: ว่าสิ่งที่คุณแม่มีความตั้งใจลึกๆมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็สำเร็จ
0: ปลื้มอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงแต่ว่าไม่น่าเชื
1: ่
0: อแล้วตอนแบบเราฟังพระอาจารย์พูดหลวงพ่อพูดขยายทั่วโลกแล้วมาเห็นสร้างอาคาร100ปีแล้วคนทั่วโลกจะมาดูเผยแผ่ธรรมะแล้วสามเณรจะได้เรียนเราก็บอกถ้ามีลูกชายบวชเราจะได้เรียนตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นจริงและตรงนี้เราทุ่มที่สุดเลยทุ่มมากทุ่มทุกที่เลยแต่ว่ามันบอกไม่ถูกเนาะคนต้องลงมือทำอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทำต้องตั้งใจทำนะบางคนบอกเข้าวัดมาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยถามว่าคุณจริงแค่ไหนคุณอยากมี
1: อ
0: ่ะคุณใช้อะไรทำอ่ะใจนะครับใจล้วนๆเลย
2: คุณแม่บอกแล้วคุณใช้อะไรทำใจ
0: ใช่เราต้องทำใจเราต้องนิ่งให้ได
1: ้
0: เพราะว่าอย่าไปคิดเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองแต่เราก็ยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกแต่พยายามแก้ไขทุกวันแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากชวนทุกคนนี่แบบมาทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ค่ะ
0: ความหวังตั้งใจก็คือตอนนี้ได้ข่าวว่าจะสร้างเจดีย์ใช่ไหมคะ
2: เจดีย์เพื่อสันติภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเกือบหลายประเทศแล้วนะคะที่เริ่มสร้าง
1: ค่ะ
0: เนี่ยตั้งใจอยากไปแสวงบุญทั่ว
1: โลก
0: นี่อันนี้ตั้งใจไว้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากให้คนทั้งโลกมีความสุขเหมือนเราอันนี้คือตั้งใจแต่เข้าวัดบันแรกเลย
2: ค่ะ
0: เข้าไปอธิษฐานที่พนวัดแม่ขึ้นรุ่นที่สาม
1: ค่ะ
2: โ
1: อ้สาธุ
0: อันนี้คือความตั้งใจอยากทำคือทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่แต่อ
1: ันนี้คือเตรียมออกแบบชีวิตไว้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ตั้งใจ
0: ใช่ใช่ตั้งใจแต่ก็ยังชวนอยู่ที่โน่นก็ชวนพอมาเข้ามาประเทศไทยก็จะคือเราบอกบุญทางนี้ใช่ไหมบอกชวนทางนี้พอดีท่านแต่งงานก็ไปอยู่ต่างประเทศไง
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ย้ายต่างคนก็แตกออกไปหนึ่งบวกสองออกก็อย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเลยก็เลยเต็มเลยทุกวันนี้มันนึกถึงเราทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอนี
1: ่นี่
0: พอที่จริงก็คือฝันออกเพราะว่าวัดเราขยาย
2: ค่ะ
0: ก็เลยนึกภาพออก
1: ค่ะ
0: ถ้าวัดไม่ขยายจะนึกภาพไม่ออกเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะทำให้แบบหาคำบรรยายนอนคืนหลับตานี่มีความสุขมาก
1: นี
0: ่เวลานั่งมาที่นี่สว่างโล่งเลย
1: ค่ะถ้าตอนนี้นะคะสามเณรได้ฟังโยมแม่พูดอยู่ขนาดนี้นะคะอยากให้โยมแม่ได้พูดถึงสักนิดนึงนะคะอ
2: ยากบอกอะไร
1: อยากบอกอะไรท่านที่ท่านจะบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้31พฤษภาคม2569แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมได้มาสั่งสมบุญใหญ่นี้ค่ะ
0: ก็อยากให้สามเณรช่วยงานพระศาสนาช่วยขยายเครือข่ายคนดีช่วยเผยแผ่พระศาสนาไปกับหลวงพ่อไปกับวัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
0: เพราะอันนี้เป็นจุดฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งโยมพ่อโยมแม่อยากให้สามเณรบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาโดยตรงเลย
1: ท่านชื่อสามเณรอีกครั้งนึง
0: สามเณรพัศกรผู้แสนสะอาด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นเด็กดีพูดง่ายเลี้ยงง่าย
1: ค่ะ
0: ไม่แบบ

0: ือท่านคงมีบุญมานั่นแหละมีบุญมาตั้งแต่ยังไม่เกิดแหละ ท่านถึงได้มาสร้างบารมีตั้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดมาก็เรียนแล้วก็สร้างบารมีเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยงานพระศาสนาหลายอย่างก็ปลื้มค่ะภูมิใจมากที่ท่านเป็นพระอาจารย์กระสมแต่โยมแม่ไม่เคยถามอะไรเลย ไม่เคยถามจริงๆว่าอยู่ดีสบาย
1: ไม่ต้องห่วงโยมแม่เลย
0: ใช่ไม่ต้องห่วงโยมแม่หรอกเพราะโยมแม่เอาตัวรอด
1: นี
0: ่ก็
1: มีพี่สาว
0: มีพี่สาวคอยดูแล
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะพี่สาวก็ดีลูกสาวก
1: ็ค่ะ
0: เป็นห่วงไปไหนมาไหนก็ถามตลอด
1: ค่ะ
0: คอยส่งแม่มาวัดทุกวันแหละ มันเป็นอะไรที่แบบปลื้มเราคิดว่าชีวิตที่เราอธิษฐานมาตั้งแต่เป็นสาวจนทุกวันนี้มันได้ทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: เออจะได้แฟนแบบนี
1: ้
0: ได้ครอบครัวแบบนี้ได้ลูกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งเราไม่ต้องกังวลแต่ไม่เคยไปสอนอะไรทําให้ดูแล้วก็พามาวัด
1: ค่ะแล้วก็เข้าทุกกิจกรรมของวัด
0: ใช่เข้าหมดเลยไม่เคยมาเกี่ยงเรื่อง
1: ตอนเด็กๆอ่ะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่วัดมีกิจกรรมอะไรส่งเข้าหมด
0: เข้าหมดเลยไม่เคยมาคิดว่าจะมีเงินไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: ถามว่ามีใจมาแค่นั้นแหละเพราะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เราจะซื้อให้ลูกเป็นคนดีได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนที่มีลูกนะคะลูกชายก็ให้ท่านมาบวชทำยังไงก็ให้บวชก็ที่บอกไปแหละว่าเราต้องดูแลท่านประคับประคองพาท่านมาวัด
1: ค่ะ
0: เพราะเรารักลูกเราได้แค่สิบไม่เคยไม่เกิน18ค่ะไม่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแหละตอนนั้นเพราะตอนนี้เรายังพูดได้ประคบประงมได้เราก็พยายามอธิษฐานทุกวันเลยทุกวันนี้ยังไม่เลิกอธิษฐานนะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ท่านอยู่ได้ตลอดชีวิตของท่านช่วยงานหลวงพ่อเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: ก็เลยอยากให้ทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: พาลูกมาบวชเพื่อจะช่วยงานพระศาสนาและก็ตัวเราด้วยเราจะได้ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ทางโลกไม่มีความปลอดภัยแล้วถามว่าเราจะอยู่กับลูกได้นานแค่ไหนจริงไหมชีวิตคนเราไม่แน่นอน
1: ถูกต้อง
0: เราจะไปวันไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยกินก็ตรงเวลานอนก็ตรงเวลาทุกอย่างตรงเวลาหมดเลยอยู่ที่บ้านไม่รู้ตอนไหนเป็นตอนไหนปลอดภัยถ้าเรารักลูกก็อยากให้พาลูกมาบวช
1: นี
0: ่มาบวชมาเข้ามาลองดูค่ะใครที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายขอเชิญชวนนะคะทั้งโลก มาช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาของเรา
1: ทั้งโลกได้เลยนะ
0: ใช่
1: ทั้งโลกเลยมีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมท
0: ั
1: ่วโลกเลยนะคะ
0: ใช่มาเผยแผ่ศาสนาช่วยงานไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากบุญนะคะบุญไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องทำเอาเอง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือสุดๆของชีวิตแล้วค่ะ
2: นี่นะคะต้องบอกว่าคุณแม่ก็ปลื้มใจ
1: ค่ะ
2: ส่งสามเณรลูกชายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก
1: ับ
2: คนคนหนึ่งที่ในสถานะคนเป็นแม่คนหนึ่งที่จะทำให้ได้มากขนาดนี้ส่งลูกทั้งลูกหญิงแล้วก็ลูกชายเลยนะเข้ามาสู่เส้นทางการสร้างเรามีเส้นทางของคนดีนะคะ
1: ต้องบ
2: อ
1: ก
2: ว
1: ่านั้นปลอดกังวล
2: ปลอดกังวล
1: มีความสุข
2: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบนะให้กับหลายๆครอบครัวที่จะได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปัญจารัตน์กาลบุตรค่ะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรภัสสกรผู้แสนสะอาดสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระย้ายอินดิชั้นสายใจวลีแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้ว

เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรย์ในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูป
เป็นตัวแทนของพระสัมมา

พุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจาก

ที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันนะคะในช่วงนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวจากโรงเรียน

ปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมค่ะณหอประชุมโรงเรียนปากชมวิทยาจังหวัดเลยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและอบอุ่นเมื่อโรงเรียนปากชมวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลปากชมได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อเยาวชนภายใต้ชื่อโครงการค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมโดยมุ่งเน้นการปั้นคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยมาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้และส่งต่อพลังบวกให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า140คนโดยพระอาจารย์ได้เมตตาปรับพื้นฐานกายและใจให้กับน้องๆด้วยการแนะนำการนั่งสมาธิอย่างถูกวิธีพร้อมสอดแทรกความรู้เรื่องมารยาทชาวพุทธที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันฝึกปฏิบัติที่ช่วยกระตุ้นให้น้องๆตื่นตัวสนุกสนานและซึมซับธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมะที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายเรื่องความจริงของชีวิตเพื่อเป็นการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้างเข็มทิศนำทางให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายหลังจากได้รับฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มพระวิทยากรได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและอาราธนาศีล5เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมในวันถัดไปซึ่งค่ายรวมใจหัวใจใฝ่ธรรมคนดีสีปากชมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้น้องๆได้หยุดพักจากหน้าจอและตำราเรียนชั่วคราวแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแกร่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญของอำเภอปากชมและสังคมไทยต่อไปค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกตดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกตดอกบัวตูมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระประธานณอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยอาราธนาคณะสงฆ์กว่า100รูปร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวดัชเยอรมนีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า500คนสำหรับพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานครั้งนี้กัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริเป็นประธานอุปถัมภ์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติมาร่วมกันจารึกมงคลนามในแผ่นทองประดิษฐานไว้ในองค์พระประธานโดยมุ่งหวังให้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างถาวรในประเทศเนเธอร์แลนด์ตลอดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยังเป็นบุญญานุสรให้กับตนเองและวงตระกูลสืบไปทางด้านของพระมหาภูลศักดิ์ปุณณสักโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เป็น1ใน30วัดในทวีปยุโรปของวัดพระธรรมกายก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเจริญสมาธิภาวนาของชาวดัชตลอดจนประเทศใกล้เคียงและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตั้งอยู่ที่เมืองอัลเฟอร์เดนส์จังหวัดเกลเดลันโดยปรับปรุงโบสถ์คริสต์ประจำเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่19อายุกว่า130ปีให้เป็นพุทธสถานที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุชาวไทยและชาวดัชที่อุปสมบทในประเทศไทยแล้วกลับมา

เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับวัฒนธรรมชาวพุทธสร้างศาสนาทายาทด้วยการอุปสมบทชาวท้องถิ่นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและความร่วมมือจากสมาคมองค์กรสาธารณกุศลต่างๆโดยมีจำนวนชาวดัตช์เข้ามาปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวดที่ 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณ ทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วนะคะอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญนะคะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานนะคะได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกกิจกรรมงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com และออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ออกเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ที่แตกต่างก็เปรียบเสมือนการเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกอย่างฟ้าเป็นคนรักอิสระค่ะและมักจะหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตอยู่เสมอสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งที่ฟ้าเลือกให้กับตัวเองนั่นก็คือการสวดธรรมจักรค่ะไม่ว่าฟ้าจะเดินทางไปที่ไหนฟ้าก็จะมีเวลาให้กับการสวดธรรมจักรเสมอเลยค่ะเพราะการสวดธรรมจักรทำให้ฟ้ารู้สึกว่าอยู่ในบุญตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตามหาเลยล่ะค่ะทุกประสบการณ์ที่ฟ้าได้จากการเดินทางวันนี้ฟ้ารู้แล้วล่ะค่ะว่า

ความสุขอยู่ใกล้ๆตัวฟ้าเองค่ะเพียงแค่เราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทุกๆวันก็จะรู้ว่าความสุขเริ่มต้นจากตัวเราค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี
1: ้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดี
2: คู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึ๊กกันจริงๆแถมยังบอกอีกต่างหาก
3: นี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงง
2: เบื่อจริงๆพวกรู้ทัน
0: ชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้ยามกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคน
1: มาๆวันนี้กินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอ
4: ได้เลยเพื่อนรัก
0: อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วย
4: เพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดา
1: น่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวชด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะ
2: ออกบวชทุกคนนึงเหรอไม่ดีจังเลย
3: นี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะนึกว่ารู้ไม่ทันเลย
2: เหนื่อยจริงๆพวกรู้ทันเนี่ย
0: การที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำ
1: นิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันนี้กระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
1: กราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย
5: ทำไมเขาทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
6: นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริง
0: ๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันไม่ใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินหชาดกดังนี้ในอดีตการในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี
7: ้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ยว่าไงล่ะจะตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
8: พี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับ
7: งั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัว
8: จริงเหรอครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮู้ไม่อดตายแล้วเรา

0: ระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที
1: ่อร่อยจริงๆที่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะ
2: เอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้า
0: เมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนาน
1: แน่จริงก็จับข้าให้ทันสิพี่ช้างถ้าจับได้ให้ขี่หลังนะ
2: เจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคหัวเจ้าตูบน้อยใส่เข็ดเลย
1: มาเลยมาเลย
0: ฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้านเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา
2: เอาซุปเอาซุปก็ดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอาซุปโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ย
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าและรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้น
3: เอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่า
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้น
3: พ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านงั้นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าน่ะรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะนะพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
0: นับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งขวานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยสันบางคราวยังมือลอยอย่างไร้จุดหมายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้น
3: ช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอทำไมหมูนี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นะ
2: เจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ย
3: ทำไมหมูนี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละต้องไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่า
0: ควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อำมาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้างต้นโดยทันที
4: ท่านอำมาตย์ท่านลองไปตรวจดูซิว่าพระยาช้างต้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
5: พระเจ้าค่ะโปรดวางพระทัยได้เลยข้าน้อยจะหาสาเหตุที่ช้างต้นเป็นอย่างนี้ให้ได้พระเจ้าค่ะเอพระยาช้างต้นก็แข็งแรงดีนี่นาไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายบาดแผลก็ไม่มีมันเกิดจากอะไรนะธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหากจะเสียใจได้ถึงเพียงนี้มักจะเป็นเพราะว่าถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเอ๋หรือว่าเหตุที่ภรรยาช้างต้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของภรรยาช้างต้นจะว่าเป็น

0: ควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับพระยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะ
1: เมื่อคิดได้เช่นนั้นอำมาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันที
0: นี่พ่อควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยพระยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
2: เอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับท่านอำมาตย
0: ์
2: เอ๊ะหรือว่า
0: อะไรหรือพ่อควานช้าง
2: อ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพระยาช้างต้นมากเลยขอรับ
0: ลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไร
2: อ๋อข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพระยาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกันอยู่ที่โรงช้างนี่แหละขอรับท่านอำมาตย
0: ์แล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะไปพามาให้เราดูหน่อยสิพ่อควานช้าง
2: คือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะสิขอรับ
0: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: จากนั้นอำมาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
0: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่พระยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะ
3: เป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษ
4: พระเจ้าค่ะ
1: ฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึม
2: เอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปน้อตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดี
1: จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อย
2: คืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อย
1: ทันทีที่ถูกปล่อยพ้นจากรั้วบ้านลูกสุนัขก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงมายังโรงช้างเพื่อมาหาพระยาช้างต้นด้วยอาการลิงโลดทันที
5: พี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย้เย้เย้เ
1: ย้พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดรัดไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู
6: ่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อย
5: พี่ช้างดีใจจังเลยได้เจอพี่ช้างอีกแล้ว
6: ข้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
5: ว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หม่ำบ้างครับพี่ช้าง
6: มาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ละเนี่ย
1: เมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
0: บัดนี้อาการของพระยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะ
3: นั้นหรือดีมาก
1: จากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอำมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอำมาตย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

พระคาถาประจำชาดกนาลังกัปพลังปัฏฐาตเวนะปิ่นทังนะกุเสนะคังสิตังมัญญามิตรอภินนหะทัศนานาโคสิเนหะมกาสิกุกกุเรพระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าวไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าวไม่สามารถจะรับเอาหญ้าไม่สามารถจะขัดสีกายข้าพระบาทมาสำคัญว่าพระยาช้างตัวประเสริฐได้ทำความรักใคร่ในสุนัขเพราะได้เห็นกันเนื่องๆ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเถรพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะเหลืออีกประมาณแค่สัปดาห์เดียวคือวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วซึ่งวันวิสาขบูชาก็ตามที่เราทราบกันดีก็เป็นวันที่พุทธองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะทั่วโลกก็มีจัดงานเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายเราในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจุดประทีปที่สวยงามที่ลานพระมหาธรรมกายเจดีย์นะบูชาพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในภาคบ่ายจะมีการบวชอุทิศชีวิตของสมณเณรเปรียญธรรม8รูปและอุบาสกอีก11ท่านนะดังนั้นในวันนี้เรามาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของเราที่เคยให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันก่อนนะ

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่

someone left and meet me. I love you like

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสังสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาท่านถึงที่สุดแห่ง
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: นี่เนาะเรามาว่าคาถากันคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
2: จงรวยจงรวยจงรวย

ข่าวการประวัติรุ่นนี้นะจ๊ะเรื่องเลือไปถึงมนุษย์ทิพย์พรมหรือพรมกราบใสปัจจุบันในวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะจ๊ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นกำลังสอดส่องอยู่กับกำลังกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นท่ากลั่นทำให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปสาธุฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกับท่านด้วยการหยุดกับใจให้ได้ให้น้ำใจกับกายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะจะให้

0: กลายเป็นทางใจไปทางนี้ไม่ได้ยึดยังไม่ได้ก็เอาใจไปอยู่กลางตัวก่อนครับอยู่หลุดอยู่หลุดไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับใครขอให้มาอยู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆอยู่หยุดนี่นะจ๊ะครับพอหยุดนิ่งแน่นนะครับพุทธะก็เกิดชีวิตพุทธะก็จะเจอกล้าขึ้นมาเองเลยเมื่อใจหยุดจนพุทธะเกิดนี่เป็นชีวิตของนักบวชต้องก้าวไปถึงจุดที่หยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้เราหยุดนิ่งได้สิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เรารู้ไปถึงว่าเราเป็นคนอัศจรรย์ครับจริงหยุดจริงลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปอีกมันลึกแบบซึ้งเขาเรียกว่า
1: ลึก
0: ซึ้งโอ้โหก็จนถึงวันนี้นี่ทุกคนเลยที่ตนที่ชีวิตมายาวนานจะให้บวชแบบธรรมดาได้อย่างไรล่ะระดับบารมีขนาดนี้จะให้บวชแบบธรรมดาได้ยังไง
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางไปนะแต่เราเลือกทางมา
1: ครับ
0: เลือกมาสร้างบารมีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ครับ
0: เพราะเราไม่อยากมาซ่อมบารมี
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นบวชทั้งทีจะบวชเฉพาะภายนอกอย่างเดียวไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องบวชทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็เป็นพระภายในก็ต้องเป็นพระด้วยเป็นพระนอกพระในก่อนที่จะเป็นพระภายนอกต้องเป็นพระภายในให้ได้ซะก่อนบุญจึงจะนับประมาณไม่ได
1: ้
0: ในการบวชครั้งนี้เป็นในการบวชในครั้งนี้ตรงกับวันวิสาขบูชามันประสูติมันตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเกิดใหม่ในเพศสมณะจะต้องปฏิบัติธรรมให้เราถึงพระธรรมกายในตัวให้ได
1: ้สา
0: เพราะฉะนั้นอย่าให้ใจห่างศูนย์กลางกายนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เอาใจมาไว้กลางตัวอย่างสบายสบายให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่หยุดไม่ใช่อยู่หลุดจนกระทั่งอยู่หยุดองค์พระผุดเกิดชีวิตธรรมเสด็จก็จะเจิดจ้ากันมาเอง

สาธุสาธุสาธุเราก็ได้ฟังโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่นะซึ่งก็สำคัญมากๆเลยนะในการที่ท่านให้ผู้บวชคืออุบาสกทั้ง11ท่านเนี่ยเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จะได้บวช2ชั้นเลยนะทั้งภายในและภายนอกของเราเองแม้ว่าจะไม่ได้บวชพร้อมอุบาสกนะทุกท่านก็สามารถบวชใจได้นะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเพราะว่าในวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่พุทธองค์ก็เกิดทั้งกายเนื้อนะรูปกายเนื้อเกิดทั้งกายธรรมในการตรัสรู้และในวันปรินิพพานก็กายธรรมก็เข้าพระนิพพานดังนั้นเราก็สามารถบวชใจเนี่ยให้เกิดกายธรรมได้เช่นเดียวกันนะซึ่งอุบาสกทั้ง11ท่านที่จะบวชเนี่ยก็เรียกว่าการบวชอุบาสกเนี่ยก็ต้องพูดว่าว่างเว้นมานานนะตัวพี่เองก็นึกทบทวนไปเอ๊ะเราจำได้ไหมนะว่าปีไหนใครบวชบ้างอุบาสกที่มีพิธีบวชในวันวิสาขบูชาหรือว่าวันสำคัญต่างๆนะก็ถือว่าที่จำได้จริงๆนะถ้าย้อนหลังไปก็ปี28นะบวช4รูปนะก็คือรุ่นของท่านเจ้าคุณสัมมาปุญโญนะตอนนี้ท่านก็เป็นชั้นราชแล้วนะนะก็4รูปหลังจากนั้นปี32ก็มาถึงยุคของวิสาขบูชาที่บวชเจ้าคุณหลวงนานะท่านก็ละสังขารไปแล้วหลวงนาสุธรรมโมนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็จำปีไม่ได้เลยนะมาจำได้อีกทีปี51นะคือหลวงพี่หมอปองแต่ว่าท่านบวชก่อนเข้าพรรษานิดนึงนะบวชรูปเดียวแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยปี68ที่หลวงพี่พิสิทธิ์นะเรียกท่านหลวงพี่ตุ้มหลวงพี่ตุ้มเนี่ยบวชนะในวันวิสาขบูชาและปีนี้ก็เป็นปีที่ครั้งยิ่งใหญ่นะทั้ง11รูปเลยแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็สร้างบารมีกันมานานนะไม่ใช่ว่าท่านบวชไม่ได้นะท่านจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่นะตั้งแต่33ปีถึง42ปีนะสร้างบารมีมาเรียกว่าเกินคงจะเรียกว่าเกินครึ่งชีวิตก็ว่าได้นะซึ่งบางทีเราก็นึกถึงบางทีหลวงพี่ก็นึกถึงอนาคาริกาธรรมปาระนะชาวศรีลังกาเนี่ยผู้ต่อสู้เอาพุทธิคยามาเป็นสมบัติของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งจนได้เนี่ยท่านจะบวชก็ได้นะเพราะท่านก็มีศรัทธามากในยุคร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยแต่ท่านก็ด้วยความจำเป็นของภารกิจในการต่อสู้ท่านก็เป็นอุบาสกนะแล้วก็ได้บวชในบั้นปลายเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองมาดูรู้จักอุบาสกทั้ง11ท่านอีกครั้งหนึ่งเห็นในวิดีโอนะอันนี้เราก็นะลองดูภาพท่านชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อนหลวงพี่ก็รู้จักส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วนะแต่ว่าก็รู้จักส่วนตัวทุกคนแหละท่านแรกก็อุบาสกอำนาจเจริญอินรุ่น2นะทุกรูปนี่จะได้ฉายาชโยหมดเลยนะท้ายเนี่ยจะเป็นชโยนะก็เป็นลูกหลวงพ่อธรรมชโยนั่นแหละนะแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีมานานนะอย่างพี่อำนาจเนี่ยก็เรียกว่าไปอยู่ในพื้นที่นะรักษาพื้นที่เพื่อสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้พวกเราเนี่ยแหละแล้วก็บางทีก็ต้องทำชุมชนสัมพันธ์ไปด้วยอย่างหลวงพี่ยังจำได้ว่าอุบาสกอำนาจเจริญอินเนี่ยโยมพี่อำนาจเนี่ยก็เป็นทั้งประธานอสมจังหวัดถ้าจะไม่ผิดจังหวัดเลยนะแล้วก็ทั้งเป็นกำนันอสมนั่นก็เป็นอสมดีเด่นนะเป็นกำนันแนบตรงกรรมเป็นนายกอบต.นะจนกระทั่งเนี่ยพอท่านได้รับอนุญาตเนี่ยก็มีผู้รับหน้าที่แทนแล้วท่านก็ได้บวชนะก็มีฉายาว่าอินทชโยต่อมาคือพี่เชษฐ์นะรุ่น2เหมือนกันชื่อจิระชโยนะท่านก็เคยเป็นหัวหน้าสมอุปสกด้วยนะช่วงหนึ่งถ่ายภาพได้ทำได้ทุกอย่างเลยประสานงานได้ทุกอย่างคือทุกท่านเนี่ยมีวิดีโอในไอดีมนะสัมภาษณ์ท่านละประมาณ10นาทีแต่ละท่านก็พูดได้ประสบการณ์ได้อย่างซาบซึ้งมากเลยกลั่นกรองประสบการณ์30-40ปีเนี่ยมีอยู่ใน

วิดีโอ10 นาทีนะถ้าท่านได้มีโอกาสก็ลองไปดูกันนะอย่างพี่ชัยศิษย์นี่ก็พูดถึงโอวาทหลวงพ่อข้อหนึ่งว่าเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าใครที่ก้าวมาหาหลวงพ่อก้าวหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะก้าวเข้ามาหาคนนั้นเนี่ย100 ก้าวเลยนะต่อมาคือหลวงพี่สีโรจน์นะสิริชโยนะผู้มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญนั้นงดงามเห็นน้องๆอาสมก็เรียกกันอาเจกอาเจกนะท่านก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วก็เห็นว่าดูสต็อกดาวธรรมด้วยนะในช่วงที่เราติดดาวธรรมกันทั่วประเทศเลยเนี่ยท่านก็ควบคุมสต็อกนะในการเผยแพร่ธรรมะตรงนี้อยู่นะนี่ก็จะบวชต่อมาพี่อํานวยนะปุญญชโยชนะด้วยบุญนะอันนี้ก็เคยคือจำภาพท่านได้ว่าเป็นธุรการอาสมอุบาสกนะท่านก็ทำหน้าที่เคร่งครัดเที่ยงตรงมากนะแต่จนกระทั่งได้บวชในวันวิสาขาบูชานี้ต่อมาพี่เทิดชาติศรีนพรัตน์นะชื่อฉายานันทชโยอันนี้ก่อนบวชเนี่ยท่านก็ทำหลายอย่างแต่ว่าที่เห็นภาพชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าในงานบุญใหญ่เนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่หลวงพ่อธรรมชโยเป็นประธานสงฆ์เนี่ยท่านจะเป็นผู้อยู่กับประธานใหญ่นะคอยช่วยประธานใหญ่ยกผ้าไตรต่างๆเข้ามาถวายประธานสงฆ์เนี่ยจนกระทั่งภายหลังมีรุ่นน้องเข้ามาทำหน้าที่แทนนะต่อมาคือพี่วันชัยพัทชโยผู้มีชัยชนะอันเจริญรุ่งเรืองพี่วันชัยก็ถือว่าทราบว่าท่านอายุ64 ปีนะก็ไม่สายนะชีวิตพระเริ่มต้นได้64 ปีก็ท่านก็ถือว่าเป็นเสาหลักของอาสมบาศกเลยนะเรียกว่าวางกฎระเบียบต่างๆเป็นต้นแบบที่งดงามให้กับน้องๆนะเรียกว่าทำให้อาสมบาศกเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าเนี้ยบเฉียบเป๊ะมากเลยในความเห็นหลวงพี่นะก็ต่อมาคือพี่พัดชอบชนนะมณชโยชนะทางใจแล้วท่านก็ใจเย็นมากนะยิ้มตลอดนะเป็นพี่เลี้ยงปฏิบัติธรรมดอกไม้บานนะต่อมาก็อุบาสกพี่พลวัตนาครักษ์ประพัสสชโยนะท่านก็ไปอยู่อเมริกามาคือท่านเป็นประธานชมรมพุทธสจพ.นะพระนครเหนือนะจบมาก็มาทำงานบ้านหนูแก้วในการเผยแผ่ธรรมะนะตอนนั้นมีบริษัทบ้านหนูแก้วด้วยนะผลิตสื่อธรรมะแล้วก็ท่านภายหลังก็ไปอเมริกาก็อยู่ยาวเลยนะจนทำหน้าที่จดทะเบียนสร้างวัดต่างๆนะเป็นเรียกว่าเป็นมือกฎหมายเลยจนถึงปัจจุบันนะก็ท่านก็ได้อุปสมบทในครั้งนี้นะประพัชโยประพัสชโยชัยชนะที่ผ่องใสต่อมาเป็นอุบาสกพิชิตอวิรุธพาณิชนะหรือว่ารติชโยนะก็ชนะด้วยความยินดีนะเพราะท่านก็ยิ้มตลอดนะหัวเราะตลอดนะท่านก็อารมณ์ดีอารมณ์สบายนะชนะด้วยความยินดีเนี่ยก็ถูกต้องเลยนะเพราะว่าท่านเป็นคนสบายๆนะยิ้มอารมณ์ดีตลอดนะอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะรับภารกิจหลายอย่างนะทั้งในวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะต่อมาคืออุบาสกสมเกียรติเตชะพารานี่ฉายาท่านจะได้ชื่อฉายากิตติชโยชนะด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีแห่งคุณความดีที่กระจอนกระจายไปท่านก็เขาเรียกกันอาจารย์เกียร์นะแล้วก็เขียนหนังสือด้วยชื่อสิงห์หนนะเกี่ยวกับหลวงปู่แล้วก็เป็นวิทยากรให้กับหลายๆที่เลยในการบรรยายเกี่ยวกับมหาปุชนียอาจารย์นะนี่ท่านจบจุฬานั้นเนี่ยก็ต่อมาก็คืออุบาสกอนุชัยปีดาพิพัฒน์พงศ์หรือว่าจะได้ฉายาว่าอนันตชโยนะชัยชนะยังไม่มีที่สิ้นสุดเป็นท่านที่11ซึ่งอุบาสกอนุชัยเนี่ยท่านก็ทำงานแก้วภูธรนะเรียกว่าประสานงานทำงานมาตลอดเลยจริงๆท่านก็อยากบวชนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดไว้หนังติดโควิดพอดีก็เลยเลื่อนไปจนกระทั่งมาได้บวชในปีนี้นะอันนี้ก็คืออุบาสกทั้ง11ท่านนะที่จะอุปสมบทในวันวิสาขบูชานี้นะซึ่งเวลาเหลือเวลาอีกประมาณสัปดาห์เดียวนะซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้ทบทวนโอวาทไว้แล้วว่าให้ท่านบวช2ชั้นนะทั้งภายนอกและภายในด้วยนะซึ่ง
โอวาท

ณครูไม่ใหญ่ก็ถือว่าในโรงเรียนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะโดยเฉพาะคาถาใหม่นะเมนนี่มันนี่มานี่นะอย่าลืมท่องทุกวันนะเมนนี่มันนี่มานี่ขอให้มีทรัพย์มากมายเงินทองไหลมาเทมาเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสุขกายสุขใจปลอดภัยตลอดไปขอให้สมปรารถนาทุกประการแล้วท่านยังให้โอวาทเกี่ยวกับบาลีอีกหลายเรื่องนะเนี่ยตั้งแต่ความสำคัญของภาษาบาลีนะกว่าจะมีคำสอนนี้กว่าจะได้ศึกษาเนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญมีบารมีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนได้เลยนะแล้วก็คุณค่าของคำสอนเนี่ยดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้พ้นทุกข์ได้แล้วโดยเฉพาะข้อเตือนใจสำหรับผู้เรียนบาลีนะเนี่ยโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่า อย่าสะง้อสะแงะนะเราเป็นพระไม่ใช่เป็นแพะเนี่ยนะก็ให้ทุกคนตั้งใจเรียนบาลีคือโอกาสนั้นเกิดจากบุญบารมีจึงควรตั้งใจศึกษาเพื่อคำสอนที่เราพ้นทุกข์หลังจากวันวิสาขบูชาก็จะมีการบวชอีกหลายงานเลยนะทั้งบวชเข้าพรรษาบวชผู้บริหารบวชสามเณรบวชไอดอบต่างๆในส่วนต่างประเทศเองก็มีบวชนานาชาติด้วยนะโดย AEC กับ WAB นะ11กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะอันนี้ก็ทั้งรับเป็นรุ่นนานาชาตินะแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกตามที่ไปสัมพันธ์อีกมากมายอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะว่าคุณพ่อสมหมายคุณแม่น้ำอุ่นอุดมศักดิ์ลุงนภากรเมฆและครอบครัวพุทธบุญจังหวัดจันทบุรีจะมาถวายทุเรียนหมอนทอง8ตันนะในวันที่26พฤษภาคมอังคารเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์เยอะเลยนะก็มาประชาสัมพันธ์ให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะที่ได้มาถวายเมื่อ22เมษายนอันนั้น22ตันนะในช่วงนี้เองเนี่ยทาง DOU ก็มีการเปิดหลักสูตรนะสวดมนต์แปล3ภาษาไทยอังกฤษจีนนะจันทร์อังคารเป็นภาษาจีนพุธพฤหัสภาษาอังกฤษศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นภาษาไทยนะในคดียูเนี่ยจะเปิดหลักสูตรเนี่ยปีละ2ครั้งเดือนวิสาขบูชาคือพฤษภาคมเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าพรรษานี่อีกครั้งหนึ่งก็ทราบว่าเข้าพรรษาอาจจะเป็นเรื่องทศชาติบารมีนะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นพระปริตรนะธรรมจักรสวดอภิธรรมต่างๆเป็นต้นนะจริงๆเราสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็สวดกันอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอย่างเราสวดทำวัดเช้าเนี่ยนะพุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9เนี่ยบางทีเราสวดเราก็สวดได้หมดแหละหลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนแต่พอถามว่าถ้าดูคำแปลจริงๆเราอาจจะไม่รู้ลึกซึ้งก็ได้นะอย่างอรหังเนี่ยถ้ามาดูรากศัพท์แล้วอะแปลว่าไม่นะละหังละหะละหะแปลว่าซีเครตนะหรือว่าที่ลับดังนั้นอะละหังเนี่ยก็คือไม่มีความลับอ่ะก็คือไม่มีที่จะทำความชั่วได้ก็คือมีความบริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นเป็นต้นหรือว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็ตัดภาพกลับมาก่อนก็ได้นะครับสัมมาสัมพุทโธเนี่ยก็คืออย่างสัมมาเนี่ยก็แปลว่าความสมบูรณ์พร้อมนะความperfect นั่นแหละนะสัมมาสัมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานก็คือตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยวิชชาจรณะสัมปันโนเนี่ยคือวิชชาก็คือเป็นความรู้แจ้งจรโนจรณะคือความประพฤตินะสุขโตนะสุขตะพระสุคตเนี่ยคือผู้เสด็จไปดีแล้วโดยความหมายเลยนะไปดีแล้วไปยังไงไปด้วยมรรคแปดไปไหนไปพระนิพพานนะโดยการพิจารณาอริยสัจสี่โลกวิทูรู้แจ้งโลกโลกอะไรมั่งเนี่ยสังขารละโลกสัตวโลกโอกาสโลกนะสังขารละโลกก็คือความเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆเนี่ยสัตวโลกก็สัตว์โลกนะโอกาสโลกก็คือพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยอนุตโรปุริสธรรมสาราตินะอนุตโรอุตระนี่ครับคือเรียกว่าสูงสุดและอนุตโรก็คือไม่มีคือไม่มีใครเทียบได้อนุตโรปุริสก็

มนุษย์นะผู้ชายก็คือบุคคลนี่แหละอนุตตรโปุริสธรรมสารถินะก็คือเป็นผู้ฝึกบุรุษอนุตตรโปุริสธรรมสารถินะซึ่งไม่ใครฝึกได้ยิ่งกว่าเป็นผู้ฝึกที่ดีที่สุดนะสารถีคือผู้ฝึกนะไม่ใช่คนขับรถนะโดยความหมายของบาลีเนี่ยนะไม่ใช่ผู้ถือเชือกอันนั้นเขาเรียกผู้ถือเชือกนะแต่ว่าสารถีคือผู้ที่ควบคุมสติได้ผู้ฝึกนะเนี่ยศรัทธาก็คือศาสดาผู้สอนพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นด้วยเบิกบานนะรู้อะไรรู้อริยสัจตื่นจากอะไรตื่นจากกิเลสในสังสารวัฏนะเบิกบานเบิกบานอะไรเบิกบานจากการพ้นทุกข์นะดังนั้นเนี่ยภควาภควาก็คือผู้จำแนกธรรมนะหรือส่วนนโมตัสสะเนี่ยนโมตัสสะภควาโตนะคือจำแนกธรรมก็คือเผยแผ่ธรรมด้วยความกรุณาของพุทธองค์เนี่ยอรหะโตนะด้วยความบริสุทธิ์นะไม่มีที่ลับเลยบริสุทธิ์นะสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยพระปัญญาบริสุทธิ์เลยเนี่ยตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะดังนั้นเคารพพระองค์เนี่ยก็ปัญญากรุณาบริสุทธิ์เนี่ยเป็นต้นนะเราก็จะสามารถนะเรียนได้จากหลักสูตรนี้นะซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดโดยพระอาจารย์ต่างๆแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะไม่ต้องลงก็ได้นะเข้าไปทาง YouTube ได้เลยนะแต่ถ้าลงก็ได้ประกาศนียบัตรด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือได้ PPT PowerPoint ของผู้สอนด้วยนะเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญนะกว่าจะสอนได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้ต้องค้นคว้ามากเลยแล้วก็เราท่านก็ให้เลยนะให้กับผู้เรียนเลยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรเดียวอยู่นะก็วิสาขบูชาเราว่าไปแล้วนะมีทั้งวิสาขบูชาปีนี้มีทั้งตักบาตรด้วยนะเช้าแล้วก็มีเวียนประทักษิณด้วยนะก็เรียกว่าใครเป็นแฟนคลับอันไหนก็ไปงานนั้นนะตักบาตรบ้านยายเวียนประทักษิณที่โบสถ์นะตอนเช้าส่วนสายนั่งสมาธิบ่ายอุปสมบทนะที่พระอุโบสถแล้วค่ำก็เวียนเทียนแล้วก็จุดประทีปนะตอนนี้ก็เริ่มใส่เขาเรียกอะไรใส่ที่จะบูชานะแล้วก็เป็นใส่ฐานนะใส่ฐานที่จะบูชาแล้วก็เริ่มทยอยใส่นะสมาชิกองค์กรก็ไปนั่งช่วยกันใส่เรียกว่าใส่ได้อันหนึ่งก็ประทีปหนึ่งประทีปหนึ่งนะใส่ได้ร้อยอันก็เราจุดประทีปได้ร้อยอันนะแล้ววันงานก็เอามาจุดนะโดยการเนี่ยนะใช้รีโมทจุดนะก็จะเป็นภาพที่สวยงามทุกปีนะรวมถึงโคมบนเจดีย์ด้วยนะและโคมที่ลานเจดีย์ด้วยนะวันนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ได้ตั้งไว้ว่าสุดยอด อุบาสกตำนานเหนือกาลเวลานะสุดยอดอุบาสกตำนานเหนือกาลเวลาเนี่ยคือนอกเหนือจากการเกริ่นนำถึงอุบาสกทั้ง11ท่านไปแล้วนะก็เลยไปดูว่าแล้วอุบาสกในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีท่านใดมั่งที่พุทธองค์กล่าวถึงนะในบรรดาเอตทัคคะทั้งหมดเนี่ยในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระภิกษุไว้41รูปภิกษุณี13รูปนะอุบาสก10รูปอุบาสิกาอุบาสก10ท่านอุบาสิกา10ท่านนะอันนี้คือเอตทัคคะแต่ผู้ที่เป็นตราชูเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้คำนี้เลยนะเป็นอุบาสกตราชูคืออุบาสกที่เที่ยงตรงนะตุลาก็แปลว่าตราชูนะตุลาการเนี่ยดังนั้นเดือนตุลาก็เลยสัญลักษณ์ตาชูแบบนี้นะคือเที่ยงตรงเป็นต้นแบบได้เนี่ยนะท่านได้ตรัสว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายนะเอกัตถสนิบาตว่าเนี่ยนะถ้าท่านใดที่เป็นพระเนี่ยถ้าเธอพึงจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้เป็นอย่างสารีบุตรกับโมคคัลลานะเธอท่านใดเป็นภิกษุณีถ้าเธอจะอ้อนวอนเนี่ยจะสวดขออ้อนวอนขออะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นแบบภิกษุณีเขมากับภิกษุณีอุบลวรรณาเถอะแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ได้บวชเนี่ยเป็นอุบาสกนะเธอจะอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนเป็นแบบจิตตคหบดีกับหัตถกะอุบาสกเถอะส่วนท่านหญิงเนี่ยถ้าจะอ้อนวอนนะก็ขอให้เธอเนี่ยอ้อนวอนเป็นอย่างอุบาสิกาคุชุตราและนางเวลุกันทกีนันทมารดาเถิดนะวันนี้เราก็เลยจะมาดูประวัติอุบาสก2ท่านนี้เป็นหลักและถ้ามีเวลาก็จะต่อด้วยอุบาสิกาอีก2ท่านด้วยนะเพราะว่าน่าสนใจ

บ้างนะงั้นก็ไปเลยนะคือเอตทัคคะเนี่ยอุบาสก10ท่านก่อนนั้นทุกท่านก็คงคุ้นกันแล้วนะตปุสสะปาลิกะนะเป็นทเววาจิกก็คือถึงสรณะก่อนตอนนี้ยังไม่มีพระสงฆ์นะแต่จุดสำคัญก็คือได้รับเส้นผม8เส้นนะแล้วเชื่อกันว่าตอนนี้เนี่ยก็มาประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์ชวีตะกองที่เมียนมาจริงๆท่านก็ระหว่างทางก็โดนผู้ปกครองขอเส้นผมไปอันนี้2เส้นไปเมืองดงนุ้นโดนพญานาคขอไป2เส้นนะก็เหลือ4เส้นนะแล้วก็พออัญเชิญมาก็โดนประดิษฐานไว้ที่ท่าน้ำอีกเส้นหนึ่งแต่พอไปประดิษฐานที่ชวีตะกองเนี่ยท่านเล่าว่าเส้นผมก็กลับมาเป็น8เส้นเหมือนเดิมนะเส้นผมพระตัวองค์นะต่อมาคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนี้พูดถึงเอตทัคคะ10ท่านนะโดยย่ออันนี้ท่านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตคบดีนะหัตถกะหัตถกะคฤหบดีนะอันนี้ก็ใช้เจมินาย AI นะโดนยักษ์จับนี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นยักษ์นี่คือเป็นหัตถกะอารวกะอันนี้ใช่ครับอันนี้ก็คือหัตถกะเขียนไม่เต็มนะไม่ได้เขียนอารวกะนะเป็นผู้สงเคราะห์พระเจ้ามหานามนะถวายทานมีรถประณีตนะอยู่กิบิลพัทโดยเฉพาะช่วงที่พุทธองค์อยู่เมืองเวรัญชาที่เรียกว่ากินข้าวแดงมาตลอดเนี่ยหลังจากออกพรรษาเนี่ยท่านได้มาที่กบิลพัทและท่านก็ถวายอาหารประณีตตลอด4เดือนนะแล้วก็ขอต่ออีก4เดือนขอต่ออีก4เดือนนะจนกระทั่งเป็นปีพุทธองค์ก็อนุญาตนะภายหลังมีพระภิกษุฉัพพัคคีที่ผู้ที่คอยทำผิดพระวินัยต่างๆและเป็นต้นบัญญัติ128ข้อเนี่ยมาขอบ้างนะแล้วก็จะเอาเร็วด้วยนะขอเยอะเอาเร็วตอนหลังพุทธองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งว่าไม่ให้ขอเกิน4เดือนนะอุคคฆบดีนะเนี่ยผู้ให้ของที่ชอบใจอุคคตฆบดีนะอันนี้ต้นคดปลายตรงอุปถัมภ์ภิกษุสงฆ์บรรลุเป็นพระอนาคามีนะยกภรรยา4คนเนี่ยเรียกว่าให้เป็นอิสระเลยนะว่าจะไปแต่งงานใหม่ก็ได้หรือจะเอาทรัพย์สมบัติใช้ไปก็ได้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่เป็นเพย์บอยเลยนะสุระอัมพัทธอุบาสกอันนี้ผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวก็คือท่านได้ถวายทานกับพุทธองค์เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้วก็มีพญามารมาแปลงร่างเป็นพุทธเจ้านะแล้วมาบิณฑบาตใหม่สอนใหม่พอท่านรู้ว่าเป็นมารท่านไม่กลัวเลยนะท่านไล่พญามารไปเลยมารก็อยู่ไม่ได้ต้องไปต่อมาก็คือชีวกะกมลพัทนะอันนี้ก็คงรู้จักกันดีเป็นหมอประจำพุทธองค์แล้วก็สุดท้ายคือนกุลบิดาคฤหบดีอันนี้คือเอตทัคคะทางอุบาสก10ท่านนะที่มีในพระไตรปิฎกตปุสสะปาลิกะอนาถบิณฑิกเศรษฐีจิตตคบดีหัตถกะคบดีนะซึ่งเราจะพูดเจาะลึกในวันนี้พระเจ้ามหานามะนะที่อยู่แคว้นกบิลพัทซึ่งภายหลังก็เป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะนะกับพระนางโลหินีซึ่งออกบวชพระอนุรุทธะก็ออกบวชนะแล้วท่านก็ปกครองแคว้นกบิลพัทต่อก่อนที่จะโดนวิทุนทพะมาถล่มแคว้นไปนะแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะแล้ววิทุนทพะก็ต้องการกินข้าวนะเสวยกับพระเจ้าตาเนี่ยก็คือพระมหานามซึ่งพระเจ้ามหานามแม้ว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ด้วยระเบียบการปกครองของกบิลพัทเนี่ยท่านก็ยังมีเรียกว่ามีโปรโตคอลมีขั้นตอนนะว่าจะไม่เสวยกับผู้ที่ไม่ใช่วรรณะเดียวกันท่านก็เลยไปส่งขอไปส่งน้ำก่อนนะแล้วก็ผูกผมยาวๆไว้กับสะพานใต้สะนะเพื่อที่จะให้จมน้ำไปเลยนะแต่ว่าได้พญานาคมาช่วยไว้นะก็เลยเอาไปอยู่พบพญานาคแทนก็เลยรอดไปอันนี้ก็คือต่อไปก็คืออุคคฆบดีนะอุคคตฆบดีสุระอัมพัทธอุบาสกชีวกมลพัทแล้วก็นกุลบิดาฆบดีอันนี้คือเอตทัคคะ10ท่านนะส่วนอุบาสิกา10ท่านไหนๆพูดถึงอุบาสกแล้วฟังไว้หน่อยแล้วกันนะก็คือนางคุชุตรานะนางสุจดานางวิสาขานะนางกาติยานีนะผู้มีความเลื่อมใสอย่างนั้นแฟนคือโจรมาปล้นบ้านเนี่ยขนของไปจะหมดแล้วเนี่ยท่านก็ยังฟังธรรมอยู่นะไม่ลุกไปจนกระทั่งหัวหน้าโจรศรัทธาเนี่ยแล้วมาขอขมาแล้วของมาคืนแล้วขอออกบวชพร้อมบริวารทั้งหมด900ค

อันนี้นะพระนางสามาวดีนะซึ่งเป็นเลิศทางเมตตานะก็อยู่แคว้นโกสัมพีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะพระนางสุปปิยานะที่เสียเนื้อตัวเองนะเพราะว่าหาเนื้อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะภิกษุต้องฉันเนื้อเพื่อรักษาโรคนะเป็นถือว่าเป็นเลิศทางอุปถาคแต่ว่าภายหลังพุทธองค์รู้ก็เลยบัญญัติไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อ10อย่างนะเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์ใหญ่นะช้างม้าสุนัขเสือดาวเสือต่างๆลิงเป็นต้นเนี่ยงูด้วยนะเพราะว่าถ้าทางกายภาพคือฉันแล้วกินตัวมันออกนะแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะโดนสัตว์ทำลายได้อุตรานะเพื่อนนางสิริมานะเป็นแม่นันทมานพเหมือนกันนันทมาตาเหมือนกันนะดังนั้นบางทีเราก็เลยสับสนว่านันทมาตาเนี่ยมีถึง3นันทมาตานะที่พุทธองค์บอกว่าให้เอาอย่างเนี่ยเป็นนางอุตราหรือว่าเป็นเพราะเป็นแม่นันทมาตาเหมือนกันและบาลีก็ใช้คำว่าอุตราด้วยเพราะว่าคือที่ใช้คำว่าอุตราเพราะว่านางคุชุตราเนี่ยเดิมก็ชื่ออุตราเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เป็นคนค่อมเนี่ยก็เลยได้ฉายาว่าคุชุตราเพราะคุชุตแปลว่าค่อมนะผู้ค่อมอุตราผู้ค่อมคราวนี้พอภาษาบาลีก็เขียนว่าอุตรานะก็เลยสับสนว่าเป็นอุตราองค์นี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่นะว่าเป็นอันนี้คือนางอุตราที่เป็นกะลีมิตรให้กับนางสิริมาที่เป็นโสภิณีอันดับหนึ่งของเมืองนะแล้วก็จนนางสิริมาได้บรรลุธรรมส่วนนางเองก็มีบุตรชื่อนันทมาตะนันทมานพเหมือนกันต่อมาคือสุปวาสาโกริยะธิดาก็คือท่านก็เป็นพูดง่ายว่าอยู่แคว้นโกริยะนะเป็นแม่ของพระสิบรีนะก็ตั้งครรภ์อยู่7ปีนะแล้วก็อีก7วันนะด้วยพรของพุทธองค์ด้วยนะด้วยกรรมที่หมดด้วยทำให้พระสิบรีก็คลอดมาอย่างปลอดภัยนะซึ่งเมื่อคลอดมาแล้วก็พูดได้เลยนะสติปัญญาเฉียบแหลมคุยกับพระสารีบุตรได้เลยรู้เรื่องนะแล้วก็ออกบวชตอนอายุ7วันเลยหลังคลอดนะเพราะว่าโตมาในครรภ์แล้ว7ปีนะซึ่งท่านบอกว่าระหว่างอยู่ในครรภ์เนี่ยเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกเลยนะด้วยกรรมที่เคยไปปิดเมืองเขาไว้7ปีนะ7ปี7วันเนี่ยก็เลยต้องอยู่ในครรภ์อย่างนี้ซึ่งนางก็เป็นผู้ยินดีในฌานนะแล้วก็นกุลมาตาคหปตีนะซึ่งก็เป็นผู้มีความคุ้นเคยกับพุทธองค์เหมือนนกุลนกุลปิตาอุบาสกนะเป็นสามีภรรยากันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเกิดเป็นอย่างนกุลมาตาเป็นแม่500ชาติเป็นป้า500ชาติเป็นน้า500ชาติพอเจอพุทธองค์เนี่ยเรียกลูกเลยนะด้วยความคุ้นเคยมา 1,500 ชาติเนี่ยนะพุทธองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามด้วยนะแล้วก็ยังมาโปรดเป็นพิเศษนะจนกระทั่งบัลลังก์ภายหลังก็บรรลุธรรมทั้งคู่นะส่วนนางการลิกานางการลิกาอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเลิศในการฟังธรรมต่อๆกันมานะก็คือสาคริยักษ์เนี่ยยักษ์ตาเดียวเนี่ยฟังธรรมจากพุทธองค์บรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เลยมาคุยให้เพื่อนฟังเหาะไปเนี่ยก็คุยไปคุยกับเหมันตะยักษ์เนี่ยเพื่อนก็ฟังธรรมก็คือพุทธคุณนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนางที่อยู่บนยอดปราสาทได้ยินยักษ์คุยกันนะก็ทำใจคล้อยตามไปด้วยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันอีกนะเนี่ยบอกเป็นเลิศทางฟังธรรมที่คล้อยตามกันคราวนี้มาดูจิตตะคหบดีไปเลยนะซึ่งท่านก็เป็นผู้มีบุญมากบรรลุเป็นพระอนาคามีนะเรียกว่าตั้งความปรารถนามา 100,000 กับนะเป็นยอดพระธรรมกถึกด้วยคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำเรียกว่า the enlightened billionaire นะใช้คำนี้เลยนะ enlightened billionaire ก็คือท่านเนี่ยเคยในยุค ของพระเจ้าปทุมุตระเนี่ยแสนกับที่แล้วตั้งความปรารถนาไว้และในยุค ของพระเจ้ากัสสปะเนี่ยได้ถวายดอกไม้5สีกับภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วได้อธิษฐานจิตไว้นะท่านก็เลยในวันเกิดเนี่ยดอกไม้5สีก็ตกทั้งเมืองเลยนะเมืองที่ท่านอยู่ในแคว้นมคธดังนั้นคนก็เลยขนานนามท่านว่าจิตตะคหบดีคือผู้เกิดอย่างวิจิตพิสดารเลยนะท่านก็ดูยากไปไหมเนี่ยนี่อันนี้ใช้โน้ต AI โน้ตบุ๊ก LM เจเนเรตรูปออกมานะก็เลยว่า

ูพอได้ไอเดียแล้วกันนะเอ็นไลท์เทนไปเล่นแน่นะเดี๋ยวจะมีอธิบายไปด้วยนะก็นะเป็นเนี่ยปณิธานเมื่อแสนกลับเนี่ยเดี๋ยวไปต่อเลยนะนี่ก็ตั้งความปรารถนามานะตั้งแต่ยุคพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็เกิดเป็นพรานในยุคของพุทธเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าที่แล้วนี่เองนะอธิษฐานขอให้มีฝนดอกไม้ห้าสีตกทุกที่เกิดดังนั้นเวลาท่านกำเนิดนี่ก็ท่ามกลางสายฝนดอกไม้เลยเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแห่งเมืองมัชชิกาสันในแคว้นมคธตกลงมาสูงทั่วเขาในวันเกิดนะก็เลยได้นามว่าจิตตกุมารจิตแล้วก็เป็นจิตตเศรษฐีต่อจากบิดาท่านก็ได้พบกับพระมหานามะนะหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วก็เลื่อมใสนิมนต์มารับบาตรที่เหลือแล้วก็ได้ฟังธรรมเรื่องอายตนะนะจากท่านก็เลยบรรลุพระโสดาบันแล้วก็เลยถวายสวนอัมพาตกวันนะอัมพานี่แปลว่ามะม่วงแต่อัมพาตกะเนี่ยว่าเป็นผลไม้ลูกเล็กเปรี้ยวนะซึ่งส่วนใหญ่จะแปลว่ามะกอกนะพูดง่ายๆว่าสวนมะกอกบอกแผ่นดินไหวเลยนะแล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะที่ท่านอยู่ประจำนะก็ชื่อว่าพระสุธรรมก็อยู่ที่นี่ประจำเพราะว่าท่านก็ดูแลอย่างดีภายหลังเนี่ยท่านก็เลยส่งข่าวไปถึงเพื่อนทางจดหมายนะว่าเนี่ยนะว่ามีพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะคือส่งไปเรื่องพุทธคุณเพื่อนก็เลยออกบวชนะและสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ได้มาเยี่ยมจิตตคบดีด้วยนะแล้วก็เป็นพระที่อายุน้อยที่สุดเลยนะพระรูปอื่นที่ท่านนิมนต์มาเนี่ยก็เป็นพรรษามากๆคราวนี้จิตตคบดีเนี่ยก็เลยถามเรื่องธาตุ18นะซึ่งภิกษุที่เป็นพันเตขวานเนี่ยท่านตอบไม่ได้ท่านพระอิสิทัตตะเนี่ยท่านเลยขอโอกาสตอบนะแล้วก็อธิบายเรื่องธาตุ18นะท่านก็ปลื้มมากและยิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนด้วยนะก็เลยภาวนารับใช้อีกรูปหนึ่งพระมหากะเถระนะอากาศร้อนมากนะท่านก็เลยบันดาลให้มีลมเย็นฝนตกภายหลังเนี่ยข้าบดีก็เลยขอแสดงปฏิหารนะพระมหากะก็เลยบันดาลให้ไฟไหม้ฟอนหญ้าบนผ้าห่มโดยผ้าไม่ไหม้นะท่านก็ภาวนาดูแลพระอย่างดีหมดนะแล้วท่านยังโต้วาทีกับนักบวชนอกศาสนาอย่างเช่นนะนิคนนัทบุตรเนี่ยศาสนาเชนเป็นต้นนะแต่ว่าคนหนึ่งก็คืออเจรกัสสะคืออเจรกัสสะเนี่ยเป็นนักบวชเปลือยนะนอกศาสนาพุทธแล้วก็เปลือยถ้าปริภาชิกะเนี่ยไม่เปลือยนะแต่ว่านอกพุทธศาสนาเหมือนกันอเจรกัสสะเนี่ยเปลือยก็ท่านก็ถามว่าเออเนี่ยนะเพื่อนเราบวชมา30ปีแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะหมายถึงว่าจิตตคบดีถามเพื่อนนะเพื่อนบอกจะไปได้อะไรอ่ะก็ได้แบบเปลือยกายมา30ปีนะแล้วก็เป็นคนหัวโล้นแล้วก็ฝุ่นก็คลุกฝุ่นเลยนะตัวนี่มีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเพราะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่มีคุณวิเศษใดๆเลยแล้วก็อเจรกัสสะเพื่อนก็เลยถามจิตตคบดีว่าแล้วท่านล่ะได้อะไรบ้างอ่ะเป็นคฤหัสถ์เนี่ย30ปีท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลนะเจริญวิปัสสนาเข้าถึงปฐมญาณทุติยะตติยะจนถึงจตุตถะนะตถาญาณแล้วก็ละสังโยชน์ได้ไม่กลับมาอีกนะมาในโลกนี้อีกเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยเออเจรกะฟังก็ศรัทธานะว่าน่าอัศจรรย์นะไม่เคยมีมาแล้วนะคฤหัสถ์นุ่งขาวเนี่ยจะบรรลุคุณวิเศษชั้นเยี่ยมอย่างนี้ได้นะเป็นพระอนาคามีนะก็เลยขอบวชนะจิตตคบดีก็เลยไปฝากกับพระภิกษุเถระแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ปัจจัย4ด้วยสุดท้ายเพื่อนบวชไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยก็ช่วยเพื่อนที่หลงทางมา30ปีให้หลุดพ้นได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจิตตคบดีนะส่วนการที่ท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านได้ต้อนรับนะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะได้ฟังธรรมสั้นๆ นะแล้วก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเลยท่านก็เลยนิมนต์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยให้อยู่นะเพื่อที่จะรับประทานพร้อมภิกษุพันรูปนะแต่ว่าพระที่ท่านอยู่ประจำเนี่ยจริงๆนั่นก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสนะแต่ว่าอยู่ประจำเนี่ยแต่ก็เหมือนเจ้าอาวาสแหละเพราะอยู่ประจำนะมาก่อนชื่อพระสุธรรมเนี่ยท่านก็เกิดความน้อยใจว่าเอ๊ะไปนิมนต์อัครสาวกไม่บอกเราก่อนท่านก็เลยนะไม่รับกิจ

มนต์ไม่มาร่วมนิมนต์ไม่มาร่วมฉันคราวนี้พอถึงวันฉันท่านก็เลยไปตรวจดูก่อนนะก่อนถวายเนี่ยไปตรวจดูอาหารตัวอาหารก็จัดอย่างประณีตมากเลยนะท่านก็ด้วยความริษยายังเสียดสีไปว่าอาหารล้นเหลือเลยนะแต่ขาดอย่างเดียวคือขนมแดกงานะคือเป็นอาหารของกาเนี่ยแล้วก็มันก็โผพันกับตระกูลเป็นการประชดนะของจิตตคบดีก็เปรียบเปรยว่าเอ๊ะท่านเป็นภิกษุเนี่ยไม่ควรพูดเหมือนกานะไม่ควรพูดแบบนี้เนี่ยพระสุธรรมก็โกรธนะประกาศทิ้งอารามเลยนะทิ้งวัดเลยไปฟ้องพุทธเจ้าที่สาวัตถีเลยนะเพราะเมืองที่อยู่นี่อยู่แคว้นมคธนะไปสาวัตถีคราวนี้อันนี้เล่าถึงว่าไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าฟังความทั้งหมดแล้วตำหนิพระนะว่าไปด่าทอบาศกผู้มีศรัทธาได้ไงอ่ะสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารนิยกรรมเลยนะก็คือพูดง่ายว่าให้ไปขอโทษคฤหัสถ์คฤหัสถ์นะโอ้พระสุธรรมนึกว่าพุทธองค์จะเข้าข้างก็ต้องกลับไปขอโทษนะแต่จิตตคบดีปฏิเสธไม่รับการขอโทษไม่ให้อภัยพระสุธรรมก็ไม่รู้ทำไงกลับมาพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าก็เลยนะให้มีอนุทูตไปด้วยนะแล้วก็พร้อมตัดสอนคือระหว่างกลับไปกลับมาเนี่ยมานะทิฏฐิเนี่ยเริ่มหายไปแล้วนะพุทธเจ้าก็ตัดสอนว่าเนี่ยนะสมณะเนี่ยไม่ควรมีมานะริษยานะไม่ควรคิดว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้นี่มันเป็นของเราไปหมดแล้วนะวิหารก็ของเราอุบาสกจิตตคบดีก็เป็นของเรานะจะทำอะไรก็ต้องมาขออนุญาตเราก่อนเนี่ยไม่ควรคิดแบบนี้นะเนี่ยสุดท้ายพระสุธรรมยอมลดทิฏฐิไปขอโทษจากใจจริงนะพออนุทูตเนี่ยเขาพอดีก็ยกโทษให้นะแล้วไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็คือพระสุธรรมนะคือเรื่องราวหนึ่งคราวนี้นะเมื่อได้ถวายมหาทานกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วเนี่ยจิตตคบดีนั่งเหยียดจากอยู่แคว้นมคธเนี่ยก็เลยคิดว่าน้ำเราเองก็ไม่เคยไปเฝ้าพุทธองค์เลยนะก็เลยอยากจะไปเฝ้าสักครั้งหนึ่งก็เลยประกาศนะโอ้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมบริวารร่วมเดินทาง 3,000 คนเลยนะท่านก็เลยเตรียมเกวียน500เกวียนนะพอระยะทางมัน30โยชน์เดินทางวันละโยชน์เนี่ยก็เดือนหนึ่งพอดีนะเตรียมเสบียงให้พร้อมเลยนะงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยผ้าด้วยนะเพื่อที่ว่าพอไปจะได้ทุกคนจะได้ไม่ลำบากนะแล้วก็เตรียมไปถวายด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยเทวดาก็เนรมิตค่ายพักทุกโยชน์เตรียมอาหารทิพย์เลยนะเลี้ยงมหาชนตลอด1เดือนเนี่ยเรียกว่าทุกวันเนี่ยมีอาหารทิพย์เลี้ยงตลอดอาหารที่เตรียมมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าเทวดามาเลี้ยงจนถึงสาวัตถีเลยนะเนี่ยจนกระทั่งไปเฝ้าพุทธองค์เนี่ยนะพุทธเจ้าก็ทำนายว่าพุทธเจ้าตัดล่วงหน้ากับพระอานนท์ว่าเนี่ยจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะเมื่อจิตตคบดีมาถึงเนี่ยแล้วก็พอทันทีที่จิตตคบดีมาถึงเนี่ยได้สัมผัสข้อพระบาทพุทธองค์เนี่ยฝนดอกไม้ทิพย์5สีก็ตกลงมาอีกนะสูงระดับเขาครอบคลุมพื้นที่8กรีซนะ8กรีซกรีซ1ใน 62.5 เมตรนะ8กรีซก็500เมตรพอดีนะท่ามกลางเสียงสาธุการของมหาชนสาธุนะและพุทธองค์ก็แสดงธรรมเรื่องอายตนะภายในสลายตนะวิภังนะโปรดมหาชนตามอัธยาศัยของจิตตคบดีนะเรียกว่าอาหารก็ยังอยู่ครบนะซึ่งพระอนนท์ก็ถามว่าเป็นเพราะจิตตคบดีเนี่ยมาพบพุทธองค์หรือเปล่าด้วยพุทธบารมีด้วยเนี่ยก็เลยทำให้เทวดาเนี่ยมันเนรมิตอาหารทิพย์ตลอดทางเลยนะเรียกว่าไม่ได้ใช้อาหารการกินเลยเตรียมที่อยู่ให้อย่างดีเพราะว่า มาเป็นเพราะพุทธองค์ด้วยหรือเปล่าพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะย่อมไปสู่ประเทศใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศนั้นๆทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าต่อให้จิตตคบดีไปที่อื่นเนี่ยก็จะได้รับการดูแลจากเทวดาอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและศีลก็คืออริยสัจ7นั่นเองนะคืออริยสัจ7เนี่ยก็มีศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะนะพาหุสัจจะอาจาคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยแต่ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะที่นำไปสู่คุณธรรมข้ออื่นนะดังนั้นเนี่ยนะคือพูดง่ายๆว่า

0: เนี่ยดังนั้นเนี่ยบทสรุปแห่งเอตทัคคะของจิตตคปดีเนี่ยคือ1ไขข้อข้องใจพระสงฆ์อธิบายความแตกต่างของสังโยชน์และสังโยชนียธรรมแก่หมู่ภิกษุคือพูดง่ายๆว่าสังโยชน์ก็เป็นกิเลสนะสังโยชน์10พระอนาคามีตัดได้5ข้อแต่สังโยชนียธรรมเนี่ยคือหมายถึงว่าอายตนะภายนอกนะที่มารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยที่มาสัมผัสกับขันธ์5หรืออายตนะภายในเนี่ยโดยมีความอยากเนี่ยคือตัณหาเปรียบประดุจโคขาวโคดำนะซึ่งมีเชือกเนี่ยคือความอยากเนี่ยเชื่อมถึงกันไว้นะเนี่ยที่ท่านไขข้อของใจพระสงฆ์หรือขยายพุทธภาษิตอุปมาเรื่องรถที่มีหลังคาขาวมีเพลาเดียวให้พระกามภูฟังอย่างลึกซึ้งคือรถหลังคาขาวเนี่ยเปรียบประดุจวิมุตินะหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยคือเพลาเนี่ยก็คือตัวที่พาดกับล้อสองล้ออ่ะนะทำให้ล้อมันวิ่งได้เนี่ยเปรียบประดุจสติอ่ะนะซึ่งก็รถที่มีหลังคาขาวเพลาเดียวเนี่ยก็สามารถไปสู่ความหลุดพ้นได้นะแล้วก็จำแนกวิมุตต์ด้วยนะเจโตวิมุตต์ต่างๆแก่พระโคตตะแล้วก็ชี้ทางสว่างเจโตวิมุตต์ก็มีคำอธิบายนะมีศัพท์ของเจโตวิมุตต์อยู่ชี้ทางสว่างของให้กับเพื่อนอเจรกัสสปะนะที่เป็นนักบวชชีเปลือยพระอิสิทัตตะนะจนทั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะท่านจึงยกย่องจิตตคปดีว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นธรรมกถึกนะอันนี้กล่าวย้อนไปนิดหนึ่งเมื่อครั้งที่โตวาทีกับนิคนนัทบุตรนะศาสดาศาสนาเชนเนี่ยปัจจุบันศาสนาเชนก็ยังมีอยู่นะในอินเดียนะมีวัดหลายแห่งเลยนะคือเรียกว่าพุทธมีวัดพุทธใหญ่ตรงไหนก็มีเชนตรงนั้นไปด้วยแล้วนะก็คือท่านก็วางกับดักไว้นะว่าคือท่านเชื่อคำสอนพุทธองค์ไหมว่าสมาธิไม่มีวิตกวิจารเนี่ยมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าจิตตคปดีตอบว่าเชื่อก็จะโดนโจมตีว่างมงายยังไม่ได้พิสูจน์แต่ถ้าตอบว่าไม่เชื่อก็เท่ากับปฏิเสธศาสดาตัวเองนะแต่ว่าจิตตคปดีบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เดินตามความเชื่อนะแต่ว่าท่านเดินด้วยการปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วท่านเห็นผลประจักษ์แจ้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยความเชื่ออีกต่อไปนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านยอมรับตามความสอนอาศัยความไว้วางใจนะแล้วก็พิสูจน์นะแล้วจนเกิดผลขึ้นนะซึ่งเป็นการพลิกคำตอบนะให้กับนิคนนัทบุตรนะแล้วในวาระที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเทวดาก็มาเลยนะข้อเสนอจากสวรรค์เนี่ยบอกบุญขนาดท่านเนี่ยนะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้ครองโลกทั้งสี่ทวีปเลยมีรัตนะแก้วนะแต่ท่านปฏิเสธไปนะท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการตรงนั้นนะซึ่งทำให้ลูกๆที่เฝ้าอยู่เนี่ยก็มีลูกด้วยนะจิตตคปดีเนี่ยลูกๆก็ร้องไห้ว่าพ่อเพ้อซะแล้วนะแต่พ่อบอกว่าไม่ได้เพ้อนะเพราะว่าท่านบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินะเนี่ยจิตตคปดีตอบแบบนั้นนะนะเพราะว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะนั่นไม่ยั่งยืนแล้วก็ต้องทิ้งละทิ้งไปนะแต่ว่าศรัทธาเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นถาวรไปสุทธาวาสพรหมโลกไม่ต้องกลับมาเกิดในพรหมโลกอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตโดยย่อของจิตตคปดีนะผู้เป็นเลิศนะทางเป็นเลิศทางเป็นเอตทัคคะทางธรรมกถึกนะเดี๋ยวเราก่อนจะไปถึงท่านหัตถกะอารวกะเนี่ยนะเดี๋ยวเราลงมาดูวิดีโอสั้นๆ นะ2นาทีของท่านจิตตคปดีนะโดยด็อกเตอร์มาลินีนะแต่รู้สึกจะทำภาพท่านอายุมากไปหน่อยแต่จริงๆท่านน่าจะหล่อกว่านี้นิดนึงครับเดี๋ยวลองดู
1: ในยุคพุทธกาลณเมืองมัชชิกาสนมีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าจิตตคฤหบดีท่านคือผู้ครอบครองกองทรัพย์มหาศาลทว่ากลับไม่เคยหลงไหลในความมั่งคั่งทางโลกสำหรับท่านทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดคืออริยทรัพย์แห่งปัญญาท่านได้น้อมถวาย

ายสวนมะม่วงสร้างเป็นอัมพาตกวันมหาวิหารเพื่อเป็นที่พึ่งแห่งสงฆ์จิตตคฤหบดีมิใช่อุบาสกผู้เพียงแต่ให้ทานแต่ท่านยังเป็นนักปฏิบัติผู้เข้าถึงความสงบอันล้ำลึกบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลแม้จะอยู่ในเพศคฤหัสถ์สวมอาภรณ์อันวิจิตรแต่จิตใจกลับงดงามและบริสุทธิ์ดุจบรรพชิตท่านมีความแตกฉานในพระธรรมอย่างหาตัวจับยากสามารถแสดงธรรมสนทนาและไขข้อข้องใจให้แก่เหล่าพระเถระได้อย่างลึกซึ้งด้วยความเคารพอย่างสูงสุดปัญญาของท่านไม่ได้เกิดจากเพียงศรัทธาที่มืดบอดแต่เกิดจากการประจักษ์แจ้งด้วยตนเองจนแม้แต่นักบวชนอกศาสนายังต้องยอมจำนนต่อสัจธรรมที่ท่านกล่าวในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่ามกลางหมู่เทวดาที่มาต้อนรับเชิญชวนสู่สวรรค์ท่านยังคงมีสติมั่นคงสั่งสอนบุตรหลานและบริวารให้ยึดมั่นในพระรัตน

นี่ก็เป็นชีวิตของจิตตะข้าบดีนะซึ่งเป็นอุบาสกตราชูนะเป็นอุบาสกต้นแบบที่พุทธองค์บอกว่าเออเนี่ยนะถ้าเธอนะจะเป็นอ้อนวอนเนี่ยก็ขอให้อ้อนวอนให้นะเป็นอย่างอุบาสกจิตตะข้าบดีเธอหรือว่าหัตถกะอาละวะกะนะดังนั้นเรามาดูชีวิตของหัตถกะอาละวะกะเลยนะจะมีเวลาไปถึงคุณชุตรากับนันทมาตาไหมก็หัตถกะอาละวะกะเนี่ยก็พูดง่ายๆว่านะคือเป็นชาวเมืองอาละวีนะอาละวะกะคือนะเป็นเอตทัคคะเลื่อนในการสงเคราะห์บริษัทนะด้วยสังขาวัตถุสีนั่นแหละนะคือในช่วงที่นะคือกษัตริย์อาราวีเนี่ยไปโดนคือไปพูดง่ายไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์แล้วก็ท่านก็บอกว่าสัตว์ออกทางใครคนนั้นต้องโดนลงโทษเพราะคนสัตว์มันมาหนีออกทางท่านท่านก็เลยอายนะก็เลยต้องจับให้ได้สุดท้ายก็จับได้แหละแต่มันเหนื่อยมากก็เลยไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่นะซึ่งร่มเงาดีมากปรากฏว่าเป็นที่อยู่ของยักษ์ยักษ์ก็เลยจับไว้ได้นะท่านก็เลยขอแลกอิสรภาพกับการส่งคนมาให้กินวันละคนนะยักษ์ก็โอเคเพราะวันนั้นอิ่มพอดีท่านก็ส่งนักโทษในเรือนจำจนหมดเกลี้ยงเลยนะสุดแล้วก็ส่งคนชราก็เกลี้ยงอีกคราวนี้ก็เอาทารกไปแทนสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงมีครรภ์ก็หนีไปเมืองอื่นหมดนะก็เหลือพระราชโอรสองค์เดียวนะก็ต้องส่งพระราชโอรสไปนะแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยได้เห็นอุปนิสัยของพระราชโอรสผู้เป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมานานนะก็เลยมาขัดขวางอาละวะกยักษ์ซะก่อนโดยมันนั่งในที่ประทับของอาละวะกยักษ์เลยนะซึ่งอาละวะกยักษ์เนี่ยก็ยักษ์ก็เป็นอารมณ์ร้อนอยู่แล้วมีชีวิตมานานตั้งแต่ยุคของพระเจ้ากัสสปะนะโกรธมากนะรีบกลับมาจากที่ประชุมเลยเพื่อมาเล่นงานพุทธองค์นะโดยเฉพาะการต่อสู้ฤทธิ์ของยักษ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในบทพาหุง8นะเรียกว่าในบทสวดเนี่ยได้กล่าวว่ามียิ่งกว่าพญามารอีกนะสุดท้ายก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้เลยนะเป็นการบูชาพระองค์หมดเลยนะสุดท้ายพระองค์ก็เลยนั่งประทับบนบัลลังก์ของพญายักษ์นี่แหละนะพญายักษ์เมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าให้พระองค์ขึ้นลงขึ้นลง3ครั้งพระองค์ก็ทำตามจิตใจก็เริ่มอ่อนโยนนะพอครั้งที่4พระองค์ไม่ลงแล้วนะก็เลยถามว่าจะถามอะไรจะคุยแล้วก็คุยเลยพญายักษ์ก็เลยถามปัญหาพุทธองค์นะจริงๆก็รวมแล้ว13ข้อนะจริงๆคำถามน่าสนใจก็เลยเอามาด้วยนะว่าอะไรเป็นทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษพุทธองค์บอกว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐของบุรุษอะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้พุทธองค์บอกว่าธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้เราก็ยังถามว่าอะไรเป็นรถที่ให้ประโยชน์สำเร็จกว่ารถทั้งหลายบอกสัจจะเป็นรถที่ให้ประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายเราก็ยักถามต่อนะอันนี้หมวดแรก

สี่ข้อนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นผู้อย่างไรว่าประเสริฐที่สุดพุทธองค์บอกว่าผู้อยู่เป็นอยู่ด้วยปัญญานะมีความไม่ประมาทนี่แหละปัญญาประเสริฐที่สุดนะเราก็ยักก็ถามอีกหมวดนึงนะบอกบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรนะโอคะคือห้วงน้ำตื้นหน่อยพุทธองค์บอกบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธานะแล้วบุคคลเราก็จะถามต่อบุคคลข้ามอันนบได้ยังไงอันนี้ห้วงน้ำลึกพุทธองค์ก็บอกว่าข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะถามบอกบุคคลล่วงทุกข์ได้อย่างไรพุทธองค์บอกตอบว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรแล้วก็ยังถามต่อนะหมวดนี้บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรพุทธองค์บอกว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะแล้วกยักษ์ก็พอใจขึ้นตามลำดับนะแต่ก็ยังถามต่อแล้วบุคคลทำยังไงได้ปัญญานะพุทธองค์บอกว่าบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ประมาทนะแล้วก็ฟังธรรมอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาต่อมาอารมณ์กยักษ์ถามว่าแล้วย่อมหาทรัพย์ได้ยังไงพุทธองค์ก็ตอบว่าบุคคลผู้มีธุระกระทำการสมควรมีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้อารมณ์กยักษ์ถามต่อย่อมได้ชื่อเสียงอย่างไรบุคคลได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์เนี่ยพุทธองค์ตอบจะผูกมิตรทั้งโลกทั้งหลายไว้ได้อย่างไรบอกผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้นะเนี่ยมีพุทธพจน์ด้วยนะแล้วอารวกยะก็ถามว่าแล้วบุคคลละโลกจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกอื่นเนี่ยทำยังไงย่อมไม่เศร้าโศกพุทธองค์ก็เลยตอบว่าบุคคลผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือนมีธรรมะสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติจาคะนะจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเนี่ยตอบอรวกยักษ์ไปนะแล้วพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าหากว่าในโลกนี้จะมีเหตุในการได้ชื่อเสียงยิ่งไปกว่าสัจจะได้ปัญญายิ่งไปกว่าธรรมะนะมีเหตุในการผูกมิตรได้ยิ่งไปกว่าจาคะหรือมีเหตุในการหาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติเนี่ยสัจธรรมขันติจาคะเนี่ยนะท่านไปถามสมณะพราหมณ์พรหมละโลกมารละโลกเทวโลกเนี่ยไปถามว่ามีเหตุอะไรไหมที่มันยิ่งกว่านี้เนี่ยอรวกยักษ์ก็เป็นผู้มีปัญญาก็แน่บอกทำไมข้าพระองค์ต้องไปถามด้วยล่ะในเมื่อวันนี้พุทธองค์มาเพื่อโปรดข้าพเจ้าโดยเฉพาะเนี่ยนะพูดจบก็ทำใจนิ่งได้นะแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ในที่สุดนะนี่ก็คืออรวกยักษ์นะแล้วก็ได้ตั้งใจภาวนาว่าเนี่ยจะเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านเมืองโซมวงเพื่อประกาศความงดงามแห่งพระธรรมนะแล้วก็เลยนะเป็นเวลาเดียวกับราชบุตรเอาทารกราชโอรสมาพอดีนะอรวกยักษ์ก็อายม้วนเลยเพราะว่าบรรลุธรรมแล้วนะแต่รับพระกุมารด้วยความเคารพแล้วก็ถวายพุทธองค์พุทธองค์ก็ประทานพรเพื่อความโปรดส่งกลับคืนมาอรวกยักษ์ท่านก็ส่งคืนให้ราชบุรุษอีกนะอันนี้ก็คือชีวิตของอรวะหัตถกะอรวกะนะแล้วก็ภายหลังพอท่านโตเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอนาคามีมีบริวาร500คนนะไปไหนท่านก็นำประชาชนนะนำบริวารนะอริยชนที่เป็นอริยชนด้วย500คนเนี่ยคือท่านก็รวมใจได้หมดเลยนะจนพุทธองค์ถามว่าท่านทำยังไงถึงรักษาทีมไว้ได้นะท่านก็ตอบว่าเนี่ยนะคือท่านก็ให้ทานนี่แหละนะคือถ้าเขายินดีในของก็สงเคราะห์ด้วยกันให้ถ้าเขายินดีด้วยการพูดนะให้น่ารักพูดไพเราะเนี่ยก็ส่งข้อด้วยการพูดจาที่ดีหรือว่าเขาอยากจะให้ช่วยกิจแล้วก็ส่งข้อด้วยการช่วยกิจนะหรือวางตนแบบเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะก็วางตนให้เหมาะสมนะเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตามแต่คนต้องการนะอยากได้ความช่วยเหลือต่างๆก็ช่วยไปเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยนะก็เลยเป็นเลิศทางการส่งเคราะห์บริษัทนะเนี่ยแล้วท่านก็ชมหัตถกะอรวกะว่ายังมีคุณสมบัตินะคือเป็นผู้มีอริยทรัพย์7ด้วยนะก็คือมี

ามีศีลนะมีฮิริโอตปะฮิริแล้วก็โอตปะแล้วก็มีพหุสัจจะมีจาคะแล้วก็มีปัญญานะอันนี้ท่านได้สรรเสริญหัตถกะอารวกะไว้ด้วยแล้วได้มีผู้ที่ภิกษุที่ได้ฟังธรรมนี้นะก็เลยมาเล่าให้กับหัตถกะอารวกะฟังซึ่งหัตถกะอารวกะก็นะบอกว่าคือปกติแล้วพุทธองค์เนี่ยได้สรรเสริญอุบาสกหรือใครบ้างไหมแบบในที่ท่ามกลางเนี่ยที่ประชุมเนี่ยพระท่านก็บอกก็ไม่นะไม่ได้สรรเสริญมีแต่ว่ามีแต่ยกพระไว้เนี่ยนะอุบาสกหัตถกะแล้วก็บอกดีแล้วดีแล้วก็พูดง่ายๆเป็นผู้มักน้อยเนี่ยไม่อยากจะให้พุทธองค์ต้องมาสรรเสริญพระรูปนี้ก็เลยนำความนี้ไปกราบทูลพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยประกาศในที่ประชุมว่าเนี่ยขอยกให้หัตถกะอารวกะเนี่ยเป็นเลิศในการสงเคราะห์ประชุมชนนะอันนี้ก็คืออุบาสกอีกท่านหนึ่งที่พุทธองค์ให้ยกให้เป็นอุบาสกที่อุบาสกทั้งหลายเนี่ยควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นตราชูอุบาสกนะส่วนนะอุบาสิกาทั้งสองท่านเนี่ยก็คือนางคุชุตรานะซึ่งเป็นเลิศทางพหูสูตรนะได้ฟังธรรมแต่ว่าได้ตั้งความปรารถนามาแสนกลับแล้วนะเพียงแต่ว่าได้ไปล้อเล่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะที่หลังค่อมนะก็เลยทำท่าค่อมบ้างนางก็เลยเป็นค่อมมาตลอดเลยนะแล้วก็เคยไปใช้ภิกษุณีอรหันต์เนี่ยหยิบของให้นะก็เลยต้องมาเป็นภาษีมาตลอดเลย500ชาติเลยนะแต่ว่าที่ได้ปัญญาเพราะว่าครั้งที่พระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตแล้วอาหารมันร้อนเนี่ยก็เลยถอดกำไร8อันของตัวเองถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนะคือไม่ได้ด้วยอานิสงส์ของกำไรนะแต่ว่ากำไรเนี่ยเพื่อรองบาท ที่มันร้อนนะคือได้ใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาว่าบาทมันร้อนมันต้องมีตัวรองนะก็เลยถวายกำไรไปถวายไปเลยนะตรงนี้แหละที่คัมภีร์บอกว่าทำให้มีปัญญามากนะซึ่งจริงๆก็นะก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะที่เราได้ใช้ปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากแล้วนางคุชิตราเนี่ยนะก็ยังเคยเกิดมาเกี่ยวข้องกับพุทธองค์อีกหลายครั้งนะแต่สังเกตว่าก็จะเป็นทาสีมาตลอดเลยนะเช่นในพีสัชชาดกเนี่ยที่เกิดเป็นทาสีในตระกูลพระโพธิสัตว์นะที่ออกบวชกันทั้งหมดทั้งพี่น้อง7คนเลยนะแล้วรวมทาสีรวมสหายเก่าด้วยเป็น11คนแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ยุ่งในกามเลยนะแล้วจนกระทั่งเท้าสักกะต้องมาลองใจนะเอาอาหารของพี่ใหญ่ไปซ่อนสัก3วันนะปรากฏว่าต้องเรียกประชุมว่าใครเอาอาหารไปก็ทุกคนก็ให้สัจจะว่าไม่ได้เอาไปนะถ้าเอาไปเนี่ยขอให้ใครที่เอาไปเนี่ยก็สาปแช่งนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองใหเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้เป็นมเหสีให้เป็นขหบดีใหญ่นะคำสาปแช่งของบรรพชิตกลายเป็นคำความปรารถนาสูงสุดของคฤหัสถ์นะเพราะว่าท่านมองว่ากามเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะอันนี้เป็นเรื่องพีสัชดกที่กล่าวถึงเพราะว่านางคุชิตุลาก็เป็นทาสีเหมือนกันนะจิตตคบดีเป็นนายท่านเป็นท่านเหมือนกันทาสานะแล้วก็หรือว่าเรื่องของงูที่กัดลูกชายพระโพธิสัตว์ตายเนี่ยนะนางก็เป็นนางทาสีเหมือนกันแล้วนางก็ไม่ได้เศร้าโศกเพราะว่าทุกคนไม่มีใครเศร้าโศกแต่ว่านางให้เหตุผลว่าหม้อน้ำที่แตกไปแล้วเนี่ยหม้อดินเนี่ยมันต่อใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะเศร้าโศกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่คือตัวอย่างที่นางไปเกิดร่วมกับพุทธเจ้าหลายพระองค์นะจึงไม่น่าแปลกใจว่าพบเจ้าสุดท้ายก็มาเจอกันอีกนะส่วนอีกท่านหนึ่งคือนันทะมาตานะนันทมาตาเนี่ยซึ่งท่านก็พูดง่ายๆว่าสื่อสารกับคือท่านเนี่ยสวดมนต์อยู่นะบทปริยานสูตรนะก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องเนี่ยแหละนะเรื่องการพิจารณาต่างๆเนี่ยแล้วท้าวเวสสุวรรณโอหะมาได้ยินมันไพเราะมากเลยท่านก็เลยหยุดฟังจนจบนะแล้วก็เข้ามาทักกับนางนางก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะนางก็อยู่ในวัยสาวแต่บรรลุเป็นพระอนาคามีเหมือนกันนะนางก็บอกว่างั้นถือว่าการสวดมนต์ของข้าพเจ้าเป็นการต้อนรับท่านแล้วกันท้าวเวสสุวรรณ

ก็บอกว่าถ้าจะต้อนรับท่านจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาเนี่ยให้นิมนต์มาฉันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยนะนางก็โอเคตามนั้นก็นิมนต์มาพอพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะฉันเรียบร้อยนะท่านก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะกับพระสารีบุตรนะซึ่งพระสารีบุตรก็เลยบอกว่ามันอัศจรรย์จริงนะว่าท่านเนี่ยได้คุยกับท้าวเวสสุวรรณโณอย่างไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเลยแล้วท้าวเวสสุวรรณโณก็นับถือท่านเป็นพี่สาวเพราะบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็บางทีก็เรียกตัวเองเป็นพี่บ้างเพราะอายุ9ล้านปีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตกใจอะไรท่านก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นนะท่านโดนบุตรชายเนี่ยโดนพระราชาจับไปประหารเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดความเศร้าหรือความโกรธนะเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกมันเรียกว่าจิตของท่านเนี่ยจิตตุปบาทเนี่ยนะคือการเกิดของจิตขณะหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีเลยนะเนี่ยใช้คำว่าจิตตุปบาทเลยหรือว่าสามีเก่าเกิดตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์แล้วกลับมาหาท่านใหม่เนี่ยท่านก็เฉยๆนะไม่ได้ดีใจหรือว่าจะหวาดกลัวอะไรทั้งที่แปลงร่างเป็นเหมือนคนก่อนเลยอะเป็นต้นนะหรือว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจด้วยแม้แต่ใจยังไม่เคยคิดเลยกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะนี่ก็เป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งนะซึ่งพระสารีบุตรก็ยกย่องว่าแม้เพียงจิตตุปบาทเนี่ยท่านก็บริสุทธิ์ตลอดเลยนะหรือว่าพอหลังจากภาวนาตนเป็นอุบาสิกาแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะแกล้งละเมิดสิกขาบทใดๆเลยนะนะมันมีการแกล้งได้นะคือเช่นว่าไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันเฉียดๆนะแต่มันก็ไม่ผิดอ่ะท่านก็ไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะแล้วท่านก็เชี่ยวชาญในสมาบัติต่างๆนะเนี่ยนี่ก็คือจนกระทั่งตัดสังโยชน์ได้5ข้อนะนี่ก็คือนะนันทะมาตานะเวลุกันดะกุตีนะซึ่งเป็นอุบาสิกาตราชูอีกท่านหนึ่งนะที่พุทธองค์ให้เอาเป็นแบบอย่างนะวันนี้ก็ในโอกาสที่นะอีก7วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะแล้วก็เราจะมีการบวชอุบาสกถึง11ท่านในปีนี้ถือว่ามากที่สุดนะในการบวชอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่สร้างวัดมาเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีการบวชสามเณรปริยัติธรรมอีกถึง8รูปนะจริงๆ9รูปนะแต่อีกรูปหนึ่งเป็นนาคหลวงที่ต้องบวชที่โดยพระบรมราชูปถัมภ์นะบวชอีกวันหนึ่งนะแต่8รูปนี้ก็มีทั้งปริยัติธรรม3ขึ้นไปจนถึงปริยัติธรรม9เลยนะที่จะบวชในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เลยนำเรื่องอุบาสกตราชูนะหรือว่าอุบาสกต้นแบบเนี่ยมาแบ่งปันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็ด้วยอนิสงส์ในการบรรยายธรรมในครั้งนี้นะก็ขออารัธนาบารมีธรรมของมหาปิวชนียาจารย์ได้ปกปักรักษาทุกท่านให้แข็งแรงนะอายุยืนรุ่งเรืองอยู่ในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในนะที่เป็นพระภิกษุก็เป็นทั้งพระภายนอกพระภายในแล้วสามารถสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเถิด

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัด

0: ึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสันติภาพที่แท้จริงในโลกจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนต้องเข้าถึงสันติสุขภายในเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในได้สันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายทุกทรมานทั้งหลายเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นเลยในตัวมนุษย์มีกายมีวาจามีใจมีสามอย่างนี้เป็นหลักคำพูดจะออกมาก็ดีการกระทำจะบังเกิดขึ้นให้สับสนวุ่นวายก็ดีมันก็มาจากความคิดถ้าคิดดีก็พูดดีพูดดีก็ทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความสับสนวุ่นวายความทุกข์ทรมานก็จะบังเกิดขึ้นมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารงานบุญในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมใจกันรับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาณมหารัตนวิหารคต25วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมีคณะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมารับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีป8อักษรเนื่องในวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยประทีปนับแสนดวงจะถูกนำไปจัดวางเพื่อทำการจุดประทีปแปลเป็นอักษรภาพสื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและคึกคักทุกท่านต่างรับบุญด้วยความประ

0: และใจที่ใสสะอาดซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกสมาธิความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัท4โดยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์จากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งต่อสันติสุขไปทั่วโลกซึ่งการเตรียมงานในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมใส่ฐานประทีป LED ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาก่อนที่จะถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ในการจุดประทีปแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกค่ะ
1: หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าเรามารับบุญเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ทำละเอียดแต่เราก็ได้บุญทุกเรื่องที่เราทำโรงงานทำ LED ทุกสิ่งทุกอย่างที่งานของวัดเราได้บุญหมดค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องนั่งละเอียดอย่างเดียวถึงจะได้บุญงานอยากของหลวงพ่อทุกบุญได้บุญหมดขอให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญที่เรากำลังทำอยู่แล้วนึกถึงว่างานมันลุล่วงไปด้วยเราด้วยมือฝีมือของเราเราก็จะปลื้มค่ะก็เวลาลงลานทำแล้วก็ไปวางโคม LED อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าให้มันติดไม่ติดแล้วก็ต้องซ่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วผ้ามันออกมาจะมีรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปหลวงปู่บ้างแล้วแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันพอเราได้ดูแล้วภาพที่ออกมาในจอเนี่ยรู้สึกมันสวยมากสวยมากๆเลยก็เลยมีความสุขว่าเอ้ยภาพอันนี้ที่เราทำด้วยกับมือเหรอเราประทับใจมากพอเราดูแล้วมันมีความสวยแล้วก็ลิ้นความสุขเฮ้ยเราจะต้องมาทุกๆรอบที่มีการประกอบ LED แล้วก็สิ่งไหนที่เขาไม่รู้เราก็แนะนำไปเพราะเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้เพิ่มทุกบุญที่เราทำบุญอะไรก็ได้ที่ของวัดเราได้บุญหมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดโต๊ะจัดความระเบียบเตรียมอะไหล่ให้เราใช่ไหมคะส่วนเรามาแล้วก็ขั้นแรกก็จะเป็นมาลักษณะมาแบบนี้เราก็จะมาใส่ฐานจะมีคนใส่ฐานพอใส่ฐานเสร็จแล้วก็ทดลองดูให้ไฟมันติดพอมันติดปุ๊บเราก็ต้องใส่ก้นอันนี้ก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันหลุดพอไปลงลานทำมันก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้งานมันเยอะขึ้นเราใส่ถูกแล้วก็ทดลองให้ติดเราก็จะใส่ฝาแบบนี้นะคะหลังจากจบงานแล้วเราก็เก็บด้วยเราต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราก็จะประทับใจว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่ผ่านด้วยฝีมือของเราก็เรารู้แล้วว่าคือการประกอบ LED เนี่ยมันเป็นบุญของเราต้องพลาดไม่ได้แล้วเราไม่ใช่มาคนเดียวเราจะต้องชวนเพื่อนๆอาสาสมัครกองไหนก็ได้ให้เราลงไปในไลน์ว่าให้เขารับรู้ก็ให้มาเอาบุญกับเรานะให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะให้เราถึงนึกถึงว่าดวงไฟมันติดตาเราก็จะใสเหมือน LED ที่เราประกอบมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับในการชีวิตเราถ้าเรามีแสงสว่างมีอะไรที่มันพอมันแสงสว่างแล้วมันก็ทำอะไรมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายทุกเรื่องนะคะ
0: ผู้แทนคณะศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวจังหวัดปทุมธานีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีมติ

วัชระปัทมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีมติ

0776776000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัพพลาโหติอักุพโตพูดแต่ไม่ทำก็ไม่มีผลสำเร็จสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

รัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์

หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสหามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอันมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพังคะนะมะกะเรืองกะโรมะเสนะอะโมตัสสะภะคะวันโตละขึ้นหนูอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ

ทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจุบทวีปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยม สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมรุสานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือธรรมกายมัคควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจ สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก ไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญนั้นย่อมเท่ากันพระปพังกรเถระจากนั้นเขาได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเมื่อแสนกับที่แล้วพระเจดีย์นั้นอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายพระเจดีย์นั้นอันหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมหักพังอยู่คนทั้งหลายไม่อาจที่จะเข้าไปกราบไหว้พระเจดีย์ได้เขาได้ทำงานของบิดาและปู่อยู่ในป่านั้นได้เห็นพระเจดีย์ปรักหักพังคันได้เห็นพระเจดีย์แล้วมีจิตเลื่อมใสเคารพว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด หักพังอยู่พระเจดีย์ไม่มีอะไรบังแดดฝนไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณและมิใช่คุณเขาได้แผ่วถางพระเจดีย์นั้นแล้วก็ทำและไปประกอบการงานของตนเมื่อแผ่วถางแล้วได้กระทำกราบไหว้พระเจดีย์นั้น8ครั้งกลับไปที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้ว

นั้นละกายมนุษย์ไปแล้วเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานทองอันบุญกรรมทำไว้ดีแล้วในภพดาวดึงสวยงามมากเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ เขาได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่มีสมบัติมากมายความบกพร่องในสมบัติไม่มีแก่ท่านเลยนี้เป็นผลของการแผ้วถางเมื่อเข้าไปในป่าใหญ่ด้วยคานหามหรือด้วยคอช้างก็ตามจะไม่ได้ทางใดๆในทิศทางนั้นคอยรู้สึกว่ามีตอและหนามเลยด้วยบุญที่ทำไว้ดีแล้วนั้นโรคเรื้อนฝีกราบโรคหลมบะหมูคุดราดหิดเปื่อยหิดน่านไม่มีแก่เขาเลยนี่เป็นผลแห่งกรรมในการแผ่วถางรอบรอบพระเจดีย์เพราะกรรมที่ได้แผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอยู่อีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในร่างกายของเขาเลยเพราะบุญในการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสองภพเท่านั้นคือเทวดาและมนุษย์พอแผ่วถางทำความสะอาดร่างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองเป็นผู้มีรัศมีในที่ตั้งปวงพอแผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พอแผ่วถางทางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีพอแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับเด็กกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดมรดกบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหนอเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหาย บุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบุญชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวัตกินติรัตโนพระภูนันดารุธัมโมพระโอภาสปัญญาโภพระบายอั้นพระพัทโรพระมหาพิทักษ์กันตะชโยพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอันนันจักรวาลอันไม่มีประมาณพร้อมด้วยอุทิศบุญให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์กัลยาณมิตรอันนันต์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอันนันต์อาสวะโพคินกัลยาณมิตรภัย

สารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัจราศิโรธสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไกรมิตรสุริพรชายาสุจริตและครอบครัวโตกาอรัญญเศษไกรมิตรสุริยสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจไกรมิตรกิติวัฒนาพรการตาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างไกรมิตรมารีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคไกรมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์ไกรมิตรสุจันยาวรุษวริษาพิจารณาภิรัตไกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูล พ่อเรือนดิษแม่มโนรีมากรุ่งแจ้งไกรมิตรสุวรรณาสุวัตราสุเรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคางกฤตมงคลวันจิตเรืองพัฒนกุลและครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตอรันพันประภาปริปัญชยามกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาแม่จินดารัตนาโภขาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฑิดารักศิลขันกฤตมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกฤตสุวภีหงกฤตสุวภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒคณะกฤตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกฤตไรวินบุญเลิศครอลินกฤตวรรณภาลักษ์บุญสกุลเจริญกฤตพัฒนาพงพุ่มทิมกฤตสมจิตโชระเดอร์กมิตรหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปแม่ลิเทียมอิมครอบครัวกรวิจิตศิลป์พ่อบุญส่งใบสนกมิตรเสถียรชวีวันอาชวนนิยุตอาชวนิยุตกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรอึงศรีแซ่หวังกมิตรสนอธรรมบุตรกมิตรวริษฐาสังแก้วกมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยากมิตรอื่อกิมปิวตั้งเฉงบวยบุญสิริวัฒนกุลกมิตรธิดานายกองแหลงกมิตรสุนทรสายันจำเนียนศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

ทีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์

พระนันเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีไม่มีความประมาณไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นขอให้พระธรรมกายสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นไม่มีทุกข์กายใจตลอดไปถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้บรมานจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเทอญอาทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุญทางภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโธเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุม

0: พุทธสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสัตย์เร็วแรง ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกวินาทีกับดุสิตบริยานทั้งงามด้วยพระธรรมกายสว่างตะวันทุกชาติเกิดใหม่ทุกคราวเร็วบรรลุเร็วสำเร็จเร็วและไม่หลุดไปไหนทุกชาติจนถึงที่แสดงธรรมเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความสื่อ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
0: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: พระลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับ

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอัน

0: การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวัยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

เมื่อเราได้ถวายทานแล้วได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาแล้วก็ต้องให้เห็นผลทานให้เห็นผลศีลและให้เห็นผลของการเจริญภาวนาจึงจะได้ชื่อว่าเราทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วใช้บุญใช้ศีลใช้ภาวนาเป็นอย่าเกียจคร้านจงหมั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ให้เสมอเพื่อเราจะได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนี้

0: สุภาพโลกก็สุภาพรวยเมื่อเราสุภาพโลกก็สุภาพรวย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อ

มืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่และขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝ่ายวิทยาทุกรูปนะครับนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งรวมถึงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งในห้องส่งและทั่วโลกเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสมาพบกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันใช่ไหมเอ่ย นะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการได้พบกันนะถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่านะโดยเฉพาะเราได้มีลมหายใจอยู่กับตัวเราเองนะได้เจอคนในกระจกนะก็อย่าลืมคุยกับเขาเนาะเอ็นดูเขานะเพราะมีเขาทำให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีเนาะนะได้นะเพราะเราลงมาเกิดก็ต้องอาศัยกายมนุษย์นั้นกายมนุษย์ก็คือตัวของเรานะเราก็ต้องมีทั้งกายและก็ใจเนาะนะจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนผู้รู้อีกกี่วันจะถึงวันวิสาขบูชาเอ่ยฮันวันวิสาขบูชาวันที่เท่าไหร่เอ่ย31พฤษภาคมนะที่จะถึงนี้ในพุทธศักราช2569นะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ทำให้พระอาจารย์นะหรือว่าหลวงพี่เองได้คิดหัวข้อขึ้นนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ว่าหลวงพี่จะเทศหัวข้ออะไรดีนะเราก็นึกถึงวันวิสาขบูชานะขอเทศเป็นพุทธบูชานะก็คิดหัวข้อขึ้นว่าวันที่โลกได้พบความสุขนะวันที่โลกได้พบความสุขดังนั้นก็นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนเป็นความสุขอันไหนเป็นความเพลินเนาะบางทีก็ยืมคำกันไปใช้เนาะซึ่งความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานั้นคือสิ่งใดเนาะเมื่อการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่ค้นหาความสุขที่แท้จริงนะถ้าเราจำได้นะในพระชาติสุดท้ายคือปัจจุบันนี้เนาะท่านเองก็พร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถือว่าเลิศในยุคนี้มนุษย์ท่านไหนจะเสมอเหมือนนี้ไม่ได้เลยนะนะฉะนั้นเนี่ยยากมากเลยตระกูลก็เป็นตระกูลกษัตริย์นะลักษณะรูปก็เป็นลักษณะมหาบุรุษนะขณะเดียวกันก็คุณสมบัติท่านก็มีดวงปัญญาเป็นเลิศนะแตกฉานทั้งทางโลกนะในอายุที่ยังน้อยอยู่เลยนะทั้ง18ศาสตร์ว่ายุคนั้นมีความรู้อะไรนะที่จะศึกษาเมื่อท่านศึกษาแล้วท่านก็แตกฉานหมดเลยเนาะก็เรียกว่าชีวิตท่านมีแต่อ๋อไม่ค่อยมีเอ๊ะนะสมมติเรานี่เอ๊ะหรืออ๋อ ก็เอ๊ะอ๋อนะพระอาจารย์ก็เหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยเราก็กำลังสั่งสมอยู่แต่ขณะเดียวกันท่านก็แสวงหาทางนะแสวงหาความสุขเนาะนะซึ่งตลอดชีวิตของพระองค์ท่านนะความสุขในการมาพบเนี่ยเพลิดเพลินด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะท่านก็ไม่มีใครเกินท่านละนะท่านเองก็มีบุญมีวาสนาแต่ขณะเดียวกันท่านเองด้วยดวงปัญญาก็คิดสอนตัวเองได้ในวันที่มาเจอผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาก็ตั้งคำถามว่านั่นคืออะไรนะแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นไหมนะที่สุดแล้วนะผู้ที่ตามก็บอกว่าพระองค์ท่านนะใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดเลยนะด้วยดวงปัญญานะด้วยดวงปัญญาของท่านท่านเลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะดูสินะอย่างถ้าเป็นคนทั่วไปเกิดมาก็ไม่ได้เคยคิดตั้งคำถามเลยนะว่าเราเกิดมาแล้วจะเกิดมาทำไมนะตายแล้วไปไหน

0: หรือบางทีเกิดมาก็เพลิดเพลินพอเจอความแก่ก็พยายามชะลอความแก่นะ เราก็ทำทุกวิถีทางเนาะนะเพื่อชะลอความแก่คือทางโลกนี่เขากลัวแก่เนาะนะทางโลกกลัวแก่นะแต่พวกเรานักสร้างบารมีนี่นะนะการชีวิตผ่านไป1วันก็ได้สร้างบารมี1วันนะชีวิตผ่านไป1เดือนก็ได้บูชาข้าวพระอีก1เดือนผ่านไป1ปีก็ได้ทอดกฐินอีก1ปีนะนี่หรือว่า22เมษายนที่ผ่านมา 40,000 ประวัติโอ้โหเนาะใครมาเกิดในปี2ปีนี้หรือใครได้มาบวชนะครับก็ถือว่าโอ้โหนะพระอาจารย์บวชมา20กว่าปีกว่าจะได้สั่งสมบุญกับพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนานะตลอด20ปียังไม่เท่ากับ2ปีที่ผ่านมานะ นะก็อนุโมทนาพระอาจารย์แล้วก็ลูกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกเลยนะสาธุงั้นทางโลกเขากลัวแก่ทางธรรมเนี่ยกลัวจะไม่ได้แก่นะนะคือเราจะไม่เสียใจหรอกนะเพียงว่าแค่เสียดายนะถ้าเราต้องตายไปก่อนเนาะฉะนั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงสมัยที่ทรงเป็นนะก็เรียกว่านะเจ้าชายสิทธัตถะท่านเองก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เนี่ยเพื่อพบสุขอันเกษมนะจนสามารถนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่จึงระลึกนึกถึงนะวันหัสจรรย์นะที่วันประสูติของท่านนะวันตรัสรู้ของท่านแล้วก็วันปรินิพพานของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นนะในวันเดียวกันแค่ต่างปีแค่นั้นเองนะดังนั้นก็นะว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามานะชมนะวิดีโอ MV นะวิสาขบูชานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

มัชฌิมาปฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะนะเราก็ได้นะน้อมจิตนะตระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันที่เหลืออยู่นะก็ให้เราได้นึกถึงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสตินะถือว่าเป็นการกำหนดสตินะนะที่เป็นเลิศนะอย่างหนึ่งเลยในสติทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นอานาปานสตินะหรือว่ากายสตินะฉะนั้นพุทธานุสติเนี่ยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อธรรมะเคยบอกว่าเราก็นึกเป็นองค์พระเนาะปฏิมากรเนาะจะนึกเป็นสีทองก็ได้สีเงินก็ได้แต่ถ้านึกแล้วจะปฏิบัติธรรมนะนะได้ง่ายได้ดีก็นึกเป็นสีใสๆนะสีใสๆเราจะได้นึกแล้วก็นะนึกได้ง่ายนะนึกแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนะนึกแล้วก็ผ่องใสได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็การนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนอกจากเราได้สติแล้วเราก็ยังได้นึกถึงคำสอนของท่านได้ด้วยนะซึ่งการตรัสรู้ของท่านเนี่ยการประสูติของท่านกับปรินิพพานของท่านนะก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะถึงโลกเรื่องโลกนี้โลกหน้านะเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะท่านเกิดมาก็มีลักษณะมหาบุรุษนะเกิดมาก็สามารถเดินได้เลยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหัศจรรย์เนาะซึ่งคนหัศจรรย์ก็ต้องคู่กับบุญนะพิเศษที่ท่านสั่งสมมานะนั่นก็แสดงเพราะการที่จะได้ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยจะต้องประกอบเหตุก็คือมีกุศลกรรมบท10นะเป็นอย่างน้อยเนาะกุศลกรรมบท10คือกายวาจาใจนะทั้ง10ข้อเนี่ยบริสมบูรณ์นะสมบูรณ์สั่งสมมาฉะนั้นกุศลกรรมบท10สมบูรณ์ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษนะไม่ต้องไปทำคอสเมติกเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ติดตัวเราไปนะครับนะแล้วเมื่อท่านนะประสูติแล้วนะการตรัสรู้ของท่านนะก็ค้นพบนะอริยสัจ4เนาะอริยสัจ4นะได้ค้นพบทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคเนาะนะมรรคก็อริยมรรคมีองค์8นะเหมือนที่เราได้สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะถ้าย่อแล้วก็นะก็คือศีลสมาธิปัญญานะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแม้พระพุทธองค์จะบังเกิดขึ้นหรือไม่นะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่ท่านเป็นบรมครูนะผู้ที่ไปนะไปเห็นไปรู้นะไม่ได้มานั่งคิดด้นเดาท่านก็ไปเห็นไปรู้ว่าอ๋อนี่ฉะนั้นเนี่ยท่านก็สรุปหลักสูตรนะเป็นหัวใจสำคัญในพุทธศาสนาเราก็คือไตรสิกขานะไตรสิกขานะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนะอยากจะเขาเรียกว่าประเด็นในการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายประเด็นเนาะแล้วก็คำสอนท่านก็มีเยอะแต่วันนี้อยากจะโฟกัสในเรื่องของนะการศึกษานะหรือถ้าภาษาบาลีคือสิกขานะสิกขานะซึ่งสิ่งที่ต้องศึกษาก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อก็คื

ศีลสมาธิปัญญาทีนี้คำว่านิยามคำว่าศึกษาเนี่ยนะหรือว่าที่บาลีเนี่ยสิกขาเนี่ยนะเราต้องตรงกันก่อนคือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะเป็นเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำชีวิตออกแบบได้นะที่เราบอกว่าโชคดีดวงดีตรงนั้นก็เป็นกรรมในอดีตที่มาส่งผลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมงคลของชีวิตนะที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นมงคลที่เกิดจากการกระทำทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยพระสัมมาเจ้าตรัสว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตมีปกติตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดทำไมถึงรวยทำไมถึงจนทำไมถึงสวยหล่อทำไมถึงป่วยไข้ทำไมถึงฉลาดทำไมถึงนะเป็นอัลไซเมอร์นะอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมีหมดเลยหรือบางคนมีทรัพย์ได้ไว้ดูไงแต่ไม่ได้ใช้เงี้ยนะว่าทำทานไปแล้วมันนึกเสียดายในภายหลังอันนี้เวลาทำบุญทำทานทำบุญก็ได้ทรัพย์จริงเนาะแต่ไม่ได้ใช้เพราะจิตไปเสียดายมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ฉะนั้นเลยต้องบอกว่าศึกษาหรือสิกขาในที่นี้แปลว่าข้อปฏิบัตินะคือเราต้องลงมือทำไม่ใช่ศึกษาแค่การอ่านนะหรือการจำนั่นเป็นแค่สุตตะเนาะเหมือนต่อให้เราอ่านพระไตรปิฎกจนจบนะอ่านหนังสือว่ายน้ำนะจนจบนะเราก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นเนาะนะฉะนั้นต้องตกลงกันก่อนว่าคำว่าศึกษาในที่นี้นะมาจากภาษาบาลีสิกขาซึ่งแปลว่าข้อปฏิบัตินะฉะนั้นทุกฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านนำมาให้นะสัตว์โลกทั้งหลายได้ประพฤติก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือใช้ร่างกายเรานี่แหละยาววาหนาคือป้างศอกเนาะก็คือลักษณะของเรานะเขาบอกว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยนะเมื่อยืนแล้วกางแขนออกนะปลายนิ้วข้างขวาจะหลดปลายนิ้วข้างซ้ายเนี่ยนะเมื่อวัดความยาวแล้วจะเท่ากับส่วนสูงจากกระหม่อมจนถึงปลายเท้าเนาะนะใครกลับไปที่พักลองไปวัดดูนะสำหรับกับพระสัทธมิกพระเพื่อนนะหรือว่าพวกเราเพื่อนๆเนาะนะแต่ว่าถ้าวัดแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็เรายังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษเนาะนะฉะนั้นนั่นก็ปรากฏว่าคำว่าศึกษาหรือสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่ท่านมาค้นพบก็คือว่าท่านก็ให้ศึกษานะเพื่อเราจะได้พบความสุขนะที่แท้จริงที่บอกวันที่โลกพบความสุขเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองเกิดมาในโลกเนี่ยนะหรือก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดเนี่ยเราก็เด็กๆเราจะมีเขาเรียกว่าความสุขความสนุกจากการได้เกิดมาได้เล่นของเล่นเนาะแล้วพออยู่ในวัยเรียนเราก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็สนุกได้ไปเจอเพื่อนนะแต่พอสักระยะนึงนะเราเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็มีความสุขจากของสวยของงามการได้เที่ยวงานนะสมัยนี้ยูทูบเบอร์นะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะนะก็นะก็ไปเที่ยวได้แต่ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเนาะนะแล้วก็นะพอโตขึ้นเราเรียนจนจบมหาวิทยาลัย16ปีแล้วเนาะบางท่านก็เบื่อแล้วนะอยากทำงานแล้วนะแต่บางท่านก็ทำงานด้วยเรียนต่อโทเอกอีกปรากฏว่าก็ทำงานเราก็มีความสุขความท้าทายจากการทำงานได้มีเงินมีอิสระทางการเงินนะไม่รู้อิสระแค่ต้นเดือน7วันหรือเปล่าเนาะนะเงินเดือนออกเป็นเงินเดือน7วันพอหลัง7จ่ายค่าใช้จ่ายหมดเหลือ บางคนติดลบหรือเปล่านะนะนะฉะนั้นเนี่ยก็นะพอทำงานเสร็จบางคนก็คิดจะหาคู่ครองเนาะคิดว่าการมีคู่มีเพื่อนสนิทนะมีคู่ครองจะได้มีความสุขเราก็หาความสุขนะซึ่งก็บางท่านก็ประสบความสุขนะก็นะถ้าได้คู่ครองที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่บางท่านก็แทนที่จะได้เนื้อคู่ก็อาจจะได้เนื้องอกแทน ก็ต้องรับผิดชอบกันไปเนาะรับผิดชอบกันไปงั้นมันก็ต้องไปลุ้นเนาะว่ามันก็ต้องลุ้นอีกเนาะแต่และสุดท้ายพอมีถ้าเกิดเราได้คู่ครองที่ดีเราก็อยากมีลูกอีกมีลูกนะก็มีความสุขความสนุกความเพลินกับการมีลูกนะนะปรากฏว่าพอเลี้ยงลูกไปสักระยะหนึ่งนะเอ้ลูกมันดื้อเหมือนใครนะ อยากรู้ว่าดื้อเหมือนใครก็ไปดูคนในกระจกนะ เด็กเขาเกิดมาใหม่เขาก็ก๊อปปี้นะส่วนหนึ่งก็บุญเก่าเขานะส่วนหนึ่งก็บุญกรรมใหม่นะที่เกิดจากการเลี้ยงดูเนาะนะสุดท้ายเราก็พอเลี้ยงเขาไปเขาก็เหมือนเราแหละพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องออกจากเรือนไปเรียนไปทำงานไปมีคู่เนาะสองตายายก็ต้องอยู่กันไปนะบางที

ตากับยายก็ไม่รู้ใครไปก่อนอีกนะก็อยู่กันไปก็กะว่าจะมีความสุขในวัยเกษียณโอ้โหนะความสุขในวัยเกษียณนะสุดท้ายมันก็นะมันเกษียณแค่การทำงานนะแต่ปัญหามันไม่ได้เกษียณด้วยเนาะนะเพราะมันก็จะมีปัญหาใหม่ปัญหาเราก็เกิดแก่เจ็บเราเหลือแค่ตายละนะเหลือแค่ตายแต่ปัญหาจากลูกก็เอาลูกมาของลูกก็เริ่มเกิดมาใหม่ก็มีปัญหาเรื่องการงานนะเขาก็เล่ากันในบ้านแหละนะแต่ว่าเราก็ได้ยินไปด้วยนะว่าแล้วออกนอกบ้านมาเวียนเจดีย์ดีกว่านะนะก็อยู่ในบ้านเดียวกันเนาะก็เรามีกรรมโดยเผ่าพันธุ์นะที่สวดมนต์ทำวัดเย็นใช่ไหมเอ่ยดังนั้นก็มันก็นัวเนียกันอย่างเงี้ยนะจนไม่รู้เรื่องว่าเกิดมาทำไมแล้วก็เข้าใจผิดว่าความเพลินความสนุกคือความสุขและสุดท้ายก็ไฝ่คว้าไปเรื่อยจนตายพอตายเสร็จเกิดมาใหม่นะเมื่อดวงไม่รู้เกิดมาก็ยิ่งไม่รู้เหมือนเดิมเนาะนะฉะนั้นพวกเราทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝ่ายวิทยาแม้เราเกิดมาในชาตินี้ไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่เราก็ทันคำสอนท่านเพราะพระท่านเองก็บอกไว้ว่าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วนะก็จะมีพระวินัยเนี่ยแหละเป็นศาสดาของเธอเนาะก็คือให้ยึดคำสอนเนี่ยนะเป็นบทฝึกนะไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะส่วนตัวบุคคลเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือครูบาอาจารย์นะตรงนี้ก็ทำให้เราสะดวกนะเพราะญาติโยมเองทำมาหากินไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาโดยตรงเวลาอารมณ์มันก็ไม่มีเนาะมีเวลาไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ไม่มีเวลานะก็มีพระเราก็ได้นะญาติโยมนะดูแลนะดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องพื้นฐานในชีวิตก็ทำให้เรามีเวลาแล้วก็อารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นคือโยมก็มาฝากใจไว้กับพระพระก็ศึกษาธรรมะให้อาหารใจโยมโยมส่วนพระก็ฝากกายไว้กับโยมฝากท้องโยมทำมาหากินได้เงินมาก็มานะดูแลอุปถากสนับสนุนพระภิกษุเนาะก็ต่างคนต่างพึ่งพาเป็นพุทธบริษัท4นะเพื่อเราจะได้ศึกษาคำสอนนะจะได้พบสุขอันเกษมและในที่สุดเนี่ยพวกเราก็โชคดีว่าความสุขที่แท้จริงนะที่มันเกิดขึ้นก็คือความสุขที่จากใจที่สงบผ่องใสนะตรงนี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านะใจสงบเป็นไม่มีนะหรือถ้าในภาคปฏิบัติคือใจหยุดใจนิ่งนะที่หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารนะท่านได้ค้นพบนะว่าโอ้การที่จะไปศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะได้ใช้กายเนื้อมันไม่ได้เนาะใช้ตาเนื้อมันก็มองเห็นกิเลสไม่ได้นะมันต้องใช้ตาภายในนะก็เลยต้องเข้าถึงตานะของธรรมะภายในหรือพระธรรมกายเงี้ยเนาะก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายวิชาแห่งการตรัสรู้ธรรมและหลังจากนั้นเราก็ได้ไปศึกษาทั้งวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4ซึ่งก็ต้องสั่งสมไปทุกภพทุกชาติเนาะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยวันที่โลกได้พบความสุขเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บังเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้ตรัสรู้นะแล้วก็ค้นพบอริยสัจ4นะค้นพบนะย่อแล้วก็คือนะอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลคือเรื่องของกายกับวาจาของเราคือกายกับวาจาเราเนี่ยนะมันดีอยู่แล้วแค่เรารักษาให้เป็นปกติเนาะอย่างเช่นศีล5เงี้ยนะปกติมนุษย์เกิดมาก็รักชีวิตงั้นเราก็จะไม่ทำร้ายชีวิตใครนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตเราขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็ต้องมีปัจจัย4นะเพื่อจะดำรงชีพได้ขณะเดียวกันเนี่ยใครมาเอาปัจจัย4เราไปเราก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นเราจะไปเอาของเขาก็ไม่ได้เนาะนะขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็มีชีวิตนะมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กันเป็นสังคมมีพ่อแม่นะหรือบางทีเรามีครอบครัวก็มีแฟนมีสามีมีภรรยามีลูกมีกุลบุตรเนาะมันก็เป็นคนที่มีเจ้าของฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาคนมีเจ้าของไม่ได้นะฉะนั้นแม้จะมีกฎหมายนะมีเพศบรรลุนิติภาวะนะแต่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยยังไงเราเกิดมามีเจ้าของในห้องนี้มีใครเกิดมาจากไม้ไผ่ไหมเอ่ย จะได้ไปมีคู่โดยที่ไม่ต้องขอใครนะ ไม่ได้นะถึงพ่อแม่ไม่อยู่เราอยู่กับตายายก็ต้องขอนะนะเพราะว่ากายเนี่ยเขาลงทุนเขาเลี้ยงเรามาเนาะนะเขาเลี้ยงลงมามีต้นทุนก็ต้องขอแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปดีมีความสุขนะไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็อนุญาตแหละเนาะงั้นต้องขอเนาะงั้นแต่งั้นสิ่งข้อ3เลยมันเกิดขึ้นเนาะ
ขณะเดียวกัน

คนเราเนี่ยนะมีชีวิตมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กับบุคคลที่เรารักนะบุคคลที่เราเป็นเจ้าของนะแต่สุดท้ายการที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยก็ย่อมอยู่ด้วยความจริงใจนะอยู่ด้วยความจริงใจครอบครัวจะเป็นครอบครัวอบอุ่นนะไม่ได้อบอ้าวนะฉะนั้นศีลข้อ4เลยเกิดขึ้นก็คือการพูดนะการพูดต้องจริงใจคือต้องเป็นไม่โกหกนะไม่คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อนะส่อเสียดคือพูดได้แตกแยกเพ้อเจ้อคือไม่ได้มีประเด็นพูดไปเรื่อยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะปรากฏว่าก็นะก็ต้องจริงใจนะจะประเภทแบบโกหกเพื่อให้เธอสบายใจอันนี้เราคิดเองเนาะนะไม่เชื่อเราลองไปถามคนที่เราจะโกหกแล้วกันนะพี่หนูขอโกหกนะเพื่อให้พี่สบายใจเออถ้าพี่อนุญาตนะโอเคพี่สบายใจแล้วอันเธอโกหกเลยก็ลองดูหรือหมอบอกโกหกคนไข้เพื่อให้คนไข้สบายใจนะนะจริงๆแล้วนะการโกหกเด็กยังไงก็ไม่ดีทุกประเด็นเลยนะไม่ดีทุกประเด็นนะถามใจเราเองเนาะแล้วเดี๋ยวพอเกิดความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อใจทีนี้ก็อยู่กันแบบระแวดระวังละนะนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่านะจะพูดออกไปในทันทีนะถึงแม้เป็นความจริงนะเพราะพระสัมมาวจานั่นก็สอนศิลปะการถ่ายทอดว่าจะต้องพูดด้วยคำจริงนะแล้วก็พูดให้ด้วยจิตเมตตาแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะนะคนถึงอยากจะยอมรับฟังเนาะเหมือนสำลีย้อนหูกับก้านบัวย้อนหูอะไรมันนุ่มหูกว่ากันสำลีนะนะฉะนั้นบางทีเราจะสอนลูกหรือว่าเราจะแนะนำใครเนี่ยนะยังไงคำพูดหวานหวานนะคำพูดที่เหมาะสมเนี่ยนะซึ่งหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะนะก็ต้องไปดูแต่ละครอบครัวนะบางทีถ้าเราไปหวานผิดรูปแบบครอบครัวก็อาจจะดูเหมือนแบบว่าพูดจริงใจหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปดูให้เหมาะสมนะเหมาะสมเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคำพูดที่จริงนะไพเราะมีเมตตาแล้วก็ถูกกาลกเทศะกาลคือเวลาเทศะคือสถานที่แต่ที่สุดพูดแล้วต้องเป็นประโยชน์ถ้าพูดแล้วทะเลาะกันพูดแล้วคนไข้หัวใจวายนะปรากฏว่าเป็นมะเร็งพอบอกเป็นมะเร็งปุ๊บไม่ได้ตายมะเร็งนะหัวใจวายตายแทนนะอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ต้องบอกความจริงนะแต่ว่าจะตอบยังไงล่ะก็บอกเดี๋ยวตอนนี้รักษาตัวก่อนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวหมอจะช่วยรักษาให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะตอนนี้เป็นหน้าที่หมอหน้าที่ของคนไข้ตอนนี้พักให้พอเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ฟังคือเมื่อเขาพร้อมนะเขาจะได้ป้องกันดูแลตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรนะเดี๋ยวเราก็ไปกินอาหารหรือไปทำอาการที่นะให้โรคกำเริบขึ้นมาอีกเนาะมันก็เป็นศิลปะการอยู่ร่วมกันแห่งศีลข้อ4เนี่ยสำคัญเนาะสังคมเนี่ยก็สำคัญนะโดยเฉพาะแล้วก็ศีลข้อ5นะก็เป็นเรื่องของอบายมุขนะศีล4ข้อปกติมนุษย์ก็ดีอยู่แล้วแต่พอเล่าเข้าปากยาเสพติดเข้าปากขนาดผู้มีคุณนะนะขนาดนะก็จะเราพอขาดสติเนี่ยก็จะคุยไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็จะเผลอสติเนาะแล้วก็เราก็จะมาเสียใจถ้าเราทำอะไรไม่ดีไปตอนที่เราเสียสติงั้นเรื่องศีลเนี่ยนะในไตรสิกขาเนี่ยนะก็บังเกิดขึ้นเนี่ยศีล5หรือศีล8สำหรับนักปฏิบัติธรรมนะเพราะเราปฏิบัติธรรมนี่เรามานั่งสมาธิใช่ไหมเราต้องการให้มีสตินะมีฉะนั้นจริงๆคนรักษาศีลเนี่ยนะแรงบันดาลใจจะรักษาศีลได้เนี่ยต้องมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะเนาะนะเราต้องเชื่อในคำสอนแล้วก็เห็นต้นแบบว่าถ้าทำแล้วจะได้ดิบได้ดีนะอย่างบุคคลต้นแบบนะอย่างพระภิกษุสงฆ์หรือนะอุบาสกบาสิกาที่รักษาศีลนะหรือบางคนทำงานไปทำไมนะทำทานก็รวยเนาะแต่พอมีทรัพย์แล้วรูรั่วมันเยอะเหลือเกินนะก็ต้องไปเช็คที่ศีลเนาะเช็คที่ศีลนะนะเขาเรียกว่าภาชนะรองรับนี่บางทีเหมือนเอาเข่งตักน้ำเนาะดูในน้ำเหมือนเต็มนะยกมารั่วหมดเลยท่านใดไม่ได้รักษาศีลให้ดีบางทีศีลนี่แหละก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทรัพย์เนี่ยมันรั่วไปมันตรงข้ามกับที่พระให้พรใช่ไหมเอ่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงใช่ไหมเอ่ยถ้าใครไม่รักษาศีลก็ตรงข้ามนะนะถ้าไม่รักษาศีลก็ทุกขติงนะนะทุกมีทุกแน่นอนนะอยู่กันแบบระแวดระวังนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่นะนะนะโพคนะโพคทรัพย์

ก็นอกจากไม่มาแล้วไอ้ที่มีมาแล้วก็จะรั่วไหลอีกเนาะนิพพติงความสงบนะที่จะทำพระนิพพานในแจ้งไม่ต้องพูดถึงเนาะนะถ้าศีลไม่ได้เนี่ยสมาธิก็เกิดยากนะทีนี้ศีล8เนี่ยเป็นศีลที่เขาเรียกประพฤติเยี่ยงพรหมคือก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองแต่พูดอย่างนี้ก็สมัยหลวงพี่เป็นนักเรียนก็ยังเข้าใจได้ระดับหนึ่งเพราะเราไม่รู้จักพรหมเนาะเราก็ไม่เคยเจอพรหมนะอยู่เยี่ยงพรหมนะเอาว่าไม่มีคู่เข้าใจนะแต่มันก็มีรายละเอียดหลายๆข้ออยู่นะเอ๊ะพรหมเขาไม่นอนเหรอเงี้ยไม่นอนหลังเที่ยงคืนอันนี้ไม่กินข้าวหลังวิกาลไอ้พรหมเขาก็ไม่กินอยู่แล้วนะนี่ยังไงนะหรือว่านะข้อ7นะ ประดับตกแต่งของหอมรูปไล้ของหอมฟังนะเสียงขับร้องนะที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์นะหรือว่านอนที่นอนอันสูงใหญ่บางทีพอในชีวิตปัจจุบันน่ะเอายังไงดีนะมันเราก็พยายามนะถามว่าที่เหตุผลเพราะอะไรเพราะทำไมเนี่ยวายทำไมเนาะจนสุดท้ายเลยเข้าใจอ๋อผู้ที่รักษาศีล8เนี่ยนอกจากเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี่ยเขายังจัดสรรเวลานะเพื่อต้องการฝึกใจฉะนั้นเมื่อเราจะฝึกใจเนี่ยสิ่งที่จะฝึกใจได้ดีเนี่ย1ต้องมีเวลาใช่ไหมสองต้องมีอารมณ์นะฉะนั้นศีล8เนี่ยจะทำให้เรามีเวลาและอารมณ์พอเรารักษาศีล8ฉันแค่2มื้อหรือรับประทานอาหารแค่2มื้อโอประหยัดเวลาไปเยอะเลยไอ้เวลารับประทานเนี่ยมันไม่กี่นาทีหรอกนะแต่เวลาของการแสวงหาเนี่ยนานใช่ไหมเหมือนเราไปซื้อตลาดใช่ไหมกะว่าจะไปซื้อของกินใช่ไหมแต่หายไปเลยเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างเนาะ มันก็จะมีนู่นมีนี่เนาะฉะนั้นเนี่ยเราจบได้แค่ปานะนะกล่องเดียวปานะแก้วเดียวเนี่ยหรือ2แก้วก็ได้ใครร่างกายกลัวหิวก็3แก้วก็ได้นะมันจบเลยนะมันแล้วก็อย่างนึงการรับประทานอาหารเนี่ยมันการปรุงก็ใช้เวลาเยอะเนาะหอฉันนี่ต้องตื่นตี3นะเพื่อเตรียมหุงหาอาหารเพื่อให้เราได้ทานข้าว 6:00 นแล้วก็ต้องเตรียมตั้งแต่ 8:00 นเพื่อให้ได้ทานอาหารเที่ยงส่วนแม่บ้านนี่รู้เลยเนาะจะอาหารเย็นบ่าย2บ่าย3ก็ต้องออกไปแล้วเนาะฉะนั้นคือทั้งวันเนี่ยก็เรียกทํามาหากินนะไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยเนาะงั้นเลยต้องแบ่งหน้าที่กันสมัยก่อนอ่ะแม่บ้านทําอาหารนะพ่อบ้านไปทํางานเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าทํางานด้วยทํามาหากินเนี่ยแต่ยุคนี้อาจจะโชคดีเนี่ยมีเซเว่นนะแต่ก็คุณภาพอาหารก็ไม่เท่ากับทําสุกปรุงใหม่เนาะอาหารสดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยศีล8จริงๆอ่ะเป็นศีลที่ต้องการให้ใจอยู่กับตัวเพื่อเราจะได้ทำสมาธินี่วัตถุประสงค์คือตรงนี้ถ้าเราไปมองที่กระพี้หรือมองที่รายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะรักษาเพราะมีรายละเอียดหรือว่าบริบทความแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่ารักษาศีล8เนี่ยเพื่อเอื้อในการรักษาใจเช่นศีลข้อ3เนี่ยแทนที่เราจะใจเราจะอยู่กับคนข้างกายใช่ไหมอยู่กับแฟนเราก็มาอยู่กับคนกลางกายสมัยก่อนมีเพลงใช่ไหม I need somebody love ใช่ไหมนะแต่ที่เราจะไปเพราะคนข้างกายเนี่ยนะเขาดีเราก็ดีเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยทั้งใจเราก็จะถูกดึงออกนอกตัวสมาธิก็ไม่เกิดทั้งการที่จะเอาใจอยู่ในตัวมันจึงจำเป็นนะต้องอาราธนาศีลข้อ3นะพรหมจริยาเนาะแล้วก็ศีลข้อ6นะก็เพื่อเราจะได้มีเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาในการปรุงอาหารเยอะวิกาลโภชนาศีลข้อ7นะร่างกายก็ยังต้องดูแลให้สะอาดระเบียบแต่เอาให้แค่พอสะอาดกันระเบียบนะให้เสื้อผ้าหน้าผมเราก็เรียกว่าอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้

คนข้างๆอยู่ได้ไม่ใช่เราอยู่ได้แล้วคนข้างๆอยู่ไม่ได้ก็ไม่เอานะกลิ่นนี้ออกเลยไม่ได้นะบอกเนี่ยบอกห้ามประดับตกแต่งของหอมว่าแล้วก็ไม่อาบน้ำไม่ถูสบู่เลยนะนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะขี้เกียจนะคือแค่ว่าแค่มาแอบอ้างนะก็เรียกแอบอ้างศีลนะฉะนั้นต้องดูวัตถุประสงค์นะส่วนที่นอนสูงใหญ่ก็ดูให้เหมาะสมไปนะก็วัตถุประสงค์คือจะได้ไม่นอนติดนะความสบายไงไม่ใช่ตื่นมาปรารภความเพียรนะศีล8ก็เป็นศีลที่ทำให้เราได้ฝึกกายแล้วก็วาจาแล้วก็ลงไปที่ใจนะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จนะไตรสิกขาข้อต่อมาคือสมาธิสมาธิก็คือการที่เราฝึกจิตนะการฝึกศีลเนี่ยนะก็ศีล5ศีล8ศีล227ของพระเนาะสมณเณรก็ศีล10ฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อผลลัพธ์ที่จากการรักษาศีลเนี่ยพอเราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเราจะได้ไม่ก่อเวรนะแล้วก็เราเองก็ได้มีรูปสมบัติที่ดีแล้วก็ไปไหนก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นใครที่ไปไหนเจอศัตรูนะทั้งศัตรูที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์นะกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะหรือคนที่ขี้กลัวทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีวิบากกรรมที่ทำไว้นะเขาได้ด้วยความไม่รู้และทำเสร็จเราก็ต้องมาเจอปรับคดีของเราเองเนี่ยฉะนั้นคนที่รักษาศีลก็ต้องจะได้ไม่ต้องไป เจอวิบากกรรมนะโดยเฉพาะเรื่องของคนรูปกายของเราแล้วก็คนข้างกายเราเนาะอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนสมาธิเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยจิตใจนะจะได้ตั้งมั่นนะเพราะว่าในขณะที่ฟังหลวงพี่อยู่ถ้าตาดูหูฟังแต่ใจลอยเนี่ยฟังรู้เรื่องไม่เอ่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้อะไรปุ๊บใจต้องมาอยู่กับตัวด้วยเพราะมันต้องเห็นจำคิดรู้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันต้องครบนะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าฝึกให้ใจอยู่กับตัวเพราะตลอดชีวิตที่เกิดมานะเราก็ใจก็เหมือนลิงบ้างเหมือนปลาบ้างนะเหมือนอะไรที่ซุกซนไปเรื่อยเผลอแป๊บก็คิดนะวันหนึ่งคิดได้หลายร้อยเรื่องนะแต่ทำไม่กี่เรื่องเนาะนะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาจะทำเนี่ยคือคิดได้หลายเรื่องแต่เวลาให้ทำทีละเรื่องนะฉะนั้นต้องมีสมาธิจดจ่อการงานก็จะดีขณะเดียวกันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะองค์พระก็อยู่ในตัวพระนิพพานก็อยู่ในตัวฉะนั้นต้องเอาใจไว้ในตัวแต่ว่าสำหรับใครฝึกใหม่ก็อาจจะค่อยๆตะล่อมมาเนาะใจมันก็เหมือนลูกไก่นะเหมือนน้ำต้องค่อยๆนะถ้านะลูกไก่จับแรงไปก็ตึงตายเลยเนาะถ้าได้เกิดจับเบาไปก็วิ่งหลุดมือกันต้องค่อยๆตะล่อมนะค่อยๆตะล่อมดูจริตของเราอันพุทธานุสติเนี่ยก็เป็นจริตหนึ่งที่นึกได้ง่ายนะนึกแล้วก็ใจใสใจสูงนึกแล้วก็นะเชื่อมกระแสบุญกับพระนิพพานกับพระพุทธเจ้านะก็เป็นสติชนิดหนึ่งที่นึกแล้วทำให้จิตนะเราเจริญก้าวหน้าได้เร็วนะจิตผ่องใสเกิดอิริโอตัปปะนะได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นการสมาธิเองก็เป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าสำคัญทีเดียวนะสำคัญทีเดียวทำให้ใจเรานะแล้วก็สมาธิก็จะทำให้เราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่นะก็มาตรงนี้แหละนะว่าวันที่โลกพบความสุขเนี่ยสุขตั้งแต่การรักษาศีลกายเบาใจเบาสุขจากการพบความสงบภายในจากใจที่ตั้งมั่นนะก็เป็นความสุขมีคนบอกว่านั่งสมาธินะว่าคนนั่งสมาธินี่ติดสุขจริงๆเราอยู่เฉยๆเนาะสุขเอามาติดเองนี่หลวงพ่อได้ว่าไว้นะคือถ้าติดสุขเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาเหมือนที่เราวิ่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยนะพอไปเสร็จก็เหนื่อยไงแต่นี่เราอยู่เฉยๆเราแค่ต้องการมีสตินะอยู่กับตัวนะแล้วก็คู่กับความสบายผ่อนคลายนะให้สม่ำเสมอนะแล้วก็สังเกตปรากฏความสุขมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเองนะตรงข้ามถ้าเราติดสุขเนี่ยเกิดความอยากความสุขมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากนะเหมือนกันถ้าอยากสุขนะก็ต้องหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งก็ต้องฝึกเนี่ยค่อยๆสั่งสมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้ภายในแล้วก็ไปศึกษาธรรมะภายในนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไตรสิกขาข้อที่2นะสมาธินะนะและข้อนะแล้วก็นะสุดท้ายข้อสุดท้ายคือปัญญาานะปัญญางั้นก่อนที่จะฟังเรื่องปัญญาเดี๋ยวมาฟังเพลงวิสาขัยครั้งนึงนะ

ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพ

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มี

ปฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ก็นะก็ต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้นึกขึ้นมาได้ว่าที่ใช้คำว่าปารินิพพานปารินิพพานก็คือซึ่งจะใช้สำหรับพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกเราใช้คำว่าปารินิพพานเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่าเข้าถึงพระธรรมกายอรหัตเนาะสามารถบรรลุอริยสัจ4นะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ถึงไตรสิกขาใช่ไหมเอ่ยนะศีลนะก็ทำให้เรามีความสุขจากความสะอาดนะสมาธินะก็ให้เรามีความสุขจากความสว่างนะผลลัพธ์จากการที่มีสมาธินะก็จะทำให้การงานก็ดีนะจิตใจก็ตั้งมั่นเข้าถึงความสุขภายในความสุขจากความสงบนะขณะเดียวกันก็เกิดการเห็นอันวิเศษเนาะเนี่ยเรียกวิปัสสนานะการเห็นอันวิเศษนะฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนเราจะมองหาของอะไรในน้ำขุ่นเนี่ยนะเราก็มองไม่ออกฉะนั้นเราจะมองเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยนะหรือมองอะไรในโลกนี้เราก็ต้องใจนิ่งนะพอนิ่งแล้วก็ใสพอใสแล้วก็สว่างถ้าพอถึงระดับสว่างนี้นะก็จะมองได้ไปไกลขึ้นเลยแต่จะสว่างขนาดไหนไฟฉายไฟสปอตไลท์สว่างดวงอาทิตย์หรือมากกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ต้องค่อยๆสั่งสมไปเหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยรักษาแล้วตัวเราไม่เบียดเบียนใครเราก็อยู่กันอย่างสบายสังคมก็สงบนะขณะเดียวกันสมาธินะฝึกฝนจิตนะให้สงบหยุดนิ่งเราก็จะได้มีสติรู้เท่าทันนะสิ่งที่เป็นอกุศลหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่านั่งนะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูละครชีวิตนะแต่บางทีพอดูไปมันอินใช่ไหมนะโดยเฉพาะนะเวลาเรามีบทบาทใดบทบาทหนึ่งเราก็อินนะแล้วก็เราพอมีสมาธิเราก็จะได้พิจารณาชีวิตไปตามความเป็นจริงเนาะนะด้วยดวงปัญญาของเราส่วนปัญญานะความรอบรู้นะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะพอปัญญาในที่นี้ก็เรียกภาวนามยปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นเนาะนะไม่ใช่จะเกิดจากสุตตะนะไม่ใช่เกิดจากสุตตะนะหรือว่าเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากจินตะความคิดนะจะเป็นปัญญาที่เกิดจากความเห็นเนาะนะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยนะพ้นทุกข์นะแล้วก็พบสุขอันเกษมได้ไปประหารกิเลสได้เขาเคยอุปมาว่าสติเนี่ยนะก็เหมือนหญ้าคาเราจะตัดใช่ไหมสติก็เหมือนตัวจับนะส่วนปัญญาก็เหมือนเขียวที่ตัวตัดนะฉะนั้นตัวที่จะกำจัดกิเลสก็คือต้องเป็นปัญญาเนาะปัญญาเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธินะแล้วเราก็นั่งใจสงบอย่างนี้อาจจะเป็นเหมือนหินทับหญ้าอยู่เนาะ ไม่ใช่คนใจร้อนนั่งสมาธิแล้วจะหายใจร้อนนะเราก็แค่หายใจร้อนช่วงที่นั่งอะเนาะ แต่พอมีอะไรมากระตุ้นนี่อ่ะก็มีความอดทนมากขึ้นเนาะแต่โทสะไม่ได้หายไปไหนนะ นะโทสะไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจึงมีความจำเป็นว่านอกจากเรารักษาศีลทำสมาธิเราต้องทำให้สม่ำเสมอนะจนถึงขั้นมีปัญญาให้ได้เนาะมันจะได้ไปกำจัดกิเลสซึ่งอาจจะยังกำจัดได้ไม่หมดทีเดียวก็เป็นขั้นๆหรือให้เบาบางไปเรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่เรามั่นใจว่าไม่ไปทุคติแน่นอนนะซึ่งก็มีตั้งแต่กายธรรมพระโสดาบันเนาะนะสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นนะนะก็อย่างเงี้ยถึงจะมั่นใจว่านะเราไม่ไปทุคติแน่นอนนะหรือถ้าอย่างน้อยก็ดวงปฐมมรรคดวงปฐมมรรคก็ได้เนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ต้องบอกว่านะการที่การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะค้นพบความสุขเนี่ยที่ท่านได้ค้นพบเนี่ยการศึกษานี่สำคัญมากมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยมีฝรั่งนะตอนที่มีพระท่านไปเผยแผ่นะพระภิกษุฝรั่งเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ศึกษาเขาก็อยากรู้แต่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมีพุทธชาวพุทธก็เยอะนะพระสงฆ์ก็มากนะแล้วก็ยังเก็บรักษาคำสอนแต่ทำไมนะการผิดศีลก็ยังมีเยอะ นะท้องนะก่อนวัยก็มากติดอันดับโลกเมาก็ติดอันดับโลกคือรู้สึกจะติดชาร์จอย่างนั้นเลยนะติดชาร์จอย่างนั้นเลยปรากฏว่า

0: เออเราจะตอบว่าไงดีนะนี่ไงก็ต้องบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่เราไม่ได้ศึกษาไงคือศึกษาที่ตกลงตรงกันนะคือปฏิบัตินะเออนะเพราะว่าต่อให้อ่านพระไตรปิฎกจบนะก็อาจจะเป็นปริยัติงูพิษได้นะนะเอาไว้เรียกว่าเอาไว้ฉายแสงให้ตัวเองนะไว้โชว์เงี้ยไม่ได้เอาไว้ใช้เงี้ยนะฉะนั้นต้องเอามาปฏิบัตินะส่วนพอใช้แล้วนะถึงเวลาไปโชว์ก็เป็นผลพลอยได้นะคือเน้นใช้นะโชว์เป็นผลพลอยได้แต่ไม่ได้เน้นโชว์นะเพราะถ้าเน้นโชว์ปุ๊บนะวันใดวันหนึ่งนะมรณะภัยถามหาหรือวิบากกรรมมาปุ๊บวันนั้นก็เรียกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด นะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะฉะนั้นเราส่วนเราไม่ต้องมรณะภัยเราแค่ตอนเราป่วยนะดูซิเรายังรักษาใจได้ไหมเนี่ยเออนะซึ่งก็เป็นขั้นบันไดไปขั้นบันไดฉะนั้นช่วงไหนที่วันเนี้ยเราตื่นมาโอ้โชคดีจังเลยที่เรายังเป็นปกตินะความเป็นปกติเนี่ยคือความสิ่งที่ดีที่สุดแหละยังเดินได้กินได้นี่รีบปฏิบัติธรรมเลยเนาะรีบสั่งสมหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะสมาธิไม่ได้ต้องทำแค่ท่านั่งลืมตาก็ทำได้นะสูดลมหายใจเข้านึกถึงองค์พระให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนขับรถก่อนกินข้าวก่อนรับประทานอาหารส่วนพระเราก็พระวินัยก็จะแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติก็จะช่วยในการเอาใจอยู่กับตัวได้มากกว่าโยมหน่อยนะจะรับประทานอาหารก็มีพิจารณาใช่ไหมครับหันธรรมยังทาตุปฏิกูละปัจเจเวกอ่ะให้เรากลับมาอยู่กับอาหารต่อหน้าเราฉันโดยธาตุฉันโดยวัตถุประสงค์ฉันโดยความไม่เป็นหนี้ฉันแล้วเอาไปสร้างบารมีก็คือมีการพิจารณาเพื่อให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นทั้งปัญญาภายนอกแล้วก็ทำให้เราใจก็พอนั่งสมาธิปุ๊บใจก็จะรวมได้ง่ายนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องส่งต่อการศึกษาใช่ไหมเอ่ยนะรุ่นต่อรุ่นนะเหมือนตั้งแต่พระสัมมาเจ้านะพระอรหันต์ก็ทำสังฆายนานะแล้วก็ส่งต่อทำคัมภีร์มาถึงยุคเรานะปู่ย่าตายายก็ส่งต่อมาถึงเราฉะนั้นเราเองเนี่ยนะก็ควรจะส่งต่อนะคำสอนของผู้รู้นะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงนะจากนั้นที่ผ่านมานะต้องบอกว่าทางวัดพระธรรมกายเองก็มีการมอบกองทุนใช่ไหมเอ่ยการศึกษาทั้งการศึกษาบาลีนะหรือว่าส่งเสริมศีลธรรมโครงการทางเข้าหน้านะหรือว่าโครงการต่างๆนะที่ทางวัดพระธรรมกายสนับสนุนตั้งแต่คนแรกเกิดจนกระทั่งคนจะไปเกิด นะหมดเลยเนาะในทุกโครงการทางเข้าหน้าวีตาเวอร์เปกทั้งในประเทศต่างประเทศว่าแล้วก็นะเดี๋ยวแล้ววันนั้นเนี่ยหลวงพ่อนะก็มีโอวาททบทวนโอวาทมาด้วยนะนะทบทวนโอวาทนะมาสดๆในวันนั้นเลยนะวันทอดกฐินนะต่อวันถวายกองทุนใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เอ่ยถวายกองทุนวันอาทิตย์ที่1717ที่ผ่านมาฮะวันนี้พอคุยเรื่องการศึกษานะก็เลยนะพวกเราก็ได้นะทำบุญใหญ่ด้วยการส่งต่อนะคำสอนที่อันล้ำค่านะไปสู่นะเยาวชนแล้วก็ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะทบทวนโอวาทแล้วก็ดูนะภาพบรรยากาศการถวายกองทุนกันนะนะใครถวายก็ได้นึกถึงบุญด้วย
1: จงรวย
2: สาธุ
1: จงรวย
2: สาธ
1: ุจงรวย
2: สาธ
1: ุใครมาจ๊ะ
2: มันนี่ค่ะ
1: มีมันนี่นี่ปลื้มไหมจ๊ะ
2: ปลื้มครับ
1: ภาษาบาลีนี่น่ะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเป็นภาษาที่ใช้เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จ้ะสำคัญมากเลยนะจ๊ะเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่นี้แม้ท่านจะยังท่านไม่ได้อยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่คำสอนนี้ก็จะเป็นสิ่งแทนพระองค์ท่านได้นี่จ้ะเพราะฉะนั้นภิกษุสามเณรจะต้องตั้งใจศึกษากันให้ดีนะจ๊ะศึกษาอะไรกันจ๊ะ
2: ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพราะว่าก่อนจะมีคำสอนนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่พระองค์ต้องสร้างบารมีกันมายาวนาน

0: นี่นะจ๊ะตั้งแต่การสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนนับภพนับชาติไม่ถ้วนลองถามตัวเราเองนะจ๊ะว่าเราสละชีวิตได้ไหม
1: อยากกลับไม่กล้า
0: สละอวัยวะได้ไหมก็ยังพอได้นิดหน่อยเส้นผมอะไรงี้นะเนาะสละทรัพย์ที่ยังพอได้แต่พระองค์นะจ๊ะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสละได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสร้างบารมีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเรานี่เพิ่งสร้างบารมีมาได้มีกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติทำเป็นสังเงาะสังแง่สังเงาะสังแง่ป่ะจ๊ะ
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเนี่ยนี่จะพาผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะจะต้องสร้างบารมีกันมายาวนานไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนแล้วได้ฟังเลยไม่ใช่นะต้องมีบุญเพราะฉะนั้นรู้ตัวอย่างก็มีบุญมีบารมีแล้วก็ต้องอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยถึงจะได้ศึกษาคำสอนนี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะมหาเศรษฐีบางคนยังไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยถ้าบารมีน้อยจะมาศึกษาได้อย่างไรคำสอนอื่นเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้จ้ะพาไปนิพพานไม่ได้สำคัญคือพาไปนิพพานไม่ได้เนี่ยนี่เนาะแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่นะจ๊ะดับทุกข์ได
1: ้
0: พ้นทุกข์ได
1: ้
0: เข้าถึงสุขที่แท้จริงได
1: ้
0: และก็ทรงอภิญญาได้ด้วยนี่จ้ะเพราะนั้นใครเรียนบาลีอย่าทำเป็นสังเงาะสังแงะเราเป็นพระแต่ไม่ใช่เป็นแพะแต่มาสังเงาะสังแงะอย่างนี้ได้อย่างไรต้องตั้งใจเรียนเฮียจ้ะ
2: สาธุสาธุสาธุเนาะทั้งสาธุทั้งผู้ถวายกองทุนแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านให้ข้อคิดดีๆเนาะนะครับก็ฉะนั้นนะเมื่อการศึกษานี่สำคัญเนาะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะยังคงยืนนานความสุขที่แท้จริงจะอยู่ในโลกนี้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติศึกษาอะไรก็ศีลสมาธิปัญญานะทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินะจะได้เกิดปฏิเวทมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูมาถึงนะอีกโครงการหนึ่งนะตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมนะโครงการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะเดี๋ยวขอ PowerPoint เนาะPDF นะก็ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์เผื่อใครมีลูกมีเพื่อนครูมีโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครนะตอนนี้อยู่ในช่วงรับสมัครนะก็จะได้นะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเนาะนะซึ่งโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็เป็นเข็มทิศนะในการนำทางชีวิตที่ถูกต้องนะเด็กๆจะได้แยกแยะออกนะอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเชื่ออันไหนเป็นมงคลชีวิตนะอันไหนเป็นมงคลตื่นข่าวแล้วปัจจุบันสังคมเนี่ยโอ้นะเขาเรียกว่าเป็นยุคข้อมูลล้นนะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะไม่ออกอันไหนเป็นความจริงความเชื่อโดยเพราะเราต้องมีหลักเนี่ยที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคือหลักนะตัดสินใจก่อนฉะนั้นเราก็ต้องหลักเนี้ยเราไม่ต้องไปลองผิดนะเราทำถูกเราก็ดูว่าพระสัมมาเจ้าท่านให้วินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างไรไม่ว่าจะเรื่องการคบคนเงี้ยเราจะดูว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ดูเขาเป็นคนผ่านหรือเปล่านะนะคนนี้เป็นบัณฑิตไหมดูที่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยหรือจะหาครูบาอาจารย์ดูยังไงเนี่ยก็มีการบูชาบุคคลด้วยคนบูชาหรือจะหาบ้านสักหลังนึงซื้อที่สักแปลงนึงสถานที่สปายะเป็นยังไงเนาะนะหรือว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตนะเราเกิดมาทำไมตั้งยังไงบ้างเงี้ยเนาะนะหรือว่าจะศึกษาเรียนวิชาไหนดีพระหูสูตรรู้จักคิดนะศิลปะรู้จักทำนะขณะเดียวกันก็วินัยรู้จักใช้เป็นยังไงและที่สำคัญต้องรู้จักพูดด้วย นะรู้จักพูดด้วยเพราะนะเพราะว่าก่อนพูดนี่คำพูดเป็นนายนะ

0: เขาเรียกนะคือเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วนี่คำพูดจะเป็นนายเราเนาะและบุคคลกลุ่มแรกที่เราต้องดูแลในโลกนี้คือใครก็ถึงพ่อแม่และดูแลยังไงนะดูแลยังไงนะเพราะบางคนดูแลพ่อแม่นะดูไปดูมารู้สึกว่าจะเหมือนพ่อแม่เป็นลูกนะ เริ่มจะดุนะพ่อแม่ดุเรานี่นะท่านไม่ค่อยบาปนะเราดุพ่อแม่นี่นะหรือบางคนดูแลพระดูแลพระดูแลผู้มีศีลนี่นะก็ต้องก็ต้องทุกอย่างก็ต้องทำให้เป็นทำเป็นก็ได้บุญมากนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ศึกษานะเหมือนเราจับมีดจับไม่เป็นมีดบาดมืออีกเนาะนะก็ต้องศึกษานะมงคลชีวิต38ประการก็นะในสไลด์ต่อไปเนาะนะเปิดดูข้อมูลเผื่อใครก็มีกล้องก็ถ่ายไว้ได้เนาะนะนี่ก็เป็นฉะนั้นเนี่ยจะได้แยกแยะออกอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเนาะนะก็เป็นคัมภีร์ชีวิตเนี่ยหลวงพี่จบจากมหาลัยมาก็คว้ามาเล่มเดียวเนี่ยมงคลชีวิตนะปัจจุบันติดขัดเรื่องไหนในชีวิตเราก็กลับไปค้นคว้านะยิ่งเรามีประสบการณ์ชีวิตเราก็อ่านหนังสือธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นนะบางเรื่องมันต้องเจอกับตัวเนาะนะอ่านไปแรกๆยังไม่เข้าใจพอเจอกับตัวกลับไปอ่านใหม่โอ้ซาบซึ้งนะเหมือนเรื่องสุขภาพใช่ไหมนะใครไม่เส้นติดใครไม่เป็นไม่ฟังไปก็งั้นๆแหละนะแต่พอเราเป็นเนี่ยมาอ่านอีกทีโอ้ใช่เลยนะนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกันว่าก็มีรางวัลเนาะมีรางวัลนะนะก็ในครั้งก็หน้าครั้งนี้ครั้งที่44เนี่ยนะก็นะมีทั้งชิงโลกเกียรติยศนะมีเกียรติบัตรและทุนการศึกษานะมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะสำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษาหรือคุณครูหรือนักเรียนนะการมีเกียรติบัตรก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นผลงานนะเอาไปนะต่อยอดในการศึกษาหรือการทำงานนะเพราะยุคนี้โอ้นักเรียนจบมาเยอะแยะเลยแต่ใครล่ะจะเป็นนะบัณฑิตที่แท้จริงงั้นทุกบริษัทต้องการคนดีอยู่แล้วนะคนเก่งก็อยากได้แต่ถ้าเก่งแล้วไม่ดีนี่เดี๋ยวมีปัญหาแน่เลยนะงั้นอะไรจะการันตีความดีอย่างเราก็ต้องรู้ก่อนว่า what is ดีก่อนนะดีคืออะไรก่อนนะงั้นก็ต้องมีเนี่ยแหละงั้นว่าทางเขาหน้าก็เป็นเครื่องการันตีในเบื้องต้นนะว่าเราจะมีมงคลชีวิตที่ดีนะแล้วก็ทุนการศึกษาเนาะทุนการศึกษานี่นะก็มีเยอะเลยนะระดับชาตินี่รางวัลละ 100,000 ทีเดียวเนาะนะมี 6,000 กว่ารางวัลทั้งระดับจังหวัดนะจนถึงระดับชาตินะรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะนะไอเว็บไซต์ได้ IBS เนาะเนาะซึ่งก็รับสมัครแล้ววันนี้จนถึง2มิถุนายนนะก็ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในระบบการศึกษาที่เคยสมัครแล้วก็แจ้งข่าวไปแล้วแต่วันนี้ก็เผื่อนะพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันรู้จักใครก็เชิญชวนเนาะเอาละเดี๋ยวมาดูสกู๊ปแบบให้เยาวชนเขาทำวิดีโอเชิญชวนสอบทางก้าวหน้าฉบับเยาวชนนะครั้งที่44เดี๋ยวเรามาชมกันเนาะ
1: คุณครูคะเป้าหมายในการใช้ชีวิต

0: ดและพวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพออ
1: ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูแล้วหนูจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะ
0: เอางี้ครูรู้จักอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะถึง9น่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าผ่านมงคลชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวคุณครูสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ

0: จะทำยังไงดีคะ
1: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติสายพอร์ตเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะนี่คืออ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกและความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
0: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
3: ขอเสียงปรบมือนะให้ทีมงานทำวิดีโอนะพระที่ผ่านมาเราก็ทำวิดีโอแบบนะดูพิธีกรรมดูหน้าเข้าร่วมเนาะแต่ปัญหาเวลาไปชวนเด็กคุณครูไปชวนเด็กต่อนี่เด็กไม่รู้จะร่วมหรือเปล่านะโดยเฉพาะเจนยุคนี้นะก็เลยอ่ะหันก็ให้เด็กคุยกับเด็กแล้วกันนะส่วนพวกเราในห้องนี้อาจจะฟังไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรหลวงพี่ก็ฟังไม่ทันเนาะว่าจะฟังทั้งหลายรอบก็ต้องอ่านซับไตเติลเนาะเอาว่าก็เป็นบรรยากาศเนาะทีนี้มีโครงการหนึ่งโครงการทางก้าวหน้าเนี่ยเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็สอบเนาะแต่อีกโครงการนึงเป็นโครงการลงมือปฏิบัตินะโดยให้โรงเรียนเนี่ยคัดเลือกเด็กมา1ห้องนะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการเนาะแล้วก็มาทำทานศีลภาวนานะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นผู้นำนะอย่างเช่นมีการทอดกฐินไปจัดทอดกฐินนะจัดตักบาตรเป็นต้นนะส่วนจะโรงเรียนนั้นจะมีความพร้อมในกิจกรรมไหนก็แล้วแต่เป็นโครงการสำหรับฝึกผู้นำเพราะผู้นำเนี่ยดูที่การเสียสละดูที่การลงมือทำเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับที่นะเพราะว่าทางเข้าหน้านะก็จะนะน้องบางคนจะรักการอ่านรักการสอบนะรักการศึกษาเป็นพหูสูตรนะส่วนวิสตาบางทีก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกขึ้นเนาะนะแล้วก็เอานำธรรมะไปใช้ทั้งที่โรงเรียนเนาะแล้วก็กลับไปสู่ครอบครัวด้วยเช่นกราบเท้าพ่อเท้าแม่ก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยฉะนั้นก็มีอีกโครงการหนึ่งซึ่งในโครงการนี้เราก็จะมีสมุดคอยติ๊กความดีนะเหมือนเรามาอยู่วัดใช่ไหมเราก็ติ๊กนะเป็น T21นะมีเรื่องของศีล5ความดีสากล5ห้องนิรมิตนิสัยกฎแห่งกรรมวันนี้เราทำอะไรไว้ในวิถีชีวิตเราก็ทำไปคือเป็นเรื่องราวที่เราทำอยู่แล้วแหละในชีวิตเราแต่เราเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยให้มาเป็นความดีง่ายๆนะโดยผ่านแล้วก็มีกิจวัตร7นะทำให้เราเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมนะในวัยเรียนด้วยนะเช่นการปฏิสันถานครูบาอาจารย์นะพอครูอารมณ์ดีครูก็มีอารมณ์ที่จะสอนแล้วก็ได้รับความรู้เยอะนะการจอดรองเท้าการนั่งการทำสมาธิก่อนเรียนนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผสมผสานตามรูปแบบแล้วก็สิ่งที่บริบทของโรงเรียนที่ขาดในยุคนี้เช่นเด็กอาจจะขาดวินัยเด็กอาจจะขาดความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เติมหลักสูตรนี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเป็นเนาะก็ปรับไปแต่ละปีแล้วเดี๋ยวพอฝึกไปตลอดเทอมนะพอมีทั้งกิจวัตรนะตลอดทั้งวันกิจกรรมก็เป็นช่วงๆนะแล้วก็ปลายปีธันวาคมพฤศจิกายนธันวาก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กวีสตาร์นะจัดในแต่ละจังหวัดก็ได้พระส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนะแต่ละจังหวัดท่านนะเมตตานะนะในการสนับสนุนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีให้รางวัลเด็กๆด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูสปอตวีสตาร์กันเนาะ
4: โลกที่น่าอยู่เริ่มจากการดูแลใจของเด็กเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจากมโนปนิธานอันมุ่งมั่นของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากคนดีและการปลูกฝังความดีตั้งแต่เยาว์วัยเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยความหวังนี้จึงถูกส่งต่อสู่ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนที่นำหลักศีลธรรมมาถ่ายทอดเป็นกิจวัตรง่ายๆผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวี

0: ชะตาที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า18ปี
1: เด็กที่เป็นผ้าขาวแล้วเราปูสิ่งดีๆให้เด็กแล้วเด็กได้ซึมซับการที่เป็นเด็กดีวีสตาร์ค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนคือความเจริญงอกงามที่เราปลูกฝังเด็กๆให้นำสิ่งดีๆค่ะให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะ
2: ยากนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงจากข้างในพอเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันยั่งยืนพอเกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยคนดีคนนี้ไปสร้างคนดีอีกคนหนึ่งเราก็ภูมิใจว่าคุณธรรมที่เราปลูกเอาไว้ในใจเขายิ่งเขาเติบโตไปเท่าไหร่ยิ่งงอก

0: ลูกเราเรียนดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิ่งขึ้นพูดง่ายขึ้นไม่มีภาระเลยตั้งแต่ที่น้องได้นั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกดีมีความสุขตรงที่ว่าจากปกติอะถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่างคนต่างอยู่โทรศัพท์คนละเครื่องแต่พอน้องเขาไปบอกปุ๊บแม่มีอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นยังไงลองสอนแม่สิเขาก็จะบอกน้องเขาว่าเวลานี้นะนั่งสมาธิเขาจะฟังพี่เขาแม่ก็จะอยู่ด้วยพอพี่เขาได้แล้วก็น้องเขาก็จะได้นิ่งด้วย
1: ก่อนหนูจะเป็นเด็กดีมีสตาร์ไม่ค่อยรักความสะอาดค่ะเป็นเด็กสกปรกมากเลยแต่พอเป็นเด็กดีมีสตาร์แล้วก็หนูชอบแบบความจัดระเบียบค่ะเริ่มจัดกระเป๋าจัดใต้โต๊ะให้เป็นระเบียบค่ะเช็ดโต๊ะบ้างเหมือนเปลี่ยนตัวเองอ่ะพี่ฝึกฝนได้เรื่อยๆค่ะ
2: ท่านผอ.ได้จัดค่ายอบรมให้พวกผมได้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติมากมายครับชอบครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นสุภาพก็ใช้สวัสดีครับคุณครูสะอาดก็ช่วยกันเก็บขยะตรงเวลาก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาผมมีความสุขที่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ครับ
3: และเมื่อความดีจากเด็กแต่ละคนถูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเริ่มเติบโตจากตัวเด็กขยายไปยังห้องเรียนและค่อยๆงอกงามขึ้นทั้งในสถานศึกษารางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าความดีสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบเพราะคนดีสร้างไม่ได้เพียงในวันเดียวและตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาพลังของการฝึกฝนนี้ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงครับ

0: วันนี้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนเก่งดีและมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูนักเรียนวิสตาทุกคนเนาะทีมงานก็นะมีโอกาสได้ลงไปประเมินเยี่ยมยิ้มในโรงเรียนเห็นเด็กๆแล้วโอ้เขาโชคดีจังเลยนะเขาได้เจอคุณครูที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนาะนอกจากสอนให้เก่งแล้วสอนให้ดีแล้วก็โชคดีอีกนะที่นะโครงการวีสตาเอาบทฝึกนะง่ายๆแต่มีสื่อให้เขาด้วยทำให้การเรียนมีสีสันสนุกแล้วพอนักเรียนออกมาเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ว่าเราโชคดีเนาะแต่พอมาเจอเด็กๆชุดนี้เขามีบุญจังเลยเนาะนะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะก็ส่งต่อตั้งแต่บรมครูของเราคือพระสัมมาพุทธเจ้าส่งต่อมาถึงคุณครูแล้วก็ส่งต่อไปถึงเด็กเนาะแล้วก็ร่วมมือกันทั้งบ้านวัดโรงเรียนซึ่งวีสตาก็ต้องอาศัยการเอาใจใส่ของครูมากขึ้นนะทางเข้าหน้าก็ได้คุณครูเหมือนกันแต่ก็สามารถการสอบเนี่ยก็สามารถทําได้ปริมาณที่มากเป็นล้านส่วนวีสตาก็ต้องอาศัยการฝึกเป็นหมื่นนะอย่างเป็นต้นก็ต้องได้อาศัยผู้ใหญ่ใจดีนะครับทีนี้นะทั้งบ้านนะทั้งโรงเรียนก็นะการศึกษาต้องครบนะบ้านวัดโรงเรียนก็เรียกบวรเนาะฉะนั้นเราจะได้ไปทุกสังคมบริบทโดยเฉพาะสังคมของวัดเนี่ยสังคมสําคัญเพราะครูสอนศีลธรรมเนี่ยก็คือพระภิกษุสงฆ์นะคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่บอกแล้วมีเวลาแล้วก็มีอารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการถวายสังฆทานเพราะว่าการสังฆทานคือการสืบทอดนะอายุพระศาสนาจะได้ไม่ไปศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสแค่ตัวบุคคลแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านเองท่านก็ยังสรรเสริญว่าถวายสังฆทานได้บุญมากนะป่าถวายปุคคลิกทานแค่ตัวท่านเองเพราะท่านเห็นว่าในระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยต้องอาศัยคณะสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเองของวัดเราเองก็สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นโครงการกฐินนะ 30,000 วัดนะหรือกฐินนะหรือการบวชสมณะในฤดูร้อนนะในแต่ละจังหวัดการบวชพระนะหรือว่ากฐินสามัคคีทั่วไทยหรือ 40,000 วัดถวายสังฆทานแต่ขณะเดียวกันทุกที่ที่ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสเตชันจะต้องมีทีมงานของแต่ละจังหวัดทีมงานก็ต้องมีที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงเป็นนโยบายของหลวงพ่อที่อยากให้77จังหวัดเนี่ยมีศูนย์ส่งเสริมปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ที่ไปเชื่อมประสานกับแต่ละวัดในจังหวัดนะเพื่อทำโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้จังหวัดกระบี่เนาะเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดนะจะเหลือไม่กี่จังหวัดนะประมาณ 4-5 จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์เนาะมีที่ก็กำลังแบบว่าสร้างศูนย์ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์นะก็หาที่จนได้แล้วก็นะแล้วก็เริ่มบอกบุญแล้วก็เริ่มนะทำขึ้นมาซึ่งเนี่ยก็สำหรับนักเรียนที่มาใหม่ให้ดู PowerPoint นิดนึงเนาะฉะนั้นวันนี้เราจะจบที่ส่งต่อการศึกษานะไปที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดที่จะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะเร็วๆนี้นะตอนนี้ก็นะนี่คือศูนย์ไปนะหลวงพ่อท่านเมตตาตั้งชื่อว่าศูนย์ไปเดชธรรมนานาชาติกระบี่นะตอนแรกเราพี่ก็ไม่รู้ไอ้ศูนย์กระบี่เป็นนานาชาติตอนลงไปดูที่โอ้โหเครื่องบินทั้งลำนี่ฝรั่งทั้งคันเลยนะโอ้โหนะหลวงพี่ไปภูเก็ตนี่ฝรั่งก็ว่าเยอะนะแต่มีคนไทยกระบี่นี่ฝรั่งล้วนเลยนะโอ้โหแต่ก็เป็นเมืองที่คือฝรั่งเขาอยู่กับวัตถุนิยมไงเขามาหาธรรมชาติแล้วกระบี่ก็เป็นเมืองอัศจรรย์นะมีธรรมชาติมีลมพัดนะเย็นสบายภูเขาก็เป็นลูกแปลกๆเนาะพุ่งขึ้นมาคือสวยที่เดียวแหละเนาะต่อเนาะต่ออีกอันหนึ่งเนาะเพื่อให้ฟังนะซึ่งปีที่แล้วก็เริ่มนะไปเจอที่นะโอ้นะคือคุณสมชายนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมกับผู้นำบุญเราบอกอ้าวพี่จะหาที่เนี่ยเอาที่ผมก็ได้บอกโอ้มันไม่ได้มีเงินก้อนขนาดนั้นนะสไตล์วัดเราก็ต้องสร้างศรัทธาทำไปบอกบุญไปบอกพี่ไม่เป็นไรมะเดี๋ยวผมมี47ไร่เนี่ยนะเศษเนี่ยนะเดี๋ยวทำสัญญา3ปีพี่ค่อยๆทอดพระป่าค่อยๆผ่อนปลดหนี้ไปเรื่อยๆก็ใจดีเนาะนะซึ่งก็เราก็ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะทุกคนก็ต้องยากลำบากต้องทำมาหากินงั้นแต่เราเองก็นะด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อนะแล้วก็เราตั้งใจทำบูชาธรรมแล้วที่สำคัญก็ตั้งใจทำให้พระน้องที่เป็นตัวแทนลูกหลวงพ่อ

สียสละไปอยู่ที่กระบี่เนี่ยได้มีศูนย์เนาะเพราะปัจจุบันท่านไปอาศัยวัดในพื้นที่อยู่ฉะนั้นก็ท่านก็จะทำอะไรได้ลำบากนะเพราะถ้าทำกิจกรรมมากๆเอาโยมมารวมตัวกันมันก็ทำได้ระดับหนึ่งเวลาของวัดก็มีปิดเปิดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรองรับโครงงานหลวงพ่อได้เยอะเนี่ยทุกโครงงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ของเราเองเนาะฉะนั้นก็ในที่ตรงนี้มาฉะนั้นสีเขียวก็ปีที่แล้วก็ทอดพระป่าไปก็ปลดหนี้ซื้อที่ไปเรียบร้อยประมาณ5ไร่เอาบุญมาฝากสาธุฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนหลวงพี่รูปหนึ่งก็รักการสั่งสมบุญบอกผมเนี่ยชอบมากเลยการสั่งสมที่นะเพราะท่านก็คิดแบบว่าให้อุปมาแบบให้เห็นภาพนะบอกของอย่างอื่นเนี่ยนะสร้างอาคารสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวถูกหนึ่งมันก็เสื่อมเนาะนะมันก็ต้องสร้างใหม่แต่ที่เนี่ยซื้อแล้วซื้อเลย นะแล้วที่ไม่มีราคาลดนะมีแต่ราคาเพิ่มแล้วที่ในโลกใบนี้เนี่ยมีแต่คนเพิ่มแต่ที่เท่าเดิมงั้นการซื้อที่เนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มยิ่งทำบุญในพระศาสนาแล้วก็เป็นที่ที่เผยแผ่วิชาธรรมกายโหนะก็จะได้บุญต่อเนื่องยาวนานเป็นเทวดานี่ก็ได้บุญตลอดเนาะนะกลับมาเกิดชาติหน้าก็จะได้มีที่อยู่อาศัยไว้เป็นสเตชันสร้างบารมีโหท่านพูดสิหลวงพี่อยากทำเลยนะ ก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งว่าเออเราก็ร่วมบุญที่ดินกับเขาก็มาเยอะนะแต่เราไม่เคยแบบไปช่วยตั้งแต่หาที่ซื้อที่แล้วก็บุกเบิกตั้งแต่ศูนย์มาเลยเนาะก็รู้สึกมีกำลังใจนะแล้วก็มั่นใจว่าสำเร็จเนาะนะแต่ว่าจะสำเร็จเร็วก็ต้องอาศัยลูกหลวงพ่อพวกเราทุกคนช่วยกันและตอนนี้ก็ที่แรกก็ไปถวายหลวงพ่อทัตตะเนาะเนี่ยดูรูปเนาะหลวงพ่อรัตตะนะก็นะเดี๋ยวเตรียมเสนอเป็นศูนย์สาขาเนาะก็คือนะซึ่งก็เดี๋ยวมีกติกาอยู่เนาะใน PowerPoint ก็เป็นภาพถวายหลวงพ่อรัตตะเนาะนะก็นี่นะนะเดี๋ยวเราก็แล้วที่ทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อให้ภายใน29ธันวาคม2571นะรูปต่อไปเนาะมีไหมนะไม่มีแล้วเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาชมสกู๊ปนะในการนะแล้วก็นะเผื่อท่านใดนะมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนมหาเศรษฐีใจบุญเนาะนะหรือว่าท่านใดที่ชาตินี้เรารู้สึกไม่มีที่เป็นของตัวเองเลยเราก็ต้องทำเนาะส่วนท่านใดมีที่แล้วก็ทำอีกนะที่สำคัญก็ทำให้ความปรารถนาหลวงพ่อท่านสมหวังเนาะแล้วก็จะได้ช่วยกันทำบุญใหญ่ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวชมสกู๊ปสั้นๆสกู๊ปสุดท้ายคืนนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะอํานวยเลิศตารักค่ะก็ปลื้มนะประทับใจว่ากระบี่จะได้มีศูนย์สักทีชาวกระบี่ก็ทุกคนในกระบี่ก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะขอเชิญชวนนะคะคนต่างจังหวัดคนทั่วประเทศนะคะแม้นคนต่างชาติด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเป็นกัญญาคุณจีนนะคะอยู่จังหวัดกระบี่วันนี้ก็มาทอดผ้าป่าซื้อที่ดินครั้งที่3นะคะจะมาเป็นประธานซื้อที่ดินด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเชิญชวนกลุ่มมิตรทั่วประเทศทั่วโลกใบนี้นะคะขอมาร่วมบุญซื้อที่ดินศูนย์นานาชาติจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นศูนย์ที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์นานาชาติค่ะตอนนี้ยังมีปัจจัยขาดซื้อที่ดินอยู่นะคะขอเชิญชวนทุกคนกลุ่มมิตรทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะสถานที่ตรงนี้ก็มีติดภูเขานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นเนื้อที่ที่ว่าติดถนนใหญ่ทางเข้ามาก็สะดวกพื้นที่กว้างขวางเป็น17ไร่นะคะที่เป็นสถานที่เป็นเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมได้นะคะเป็นสถานที่ที่ว่าอากาศโล่งเบาสบายเหมาะที่จะเป็นการที่จัดปฏิบัติธรรมนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะ
2: มนตาทุกคนธรรมะค่ะกัลยาณมิตรของกระบี่ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ตอนนี้ก็มาร่วมบุญทุกครั้งที่เขาจัดทอดพระป่าจะได้ร่วมซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ค่ะปลื้มมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องจีจี้นะคะนางสาวที่ทริมหน้าเยี่ยมค่ะความประทับใจที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติจังหวัดกระบี่นะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดกระบี่เพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลายายไปวัดหรือไปทำบุญนะคะเราก็ต้องไปที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมคะตอนนี้จังหวัดกระบี่ของเราได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเป็นของตัวเองแล้วนะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญชวนนะคะมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่กันนะคะกัลยาณมิตรทั่วโลกขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญกันสร้างศูนย์นะคะสถานที่บรรยากาศติดป่าติดภูเขาติดถนนใหญ่นะคะขอเชิญชวนด้วยกัน

ขอเสียงสาธุการสาธุสาธุสาธุให้ได้เป็นราชาราชินีที่ดีกันทุกคนเลยเนาะสาก็

เดี๋ยวพรรษานี้ก็จะนิมนต์พระนะบวชพระให้ได้5รูปนะเพื่อจะได้เป็นนะเริ่มเขาเรียกว่าทำกิจกรรมในพื้นที่นะควบคู่กับการทอดพระป่าปลดหนี้ซื้อที่ดินไปด้วยเนาะแล้วก็รองรับโครงงานทุกๆโครงงานคือไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันนะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องอาศัยทีมงานนะตั้งแต่ท่านประธานโซนเนาะนะครับพระอาจารย์ปลัดในพัฒน์อธิจิตโตท่านก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดเลยเนาะแล้วก็ประธานจังหวัดครับว่านะธีรศักดิ์นะเตชะปุญโญก็นะเตชะปุญโญท่านก็นะเสียสละเนี่ยอยู่ที่นั่นมาเกือบ10ปีแล้วเนาะนะแล้วขณะเดียวกันก็ทุกท่านนะที่ลงไปช่วยด้วยกันทั้งส่วนกลางนะเจ้าภาพในพื้นที่เนาะเป็นกำลังใจนะรวมถึงใครอยู่จังหวัดไหนนะถ้ารู้ว่าจังหวัดเรายังไม่มีที่หรือมีที่แล้วยังไม่สร้างศูนย์ก็ไปทำให้สำเร็จนะในช่วงที่อายุหลวงพ่อท่านยังอยู่เนาะเราจะได้บุญมากนะส่วนท่านใดมีทรัพย์เหลือเฟือเอาไว้ดูแล้วก็เปลี่ยนทรัพย์ในธนาคารนะมาปิดปลดหนี้ก็ได้นะอีก 8M นะนะเดี๋ยวค่อยๆทอดนะทำบุญไปเรื่อยๆเนาะนะปลอดกังวลเนาะนะก็เอาละค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับล่วงเลยเวลามาวันนี้ก็สุดท้ายก็ขอ อนุภาพคุณของพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญบารมีนะพระอาจารย์ทุกรูปนะลูกเรียนอนุบาลทุกคนผู้มีบุญทุกคนคิดพัฒนาสิ่งใดที่ดีก็ให้สมหวังดั่งใจนะให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะศึกษาวิชาธรรมกายเผยแผ่วิชาธรรมกายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน

0: ที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำ

ทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบ

พอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญ

ตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนมอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนมแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสุขจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เป
ก็จะมีความสันโดษมักน้อย

ไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่จะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์
กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบกับหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ทำเป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรม
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเธออ
1: ัน

0: มันสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุข

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

วันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียด

0: ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสันติภาพที่แท้จริงในโลกจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนต้องเข้าถึงสันติสุขภายในเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในได้สันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความสับสน

0: วุ่นวายทุกทรมานทั้งหลายเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นเลยในตัวมนุษย์มีกายมีวาจามีใจมีสามอย่างนี้เป็นหลักคำพูดจะออกมาก็ดีการกระทำจะบังเกิดขึ้นให้สับสนวุ่นวายก็ดีมันก็มาจากความคิดถ้าคิดดีก็พูดดีพูดดีก็ทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความสับสนวุ่นวายความทุกข์ทรมานก็จะบังเกิดขึ้นมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารงานบุญในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมใจกันรับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาณมหารัตนวิหารคด25วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมีคณะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมารับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปแปะอักษรเนื่องในวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยประทีปนับแสนดวงจะถูกนำไปจัดวางเพื่อทำการจุดประทีปแปลเป็นอักษรภาพสื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและคึกคักทุกท่านต่างรับบุญด้วยความประณีตและใจที่ใสสะอาดซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกสมาธิความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัท4โดยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์จากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งต่อสันติสุขไปทั่วโลกซึ่งการเตรียมงานในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมใส่ถ่านประทีป LED ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาก่อนที่จะถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ในการจุดประทีปแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกค่ะ
1: หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าเรามารับบุญเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ทำละเอียดแต่เราก็ได้บุญทุกเรื่องที่เราทำโรงงานทำ LED ทุกสิ่งทุกอย่างที่งานของวัดเราได้บุญหมดค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องนั่งละเอียดอย่างเดียวถึงจะได้บุญงานอยากของหลวงพ่อทุกบุญได้บุญหมดขอให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญที่เรากำลังทำอยู่แล้วนึกถึงว่างานมันลุล่วงไปด้วยเราด้วยมือฝีมือของเราก็จะปลื้มค่ะก็เวลาโรงงานทำแล้วก็ไปวางโคม LED อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าให้มันติดไม่ติดแล้วก็ต้องซ่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วผ้ามันออกมาจะมีรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปหลวงปู่บ้างแล้วแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันพอเราได้ดูแล้วภาพที่ออกมาในจอเนี่ยรู้สึกมันสวยมากสวยมากๆเลยก็เลยมีความสุขว่าเอ้ยภาพอันนี้ที่เราทำด้วยกับมือเหรอเราประทับใจมากพอเราดูแล้วมันมีความสวยแล้วก็ลิ้มความสุขเฮ้ยเราจะต้องมาทุกๆรอบที่มีการประกอบ LED แล้วก็สิ่งไหนที่เขาไม่รู้เราก็แนะนำไปเพราะเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้เพิ่มทุกบุญที่เราทำบุญอะไรก็ได้ที่ของวัดเราได้บุญหมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดโต๊ะจัดความระเบียบเตรียมอะไรให้เราใช่ไหมคะส่วนเรามาแล้วก็ขั้นแรกก็จะเป็นมาลักษณะมาแบบนี้เราก็จะมาใส่ถ่านจะมีคนใส่ถ่านพอใส่ถ่านเสร็จแล้วก็เราทดลองดูให้ไฟมันติดพอมันติดปุ๊บเราก็ต้องใส่ก้นอันนี้ก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันหลุดพอไปโรงงานทำมันก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้งานมันเยอะขึ้นเราใส่ถูกแล้วก็ทดลองให้ติดเราก็จะใส่ฝาแบบนี้นะคะหลังจากจบงานแล้วเราก็เก็บด้วยเราต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราก็จะประทับใจว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่ผ่านด้วยฝีมือของเราก็เรารู้แล้วว่าคือการประกอบ LED เนี่ยมันเป็นบุญของเราต้องพลาดไม่ได้

0: เราไม่ใช่มาคนเดียวเราจะต้องชวนเพื่อนเพื่อนอาสมัครกองไหนก็ได้ให้เราลงไปในลายว่าให้เขารับรู้ก็ให้มาเอาบุญกับเรานะให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะให้เราถึงนึกถึงว่าดวงไฟมันติดตาเราก็จะใสเหมือนLED ที่เราประกอบมาละค่ะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับในการชีวิตเราถ้าเรามีแสงสว่างมีอะไรที่มันพอมันแสงสว่างแล้วมันก็ทำอะไรมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายทุกเรื่องนะคะ
1: ผู้แทนคณะศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวจังหวัดปทุมธานีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่43รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ถึง2570เพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการโดดเด่นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมและการสาธารณสงเคราะห์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันในการนี้นายองค์อาจโนธธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีร่วมกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อันเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือในการทำลงรักษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันสำคัญของชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนำนักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีสำหรับการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อการสร้างวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในสายวิชาชีพช่างนอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านบทฝึกพื้นฐานห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรประจำวันในห้องต่างๆได้แก่ห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารและห้องทำงานหรือห้องเรียนโดยเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลา

0: ด้านตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยที่ทำให้เข้าใจว่าวินัยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นการเก็บที่นอนหรือการรักษาความสะอาดซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดระเบียบเครื่องมือช่างและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการฝึกสมาธิอย่างช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิกับการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีเมื่อเร็วๆนี้วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิได้พร้อมใจกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสและตักตวงบุญกุศลร่วมกันโดยผู้แทนอุบาสกแก้วได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรับผ้าสบายแก้วจากคณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ตั้งใจสมาทานศีล8และร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมจากพระอาจารย์ในเรื่องกฎแห่งกรรมและอานิสงส์ของการรักษาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรความดีสากลและการดูแลเสนาสนะร่วมกันท่ามกลางทัศนียภาพและบรรยากาศอันสัปปายะร่มรื่นและเงียบสงบของวัดซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3โดยผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านได้เปิดใจเรียนรู้และสัมผัสคุณค่าของความสงบภายในอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความประทับใจว่า

ได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติทำให้ค้นพบความสุขภายในที่แท้จริงอีกทั้งยังประทับใจในการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษอย่างดีจากคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้อยากนำธรรมะข้อคิดและนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปส่วนวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเรียนรู้วิธีการทำสมาธิเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นสัปปายะโดยพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเริ่มจากการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อFrom Mental Fox to Inner Charity ถ่ายทอดแนวทางการแก้ง่วงซึมและความเศร้าระหว่างการนั่งสมาธิเพื่อช่วยให้ทุกท่านนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขยิ่งขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่ารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความวุ่นวายในสมองลดลงและสัมผัสได้ถึงความสงบเย็นใจภายในเพียงชั่วเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังประทับใจในความเป็นมิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไปอีกด้วยทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนาวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น22ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A Happy Beginning โดยท่านได้อธิบายหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นอย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่ายนั่นคือสบายกายสบายใจปล่อยวางทุกเรื่องและนั่งทุกวินาทีให้มีความสุขซึ่งพระอาจารย์ย้ำว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษใดๆเพียงแค่ตั้งใจกลับมาอยู่กับตัวเองปล่อยใจให้สงบและนั่งอย่างมีความสุขในทุกลมหายใจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง30นาทีหลายท่านถามทันทีหลังจบคลาสว่าสัปดาห์หน้าจะมีคลาสแบบนี้อยู่ไหมเพราะตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะกลับมาเรียนรู้และฝึกนั่งสมาธิให้ได้จริงๆคำถามง่ายๆเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถจุดประกายความสนใจในการพัฒนาจิตใจได้อย่างลึกซึ้งสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งว่าท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามหรือความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ทุกคนยังคงสามารถสั่งสมความสุขได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกใดๆเพียงแค่นั่งหลับตาทำใจให้หยุดนิ่งความสุขที่แท้จริงก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเพศัตว์โดยมีคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมกันทำนุบำรุง

บำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนพิธีกรรมภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงศ์ทางด้านกัลยาณมิตรอำนิตตันสมบูรณ์และกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส์เป็นประธานบุญพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรธญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคน่ากลวงก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ยังมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9-16ปี
สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร

เรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัพพลาโหติอักกุพโตพูดแต่ไม่ทำก็ไม่มีผลสำเร็จสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การสั่งสมบุญบารมีไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จและความสมปรารถนาในชีวิตของเราทุกๆคนและการที่เราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยบุญบารมีของตนเองที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนจึงจะได้อัตภาพที่สมบูรณ์มีอวัยวะที่ครบถ้วนเหมาะแก่การงานทั้งปวงเมื่อเราได้ร่างกายที่สมบูรณ์ดีแล้วเราก็ควรที่จะขวนขวายสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ควรประมาทเลเล่อให้มันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานในภพต่อไปแล้วชีวิตของเราที่เกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยก็จะสมหวังไม่เปล่าประโยชน์จะเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงบุญที่เป็นสุดยอดของบุญนั้นก็คือการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งถึงแม้ว่าใจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งพร้อมที่จะท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งล่องลอยไปจนตามไม่ทันผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนไม่มีความสุขเลยในชีวิตหากว่าเรารู้เท่าทันธรรมชาติของใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรท้อถอยให้มันนำใจที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนี้เนี่ยให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนเลย

เคยในชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าอนุปปเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมาโรราชตเสวะนิธเมมลมัตตโนผู้มีปัญญาทำกุศลอยู่คราวละในน้อยทุกๆขณะโดยลำดับพึงกำจัดมลทินคือกิเลสของตนได้เหมือนช่างทองขจัดมลทินของทองให้หมดไปได้ฉะนั้นบุคคลชื่อว่าเมธาวีรับประกอบไปด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมทำกุศลอยู่ทุกๆโอกาสบัณฑิตทำกุศลอยู่บ่อยๆย่อมได้ชื่อว่ากำจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตนด้วยว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมลทินอันขจัดแล้วคือไม่มีกิเลสเหมือนช่างทองเมื่อหลอมทองแล้วก็ทุบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ย่อมไม่สามารถที่จะขจัดมลทินออกไปและทำเครื่องประดับต่างๆได้แต่ว่าเมื่อหลอมบ่อยๆทุบบ่อยๆก็ย่อมขจัดออกได้แล้วก็ยังเหมาะแก่การทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบปัญญาอันเป็นเครื่องรักษาตนซึ่งมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นสามารถพิจารณาเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวไกลซึ่งหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมิได้นี้และหมั่นทำกุศลคุณงามความดีทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกุศลความดีที่ตนเองได้สร้างไว้ดีแล้วนี้เนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดก็สามารถเต็มภาชนะได้บุญกุศลก็เช่นเดียวกันแม้สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวก็สามารถเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้เช่นกันผู้รักในการสั่งสมบุญบารมีนั้นแม้เห็นอะไรเล็กๆในน้อยที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วจะไม่มองข้ามจะรีบทำความดีนั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสโดยไม่เห็นแก่ความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยจนความดีนั้นสำเร็จตามเป้าหมายและบุญกุศลความดีอันนี้นะก็จะติดตัวตามผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ท่านหมั่นสร้างบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ไปตามลำดับสมความปรารถนาของตนได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันหนึ่งพราหมณ์นั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่แล้วได้เห็นภิกษุทั้งหลายกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยหญ้าเมื่อถึงตอนเช้าก็ทำให้เต็มไปด้วยน้ำค้างเกาะอยู่มากมายเมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังห่มจีวรอยู่ชายจีวรของท่านก็เปียกน้ำค้างส่วนพราหมณ์เองนั้นน่ะเป็นคนรักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจมีใจใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็คิดที่จะแสวงบุญให้กับตัวเองจึงคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะถากหญ้าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้เตียนให้สะอาดไม่ให้มีหญ้าเพื่อพระภิกษุทั้งหลายจะได้ห่มจีวรได้สะดวก
แล้วจีวรก็จะได้ไม่ต้องเปียก

น้ำค้างด้วยเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นพรามก็ถือจอบออกจากบ้านได้ถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดและยังถากหญ้าขยายออกไปให้เป็นลานกว้างยิ่งขึ้นไปอีกพอรุ่งขึ้นวันใหม่เมื่อพรามเห็นภิกษุมาอย่างสถานที่แห่งนั้นแล้วได้ยืนห่มจีวรอีกพรามเองก็ได้ยืนสังเกตเห็นชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั่วฝุ่นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนสถานที่นั้นคิดดังนั้นแล้วจึงขนทรายมาเกลี่ยลงบนสถานที่นั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าวันต่อมาภิกษุที่มาห่มจีวรก็ห่มด้วยความสะดวกสบายและชายจีวรก็ไม่ต้องเปรอะเปื้อนกับอะไรอีกธรรมดาของคนที่มีปัญญารักในการสร้างบุญบารมีอยู่เสมอก็ย่อมขวนขวายแสวงหาการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เสมอเพราะรู้ว่าบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเรานักสร้างบารมีก็เช่นกันก็ต้องเป็นผู้ที่ไวต่อการสร้างบารมีเห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยก็อย่าได้มองผ่านกันไม่ว่าจะเป็นบุญเก็บเพชรพลอยรักษาความสะอาดหรือจะเป็นการรักษาบรรยากาศในการประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆก็ตามเพียงแค่เรานั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภาพแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้เนี่ยได้ปรากฏออกไปสู่สายตาของชาวโลกแล้วเมื่อเขาเห็นความเป็นระเบียบความสงบก็จะเกิดความรู้สึกเลื่อมใสรู้สึกอยากจะทำตามด้วยจะทำให้เขามองว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอะไรดีแน่ๆจึงสามารถสอนให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนสงบนิ่งได้แล้วเขาเองก็จะมาดูเราแล้วก็จะปฏิบัติตามเราสันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับโลกได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเพราะตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคำสอนหรือภาพถึงภาพจะแทนคำพูดได้เป็นพันคำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้เราขวนขวายในการสร้างบุญทุกๆอย่างให้ครบบริบูรณ์กันวันต่อมาในช่วงที่แดดกำลังกล้านั้นพรามเองก็ได้สังเกตเห็นเหงื่อได้ไหลออกจากกายของพระภิกษุผู้กำลังห่มจีวรอยู่นั้นก็ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาอีกว่าเราควรให้คนช่วยกันสร้างมณฑปในที่นี้ดีกว่าคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกให้คนมาช่วยกันสร้างมณฑปเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาอีกก็ได้มีฝนตกแต่เช้าตรู่แม้ในช่วงเวลานั้นพราหมณ์ก็ได้ยืนดูพวกภิกษุยืนห่มจีวรที่เปียกฝนนั้นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าเราจะให้เขาช่วยกันสร้างศาลาในสถานที่นี้คิดอย่างนี้แล้วก็ได้ชวนชาวบ้านให้ช่วยกันสร้างศาลาเมื่อสร้างศาลาสำเร็จแล้วจึงทำให้เกิดความคิดที่จะฉลองศาลาจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองได้บำเพ็ญมาพระองค์ทรงสดับเรื่องราวที่พราหมณ์กราบทูลทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทำกุศลคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับทีเดียวเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลทันทีเห็นไหมจ๊ะ

ว่าพราหมณ์คนนี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญารักในการสร้างบุญเมื่อเห็นอะไรที่เป็นบุญแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็รีบขวนขวายทำโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกหรือคอยชี้แนะรีบทำด้วยตัวเองเพราะท่านคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราต้องเอาบุญละเอียดติดตัวไปในภพชาติต่อๆไปให้ได้แม้เพียงแค่เห็นพระภิกษุมีความลำบากในการที่ต้องยืนห่มจีวรในสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำค้างเต็มไปด้วยหญ้าก็ทำสถานที่นั้นให้ปราศจากหญ้าปราศจากน้ำค้างจนกระทั่งหมดกังวลกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปในที่สุดก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการชักชวนผู้คนทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างศาลาแล้วก็ได้ร่วมใจกันฉลองศาลาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตใจจะมีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์รักในการสั่งสมความดีเป็นชีวิตจิตใจเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบอย่างนี้แล้วพึงหมั่นทำกุศลสร้างบุญบารมีให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าถึงความสุขภายในจนกระทั่งสามารถกำจัดมลทินภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นอย่ามองข้ามในการสั่งสมบุญถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตามให้ขวนขวายทำอย่าปล่อยผ่านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: พินหะชาดกชาดกว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆในสมัยพุทธกาลได้มีชายหนุ่มคู่หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองสนิทสนมและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนเป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองถึงความสนิทสนมของสหายรักคู่นี
1: ้ไงท่านวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยข้าว่าจะชวนท่านขึ้นไปหาสมุนไพรด้วยกันหน่อยไปไหมล่ะไปสิไปสิข้ากำลังอยากขึ้นเขาอยู่พอดี
2: คู่หูเพื่อนสีคู่นี้นี่ช่างสีปึ๊กกันจริงๆแถมยังบอกอีกต่างหาก
3: นี่ตกลงเจ้าชื่นชมในความรักเพื่อนของเขาหรือชื่นชมหน้าตาเขาเนี้ยงง
2: เบื่อจริงๆพวกรู้ทัน
0: ชายทั้งสองคนไม่เคยแยกห่างกันแม้ยามกินก็ยังชวนไปกินข้าวที่บ้านของกันและกันเสมอจนเป็นที่ชินตาของทุกคน
1: มาๆวันเนี้ยกินข้าวที่บ้านข้านี่แหละกินกันไปคุยกันไปจะได้คล่องคอ
4: ได้เลยเพื่อนรัก
0: อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งก็ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรมส่วนเพื่อนอีกคนถึงแม้จะไม่ได้บวช ด้วยแต่ก็ยังแสดงความปราบปลื้มไปด้วย
4: เพื่อนเอ๋ยข้าตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระบรมศาสดา
1: น่ายินดียิ่งเสียดายที่ข้าบวช ด้วยไม่ได้ด้วยมีภาระที่ยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าแต่ข้าก็ยินดีกับท่านด้วยนะ
2: ออกบวชเป็นคนหนึ่งเหรอไม่ดีจังเลย
3: นี่เจ้าไปยินดีที่เขาได้บวชหรือว่าดีใจที่เหลืออีกคนที่ยังว่างเนี่ยฮะนึกว่ารู้ไม่ทันเลย
2: เหนื่อยจริงๆพวกรู้ทันเนี่ย
0: การที่อีกคนหนึ่งออกบวชก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมของทั้งคู่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ออกบวชนั้นก็บำเพ็ญตนเป็นอุบาสกทำบุญให้ทานอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันโดยเพื่อนที่บวชเป็นพระก็จะมาฉันอาหารยังเรือนของเพื่อนรักอยู่เป็นประจำ
1: นิมนต์หลวงพี่ฉันภัตตาหารได้เลยขอรับวันเนี้ยกระผมเตรียมไว้เยอะเลยครับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เมื่อฉันอาหารเสร็จทุกครั้งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกก็จะเดินมาส่งเพื่อนผู้บวชเป็นพระถึงพระเชตวันมหาวิหารทุกครั้งไปและก็จะนั่งสนทนากันอยู่นานจนถึงเวลากลับเพื่อนผู้บวชเป็นพระก็จะเป็นฝ่ายเดินมาส่งเพื่อนผู้เป็นอุบาสกถึงเรือนปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
1: กราบนมัสการหลวงพี่เดินทางกลับเชตวันมหาวิหารดีๆนะขอรับ
4: ขอบใจโยมเพื่อนมากนะ
0: เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของภิกษุทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มกันสนทนาในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย
5: ทั้งคู่ถึงได้สนิทกันเพียงนั้นเนี่ย
6: นั่นน่ะสิทำอย่างนี้ได้ทุกวันไม่เคยขาดเลยน่าแปลกจริง
0: ๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจึงทรงตรัสถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อทราบความทั้งหมดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายทั้งสองนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันไม่ใช่แต่เพียงในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันจากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสอภินหะชาดกดังนี้ในอดีตกาลในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี

0: ณโรงช้างของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองยังมีช้างต้นอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความผาสุกในโรงช้างแห่งนั้นเฉกเช่นเดียวกับช้างตัวอื่นๆอยู่มาวันหนึ่งได้มีลูกสุนัขตัวหนึ่งพลัดหลงจากแม่ของมันแล้วเดินโซเซด้วยความหิวโซเข้ามาในโรงช้างแห่งนี
1: ้เจ้าตูบน้อยตัวเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยดูท่าจะหิวหน้าดูเลยนะเนี่ย
2: โอ๊ยหิวเหลือเกินจะเป็นลมแล้วโอ๊ยหิว
1: ว่าไงล่ะเจ้าตูบน้อยเอ้ยเจ้าไปไงมาไงล่ะเนี่ยถึงได้มาเดินอยู่ในโรงช้างอย่างนี้ได้อย่างไรกัน
2: พี่ช้างอภัยให้ข้าด้วยเถอะข้าพลัดหลงกับแม่หิวจนตาลายแล้วครับ
1: งั้นหรอกเหรองั้นเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ซะก่อนแล้วกันนะอาหารที่นี่ก็มีเยอะเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เจ้ากินเองไม่ต้องกลัว
2: จริงหรือครับพี่ช้างขอบคุณครับยะฮูไม่อดตายแล้วเรา
0: พระยาช้างต้นนั้นรักและเอ็นดูลูกสุนัขยิ่งยอมให้ร่วมกินอาหารและขนมนมเนยได้อย่างเต็มที
2: ่ใหญ่จริงๆพี่ช้างไม่กินเดี๋ยวข้ากินหมดก่อนนะ
1: เอาเลยเจ้าตูบน้อยกินเข้าไปเยอะๆจะได้ตัวโตเหมือนข้า
0: เมื่อกินอิ่มแล้วทั้งคู่ก็มักจะเล่นกันอย่างสนุกสนานลูกสุนัขมักจะหลอกล่อช้างต้นไปมาเป็นที่สนุกสนาน
2: แน่จริงก็จับข้าให้ทันสิพี่ช้างถ้าจับได้ให้ขี่หลังนะ
1: เจ้าตัวแค่นี้นะจะให้ข้าขี่หลังเดี๋ยวเถอะจับได้ข้าจะเคหัวเจ้าตูบน้อยไส้เข็ดเลย
2: มาเลยมาเลย
0: ฝ่ายช้างต้นก็มักจะใช้งวงจับลูกสุนัขใสไปใสมาตามพื้นบ้านยกไว้บนตะพองบ้านเป็นที่สนุกสนานสัตว์ทั้งสองร่วมกันกินร่วมกันเล่นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา
1: เอ้าซุปเอ้าซุปขอดีๆนะเจ้าตูบน้อยเอ้าซุปโอ้ยชักเมื่อยเหมือนกันแฮะโอ้ย
0: อยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพบลูกสุนัขในโรงช้างเข้าแล้วรู้สึกประทับใจในลูกสุนัขซึ่งมีลักษณะดีขนเป็นเงางามท่าทางเฉลียวฉลาดจึงบังเกิดความเอ็นดูลูกสุนัขตัวนั้น
3: เอ๊ะเจ้าสุนัขตัวนี้น่ารักดีแฮะของใครกันนะเห็นแล้วถูกชะตาจริงๆลองขอซื้อกับเจ้าของดูดีกว่า
0: เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงเข้าไปสอบถามกับควานช้างเพื่อขอซื้อลูกสุนัขน้อยตัวนั้น
3: พ่อควานช้างลูกสุนัขตัวนั้นเป็นของท่านหรืออ๋อเปล่าหรอกมันไม่ใช่ของเราหรอกมันพัดหลงเข้ามาอยู่ในโรงช้างเนี่ยนะท่านงั้นหรือคืออย่างนี้ท่านควานช้างข้าน่ะรู้สึกถูกชะตากับเจ้าสุนัขตัวนี้เสียจริงๆท่านช่วยขายให้ข้าเถอะนะรับรองเลยว่าข้าจะเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีขายให้ข้าเถอะนะนะพ่อควานช้างเอาสิถ้าท่านรักมันมากข้าก็ยินดีจะขายให้ขอบคุณมากท่านควานช้างเอาละเจ้าหมาน้อยไปอยู่กับข้าเถอะนะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง
0: นับแต่ลูกสุนัขถูกพรากไปพระยาช้างต้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้กระทั่งขวานช้างมาพาไปอาบน้ำก็ยังเอาแต่นิ่งเฉยไม่ขัดสีร่างกายเหมือนอย่างเคยซ้ำบางคราวยังเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มใครจะเรียกอย่างไรก็ไม่รับรู้ทั้งสิ้น
3: ช้างต้นเอ๋ยอาบน้ำเสร็จจะให้กินอ้อยของโปรดนะชอบไหมเอทำไมหมูนี้ดูแปลกๆไปนะปกติพอได้ยินว่าจะกินอ้อยจะต้องดีใจทุกครั้งนี่นะ
1: เจ้าตูบน้อยเอ้ยตอนนี้น่ะเจ้าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะมีข้าวกินอิ่มหรือเปล่าล่ะเนี่ย
3: เอ๊ทำไมหมูนี้ช้างต้นเป็นอย่างนี้นะหากช้างต้นเป็นอะไรไปเรามีหวังถูกลงโทษแน่ๆไม่ได้การละ

0: ไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบดีกว่า
1: ควานช้างจึงตัดสินใจทูลเรื่องนี้ให้พระเจ้าพรหมทัตทราบเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบแล้วก็มีรับสั่งให้อํามาตย์บัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อทำการช่วยเหลือพระยาช้างต้นโดยทันที
0: ท่านอํามาตย์ท่านลองไปตรวจดูซิว่าพระยาช้างต้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
2: พระเจ้าค่ะโปรดวางพระทัยได้เลยข้าน้อยจะหาสาเหตุที่ช้างต้นเป็นอย่างนี้ให้ได้พระเจ้าค่ะเอพระยาช้างต้นก็แข็งแรงดีนี่นาไม่พบอาการผิดปกติใดๆทางร่างกายบาดแผลก็ไม่มีมันเกิดจากอะไรนะธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหากจะเสียใจได้ถึงเพียงนี้มักจะเป็นเพราะว่าถูกพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเอ๊หรือว่าเหตุที่ภรรยาช้างต้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกพรากจากผู้เป็นที่รักด้วยใครกันนะที่เป็นผู้เป็นที่รักของภรรยาช้างต้นจะว่าเป็นควานช้างก็ไม่ใช่เพราะควานช้างก็ยังอยู่แต่มันน่ะต้องมีแน่ๆใครที่สนิทสนมกับภรรยาช้างต้นยิ่งกว่าควานช้างนะเอ๊ใครกันเนาะ
1: เมื่อคิดได้เช่นนั้นอํามาตย์จึงรีบสอบถามควานช้างโดยทันที
2: นี่พ่อควานช้างข้าขอถามหน่อยสิท่านพอจะทราบไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยภรรยาช้างต้นจะสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
3: เอ๊ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่ครับท่านอํามาตย
2: ์หึเอ๊ะหรือว่าอะไรหรือพ่อควานช้าง
3: อ๋อพอดีข้าพเจ้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะขอรับว่าเมื่อก่อนน่ะจะมีลูกสุนัขตัวหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับพญาช้างต้นมากเลยขอรับ
2: ลูกสุนัขหรือพ่อควานช้างเลี้ยงไว้หรืออย่างไร
3: ข้าพเจ้ามิได้เลี้ยงไว้หรอกขอรับไม่รู้ว่าเจ้าลูกสุนัขนั่นน่ะหลงมาจากไหนเห็นมันเข้ามากินข้าวกินขนมของพญาช้างต้นทุกวันแล้วก็ชอบเล่นกันอยู่ที่โรงช้างนี่แหละขอรับท่านอมาตย
2: ์แล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วล่ะไปพามาให้เราดูหน่อยสิพ่อควานช้าง
3: คือว่าข้าพเจ้าได้ขายให้ชายคนหนึ่งไปแล้วนะขอรับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของชายคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะสิขอรับ
2: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
1: จากนั้นอํามาตย์บัณฑิตจึงรีบไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
2: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่พระยาช้างต้นมีอาการซึมเศร้าเหมือนหมดอะไรในชีวิตนั้นเป็นเพราะคิดถึงลูกสุนัขที่เป็นเพื่อนรักแต่ขณะนี้เจ้าลูกสุนัขตัวนั้นได้ถูกชาวบ้านคนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดพระเจ้าค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นเองหรือเอาละท่านราชบุรุษท่านจงเป่าประกาศไปทั่วเมืองว่าผู้ใดที่เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ปล่อยออกมาเสียมิฉะนั้นหากตรวจพบในเรือนของผู้ใดผู้นั้นจะถือว่ามีโทษ
4: พระเจ้าค่ะ
1: ฝ่ายลูกสุนัขนั้นเล่าเมื่อถูกนำมาเลี้ยงก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเช่นกันแม้ว่าจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่มันก็ได้แต่นอนน้ำตาซึม
5: พี่ช้างข้าอยากเล่นชิงช้ากับพี่ช้าง
6: เอ๊เจ้าหมาน้อยเป็นอะไรไปเนาะตั้งแต่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาแต่เสื่องซึมรู้อย่างนี้ซื้อช้างมาเลี้ยงแทนซะก็ดี
1: จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านผู้ที่นำลูกสุนัขไปเลี้ยงไว้ได้ยินทหารเป่าประกาศเรื่องการตามหาลูกสุนัขตัวดังกล่าวจึงตัดสินใจนำลูกสุนัขนั้นไปปล่อย
6: ฮ่าคืนเลี้ยงเจ้าไว้ต่อไปนะข้าต้องโดนลงโทษแน่ๆเอาละเจ้าหมาน้อยเจ้ากลับไปที่ที่เจ้าอยากไปเถอะโชคดีนะเจ้าหมาน้อย
1: ทันทีที่ถูกปล่อยพ้นจากรั้วบ้านลูกสุนัขก็วิ่งสุดฝีเท้าตรงมายังโรงช้างเพื่อมาหาพระยาช้างต้นด้วยอาการลิงโลดทันที
5: เย้จะได้กลับไปหาพี่ช้างแล้วจะได้ไปเล่นชิงช้ากับพี่ช้างได้ไปเล่นกับพี่ช้างได้ไปแกล้งพี่ช้างอีกแล้วดีใจจังเลยเย้
1: พระยาช้างต้นเมื่อเห็นลูกสุนัขวิ่งมาแต่ไกลก็เปล่งเสียงร้องด้วยความดีใจและใช้งวงกอดรัดไว้ทันทีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไหลพรากด้วยกันทั้งคู
2: ่ตูบน้อยตูบน้อยจริงๆด้วยตูบน้อยกลับมาหาข้าแล้วโอ้ยดีใจจังเลยเจ้าตูบน้อย

0: ้าก็ดีใจเหมือนกันเจ้าตูบน้อยเอ้ยโอ้ยคิดถึงเจ้าเหลือเกิน
1: ว่าแต่ว่าข้าหิวจังมีอะไรให้หมั่นมั้งครับพี่ช้าง
0: มาถึงเจ้าก็ถามหาของกินเลยนะเจ้าเนี่ยเป็นลูกหมาหรือลูกหมูกันแน่ล่ะเนี่ย
2: เมื่อเห็นว่าอาการของช้างต้นเป็นปกติสุขดีแล้วอำมาตย์บัณฑิตจึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบ
3: บัดนี้อาการของพระยาช้างต้นเป็นปกติดีแล้วพระเจ้าค่ะ
4: นั้นหรือดีมาก
2: จากนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยที่ท่านบัณฑิตรู้อัธยาศัยของสัตว์และทำให้พระยาช้างต้นเป็นปกติเช่นเดิมจึงพระราชทานรางวัลให้กับอำมาตย์บัณฑิตเป็นอันมากสุนัขในการนั้นได้มาเกิดเป็นอุบาสกในบัดนี้ช้างในการนั้นได้มาเป็นพระเถระในบัดนี้พระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนบัณฑิตผู้เป็นอำมาตย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกนาลังกัพพลังปัฏฐาตเวนักปินธรรมนักกุเสนักคังสิตังมัญญามิอภินนหทัศนานาโคสิเนหมกาสิกุกกุเรพระยาช้างไม่สามารถจะรับเอาคำข้าวไม่สามารถจะรับเอาก้อนข้าวไม่สามารถจะรับเอาหญ้าไม่สามารถจะขัดสีกายข้าพระบาทมาสำคัญว่าพระยาช้างตัวประเสริฐได้ทำความรักใคร่ในสุนัขเพราะได้เห็นกันหนึ่งเดียว

0: เศรษฐูมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอน

0: ไม่ได้คุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือ

ว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้ไปเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับ

ตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเราว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้

เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่ม

ต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นจะอยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันจะพูดที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝ่าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลาน

หรือเมื่อเผชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเจนรักขังปันตาวิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเน

ิทาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ผมเป็นชาวอิตาเลียนและก็เป็นคาทอลิกที่กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาจารย์สอนการทำแอนิเมชันที่วัดจากการเชิญของภรรยาผมมีความชำนาญด้านแอนิเมชันที่สามารถกำกับหุ่นให้เป็นไปตามโลกจินตนาการของผมได้แต่ในชีวิตจริงของผมสิต่างจากโลกจินตนาการโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำกับชีวิตตัวเองได้เหมือนหุ่นในแอนิเมชันเลยครับคุณพ่อของผมก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสรถบรรทุกยี่ห้อ Mercedes-Benz ธุรกิจได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่นานทำให้บริษัทของคุณพ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของพ่อก็คือนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสโมสรฟุตบอลแห่งประเทศอิตาลีการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนี่เองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายที่สุดกับครอบครัวของผมคืออยู่ๆบริษัทของพ่อก็ถูกฟ้องล้มละลายเนื่องจากมีนักการเมืองคอร์รัปชันมาเกี่ยวพันกับบริษัทของพ่อการล้มละลายในครั้งนี้แปรสภาพทางครอบครัวผมให้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างฉับพลันเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนใจพ่อมากนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพ่อก็เลยหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าจนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อแย่ลงไปเรื่อยๆจากพ่อที่เป็นคนอารมณ์ดีสมาร์ทกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเกลี้ยกล่อมพ่อทะเลาะกับแม่ในเกือบทุกวันเลยจนทำให้แม่เนี่ยเสียใจมากแม่ได้พยายามฆ่าตัวตายถึง2 ครั้งโดยการกรอกยานอนหลับจำนวนมากเข้าปากแล้วก็ซดเหล้าตามหวังจะให้ตายเพื่อหนีความทุกข์นี่แม่จ๊ะพอไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่

จะดับทุกข์ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละยังดีที่ว่าผมน่ะช่วยท่านไม่ได้ทันแต่นับจากวันที่แม่ได้หันมาดำเนินชีวิตเรียนแบบพ่อบ้างคือพ่อเมาก่อนแม่เอามั่งเรียนแบบโดยการมีเหล้าเป็นที่พึ่งแม่ดื่มจัดเพื่อให้หมดสติเพื่อจะได้ลืมทุกสิ่งและแม่ก็ทำได้ผลจริงๆเนี่ยผมนำมาพบแม่ในสภาพที่แม่นอนกองหมดสติอยู่ในห้องครัวนับจากนั้นแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาดื่มอีกต่อไปได้เลยเพราะท่านสิ้นใจไปเสียแล้วนับจากวันนั้นผมกับพ่อก็ได้ตัดสินใจย้ายไปให้พ้นบรรยากาศอันซึมเศร้าแม่ตายแต่พ่อยังอยู่

สองคนพ่อลูกย้ายออกไปเลยผมก็ได้เริ่มงานเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นที่มิลานอิตาลีแต่ผมก็ไม่อาจจัดการกับความเศร้าของตัวเองได้จึงพยายามหาทางออกหาทางออกด้วยการดื่มเหล้าและใช้ยากล่อมประสาทควบคู่ไปด้วยเพราะมันทำให้ผมไม่เศร้าคือลืมกลบทุกข์อะลืมไปชั่วคราวไม่เครียดและฤทธิ์ยายังทำให้ผมรู้สึกมึนๆเบลอๆคือเบลอไปมันจะได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมรู้ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรการสูญเสียบุคคลในที่รักประกอบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้ผมเนี่ยอยากจะลืมความทุกข์จริงๆก็อยากจะพ้นทุกข์แต่มันไม่รู้วิธีการจึงคิดวางแผนกับพ่อว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆไปเรื่อยๆผมได้ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยเพราะเราได้มาอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้นี่ปากใต้บ้านเราเนี่ยชีวิตของเราถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำอันกว้างใหญ่มีท้องฟ้าที่มองขึ้นไปแล้วมีความสุขจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าการพักชั่วคราวกลายเป็นการพักชั่วคราวระยะยาวเราที่เกาะแห่งนี้มีความสนน่าสนใจมากกว่าน้ำกับฟ้าลองสันนิษฐานได้ว่าอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน้ำและฟ้าถูกต้องจ้าสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแม่สีเรือนนี่เพราะที่นี่มีเธอพูดที่จะเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวและทำให้ผมมีความสุขขึ้นและในที่สุดผมกับเธอก็ตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกันผมยังเริ่มคิดจะทำให้สภาพครอบครัวของเราดีขึ้นอีกผมได้ขอร้องให้พ่อเลิกเล่าโดยมีข้อแรกเปลี่ยนระหว่างผมกับพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเล่าผมก็จะเลิกขับมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เพราะเวลาขับต้องขับยังผ่าผลยกล้อไปบนหนทางอันขรุขระซึ่งในที่สุดเราสองพ่อลูกก็ยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันเพราะความรักคือผมรักพ่อและพ่อก็รักผมมีพลังแห่งความรักนะตั้งแต่นั้นมาเหมือนผมได้พ่อคนเดิมที่ดีที่สุดกลับคืนมาพ่อไม่เมาพ่อสมาร์ทและเป็นสุภาพบุรุษผู้มีอายุที่น่าเคารพรักเหมือนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนนี้ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนวันฝันร้ายก็ได้มาเยือนผมอีกครั้งพ่อล้มป่วยหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่โชคร้ายพ่ออยู่ได้ไม่ถึง6เดือนรอบเพียง2เดือนพ่อก็ต้องจากไปด้วยสภาพทรมานที่สุดผมสูญเสียพ่อครั้งนี้เหมือนผมสูญเสียสิ้นทุกสิ่งและเหมือนผมไม่เหลือใครในโลกแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนอกจากผมแทบจะไม่มีญาติพี่น้องมีเพียงลูกพี่ลูกน้องห่างๆ1

0: ดีเหมือนมี
1: ภรรยาดี
0: ถูกต้องผมอยู่กับอดีตตลอดเวลาเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ผมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตทั้งบุคคลนั้นเป็นที่รักครอบครัวทรัพย์สินการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้ทุกวันนี้ผมไม่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมได้อีกครับหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ผมถามเลยนะครับถามเลยทำไมครอบครัวผมพ่อแม่และผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมีสภาพล้มละลายอย่างยาวนานดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะทำกรรมร่วมกันมาหรือไม่และเหตุใดขณะที่พ่อล้มละลายแต่หุ้นส่วนกลับยังคงร่ำรวยมหาศาลจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นพ่อตายแล้วไปไหนหลังจากพ่อตายระยะผมฝันเห็นพ่อในสภาพทุกข์ทรมานน่าสงสารมากจึงสร้างองค์พระจารึกชื่อให้พ่อแล้วเธอก็ฝันเห็นท่านในสภาพที่แข็งแรงสดใสแล้วก็ไม่ฝันอีกเลยที่เธอฝันเป็นเรื่องจริงไหมครับพ่อได้รับบุญนี้จริงหรือไม่ท่านอยากจะบอกอะไรผมไหมครับผมอยากบอกท่านว่าผมคิดถึงท่านมากอยากเจอท่านและอยากให้ท่านมีความสุขครับบุพกรรมใดทำให้แม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแม่ตายแล้วไปไหนมีข้อความฝากถึงผมบ้างไหมครับผมเคยเชื่อว่าถ้าผมฆ่าตัวตายจะหมดทุกข์แล้วก็จะไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่รออยู่อีกโลกหนึ่งนี่ก็มีความคิดพ่อแม่จะอยู่รออีกโลกหนึ่งแต่ภรรยาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะไปอยู่กับพ่อแม่งั้นน่ะคุณจะต้องไปนรกแทนแล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันอีกในนรกไม่ได้เจอกับพ่อกับแม่หรอกเธอจำมาจาก DMCหลวงพ่อครับที่เธอพูดเป็นความจริงไหมครับถามครูไม่ใหญ่แล้วนอกจากผมเป็นคาทอลิกยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องบุญมากนักเวลาพยามาชวนผมทำบุญทอดกฐินสร้างพระผมก็ทำไปเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งผมจะได้บุญไหมครับได้สิจ๊ะแต่ก็ได้เท่ากับตามลำดับระดับหนึ่งของความเข้าใจแต่ผมจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายช่วงเข้าพรรษาปีหน้าพ่อกับแม่จะได้รับบุญนี้ไหมครับบุญที่ผมตั้งใจจะบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างช่วยได้จ้าช่วยไปตัดรอนวิบากกรรมและการที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนแอนิเมชั่นกับที่วัดผมจะได้บุญอย่างไรแล้วพ่อแม่จะได้บุญกับผมหรือไม่ครับบุพกรรมใดที่ทำให้สมบัติใดก็ตามที่เป็นชื่อผมต้องมีเชื้อวิบัติสมบัติตกประโยชน์คนอื่นเสมอปัจจุบันนี้สมบัติผมจึงมีเหตุให้ตั้งสายเป็นชื่อของภรรยาทั้งหมดครับก็ดีแล้วนะลูกภรรยาสร้างพระจารึกชื่อผมหลายองค์พร้อมกับชวนผมให้มาหล่อพระเมื่อวันที่22เมษายนบุญนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมของผมให้เบาบางลงได้บ้างไหมครับเข้าใจถามดีจังภรรยาของผมเธอมักจะฝันเห็นส้วมสกปรกสิ่งปฏิกูลน่าขยะขยงแต่เธอไม่ใช่นานๆฝันทีเธอฝันติดต่อเกือบทุกวันมาหลายปีบางทีก็เว้นไปแล้วกลับมาฝันอีกจนเธอกลัวห้องน้ำสกปรกไปเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดจะแก้ไขอย่างไรดีครับผมกับภรรยาเคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมเราจึงรู้สึกผูกพันกันมากเราตกลงว่าจะไม่มีบุตรเนื่องจากผมกลัวว่าลูกที่เกิดมาจะติดเชื้อวิบัติมาแบบผมผมคิดถูกไหมครับกรณีที่ผมกับเธออยู่กันมาแบบพี่น้องมา10กว่าปีแล้วครับอยู่ต่อไปลูกรู้ว่าใหญ่เชียร์เป็นพี่เป็นน้องกันนะพ่อและแม่ของผมเคยมีบุญกับหมู่คณะบ้างไหมครับผมและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมเพียงครั้งแรกที่ผมเห็นหลวงพ่อใน DMCความรู้สึกเคารพศรัทธาเกิดขึ้นในใจผมทันทีอุ้ยหวานจนผมยังแปลกใจตัวเองอย่างนี้นี่ต้องรีบตอบด่วนตีเลยนี่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา

แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะครอบครองลูกพ่อแม่ตัวลูกมีสภาพล้มละลายในปัจจุบันเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งพ่อกับแม่ก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่สร้างเวรไว้เยอะเช่นเคยไปโกงเขาเอาไว้นะแล้วก็มีเวรปานาธิบาตคือจ้างนักเลงไปเก็บคู่แข่งที่ขวางผลประโยชน์ในทางการค้าโดยมีแม่เป็นที่ปรึกษารู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทําต่างๆในทุกวิถีทางที่จะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ยังดีที่มีบุญช่วยเหลือคนยากจนและสาธารณบุญสาธารณประโยชน์หลายอย่างแต่การทำนั้นทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือคนยากจนนั้นไม่ได้หวังที่จะเป็นบุญอะไรหรอกต้องการสร้างภาพพจน์ของตัวให้ดีขึ้นและทำบุญด้วยคือเป็นบุญปนธุรกิจนั่นแหละเหมือนแจกเสื้อแจกผ้าแล้วมีโลโก้อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นด้วยบุญปนธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตในช่วงแรกประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแต่คือบุญทำให้ประสบความสำเร็จแต่บาปมหึมาที่ทำไว้ดังกล่าวนั่นแหละบาปที่ไปเก็บคู่แข่งไปโกงเข้าแรงต่างก็เลยทำให้ชีวิตล้มเหลวล้มละลายดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละต้องฟ้องร้องเรื่องธุรกิจการงานมีสภาพล้มละลายจนหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจกันเลยทั้งบ้านเลยที่หุ้นส่วนยังคงร่ำรวยมหาศาลในปัจจุบันเพราะบุญที่เขาทำสาธารณกุศลต่างๆเนี่ยมาจากในอดีตยังส่งผลอยู่ถ้ายังบุญยังส่งผลอยู่ก็ยังรองรับทรัพย์ได้แม้ปัจจุบันจะสร้างบาปกันไว้มากมายแต่บาปยังไม่ส่งผลพ่อตายแล้วอย่าเศร้านะลูกนะต้องว่าเรื่องราวความจริงชีวิตไปมหานรกขุมห้าเนี่ยด้วยการดื่มสุราเป็นอาจินเมื่อดื่มสุราดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นอาจินจนทำให้ใจเศร้าหมองคตินิมิตมืดก็ต้องถูกดึงดูดไปมหานรกขุมห้ากำลังถูกนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถจะมาเข้าฝันใครได้และยังไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าให้ทำบุญต่อไปเถิดบุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกจ้ะพอท่านพ้นจากมหานรกขุมห้าผ่านอุสธนรกไปยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละจะช่วยท่านน่ะมันมีวิธีอยู่นะลูกนะลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแบบคุณยายอาจารย์น่ะแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายไปช่วยท่านโดยวิธีพิเศษมันจะมีวิธีพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายแม่คิดฆ่าตัวตายและอายุสั้นเพราะกรรมที่เคยอนุโมทนาบาปกับพ่อในชาติที่พ่อเป็นนักธุรกิจดังกล่าวโดยรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปจ้างนักเลงฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตามมาส่งผลจ้ะกรรมในชาตินั่นแหละตามมาส่งผลรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปฆ่าจ้างนักเลงไปฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมมากใกล้ๆกับพ่อด้วยกรรมดื่มสุราเป็นอาจินนี่วิบากกรรมมันอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นสากลน่ะมันจะไม่มีเห็นอกเห็นใจเลยจะไม่มีอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยพอถึงเวลามันก็ต้องไปอย่างนี้กำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเช่นเดียวกันจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาถึงลูกก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกนะประการเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้ะ

ตามที่ภรรยาบอกลูกว่าถ้าลูกฆ่าตัวตายแล้วลูกก็จะต้องไปอบายเนี่ยแทนการได้ไปอยู่กับพ่อแม่ดังที่ลูกเข้าใจนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดฆ่าตัวตายได้เลยอย่านะลูกนะไม่ต้องฆ่าหรอกถึงเวลามันตายเองแล้วเวลาใกล้ตายลูกจะกลัวด้วยซ้ำไปมันยังไม่อยากตายเลิกซะฆ่าตัวตายแล้วหันมาปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ช่วยตัวเองและพ่อแม่ได้ด้วยจ้ะแม้ลูกจะเป็นคาทอลิกแต่ได้ทำบุญบ้างตามที่ลูกเข้าใจและตามที่ภรรยาชักชวนให้ทำนั้นลูกก็จะได้บุญตามกำลังแห่งความเข้าใจและสิ่งที่ลูกได้ทำไปจ้ะถ้าลูกบวชพระธรรมทายาทตามที่ลูกตั้งใจไว้ในพรรษาหน้านั้นบุญก็จะช่วยลูกได้และช่วยพ่อแม่ได้โดยบุญจะไปคอยพ่อแม่อยู่ในยมโลกเมื่อพ่อแม่พ้นวิบากกรรมแล้วจึงจะมารับได้ยกเว้นลูกบวชและปฏิบัติธรรมจนกระทั่งวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้าเอาแค่ว่าได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ใสๆเนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบาคืออายุในมหานรกจะสั้นลงจนกระทั่งพ้นมาอยู่ในยมโลกแล้วมารับบุญตรงนั้นได้การที่ลูกมาช่วยสอนแอนิเมชันกับทางวัดนั้นก็คือการให้หรือการนำทานด้วยความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานหากใครเอาความรู้นั้นไปสั่งสอนชาวโลกคือใครที่ศึกษาความรู้ผ่านแอนิเมชันที่ลูกมีส่วนนั่นแล้วเขานำความรู้นี้ไปแนะนำชาวโลกต่อให้ชาวโลกได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจะทำให้เขาได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ลูกมีอานิสงส์ที่จะรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมอีกทั้งจะทำให้มีพรรคพวกหมู่ญาติเพื่อนฝูงที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เก่งและดีมากมายทีเดียวจ้ะถ้ามีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มีทำอะไรก็สะดวกสร้างบารมีก็สะดวกทำธุรกิจการงานอะไรมันก็สะดวกไม่มีแรงกดดันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจ้ะเหตุที่ลูกมีสมบัติแล้วเป็นชื่อของลูกไม่ได้ต้องใส่ชื่อคนอื่นเช่นชื่อภรรยาลูกเป็นต้นเพราะกรรมอนุโมทนาบาปในอดีตตามมาส่งผลคือในชาติที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจในชาตินั้นดังกล่าวนั่นแหละตัวลูกเองก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของท่านจ้ะได้รับรู้และยินดีในการที่พ่อกับแม่ได้ทำทุกวิธีทางที่จะให้ได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นแล้วจ้ะบาปนี้มันก็มาส่งผลสมบัติเป็นชื่อลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็ตามติดตามติดมาต้องใส่ชื่อคนอื่นพระยาได้สร้างพระโดยจารึกชื่อของตัวลูกไว้ที่ฐานของพระทำการจำตัวอีกทั้งได้ชวนลูกมาร่วมหล่อพระด้วยนั้นบุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเช่นจะช่วยทำให้ลูกมีอายุขัยยืนยาวขึ้นมีผิวพรรณวันนับเปล่งปังมีความสุขมีกำลังมีความสำเร็จในชีวิตมีความฉลาดอะไรต่างๆอายุวันนับสุขภพละปฏิภาณนั่นแหละจะเป็นของลูกพยางลูกมักฝันเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปีว่าเห็นสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจะทำให้เธอกลัวห้องที่สกปรกห้องน้ำสกปรกเพราะเขามีความกังวลลึกๆในเรื่องราวสมบัติของลูกที่นำมาใส่ชื่อของตัวเขาอะเขาก็ยังแม้เป็นชื่อเขาแต่เขาก็ยังกังวลลึกๆอยู่นะว่าจะปกป้องผ่องภัยทรัพย์นี้ได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยมันจึงทำให้เวลาหลับแล้วฝันเป็นในเรื่องราวดังกล่าวกับอีกทั้งบางครั้งภรรยาของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพต้องมารองรับอารมณ์ของตัวลูกนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับได้แต่บางครั้งเขาเหนื่อยสิเหนื่อยและตึงเครียดมาเนี่ยเขาก็โอ้ไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยแต่ก็เก็บมาไปฝันกับอีกประการหนึ่งเธอเป็นคนรักความสะอาดหลายๆอย่างมารวมกันหนึ่งทำให้ฝันดังกล่าวจ้าหลายๆอย่างมารวมกันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วไปฉายเห็นตอนหลับไปแล้วลูกกับภรรยา

อารักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตภรรยาเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกแล้วก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาส่วนความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกในชาตินี้เนี่ยไม่อยากมีบุตรร่วมกันเนี่ยและอยู่ร่วมกันมาแบบพี่น้องถึง10ปีนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของลูกใช่เพราะว่าชีวิตของลูกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปมีบุตรเลยอยู่กับแบบพี่น้องนี่ดีแล้วแหละเป็นคู่บุญคู่บารมีสร้างบารมีกันไปพ่อแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างแต่นานแล้วส่วนตัวลูกและภรรยาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันแต่ภรรยาจะเจอหมู่คณะและมีสายบุญมากกว่าตัวลูกจ้าทุกชาติที่ลูกเจอหมู่คณะนั้นก็จะได้ที่มาเจอหมู่คณะได้ก็เพราะภรรยาของลูกเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเหนื่อยญาติเหนื่อยกับลูกมาทุกชาติเลยที่เจอกันนั่นแหละแต่ได้รักและห่วงใยก็โอเคเลยโดยบนนี้เมื่อลูกมาเจอหลวงพ่อจึงปิ๊งกันเจอเลยปิ๊งเกิดศรัทธาเริ่มใสเพราะเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่75จากตอนที่แล้วอาจารย์ทั้ง4ท่านได้มานั่งหารือกันในเรื่องที่มโหสถเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับจนข่มรัศมีของพวกตนเสียสิ้นอาจารย์เสนกะครั้นเห็นว่าทุกคนเดือดดาลได้ที่แล้วก็เริ่มเล่าแผนร้ายของตนว่าจะต้องทำให้เท้าเธอทรงระแวงในมโหสถว่ากำลังคิดจะช่วงชิงราชบัลลังก์เมื่อทราบว่าทุกคนต่างเห็นด้วยในหลักการแล้วอาจารย์เสนกะก็ได้แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนไปทำจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับไปทำตามแผนที่ได้วางไว้ต่อมาไม่นานที่หน้าเรือนของมโหสถก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคือมีนางทาสคนหนึ่งหาบหม้อน้ำมันเปลี่ยงเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของมโหสถเหมือนเจาะจงจะขายให้เจ้าของเรือนหลังนี้เพียงผู้เดียวนางอมราเทวีสังเกตเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจจึงเข้าไปหานางแล้วบอกว่าตนจะรับซื้อเปลี่ยงนั้นเอาไว้ขอให้แม่ค้าเปลี่ยงน่ะช่วยเข้าไปตามสาวใช้ในบ้านมารับเปลี่ยงนั้นไว้ด้วยเมื่อแม่ค้าเปลี่ยงเดินรับไปแล้วจึงตรวจดูในหม้อเปลี่ยงนั้นก็พบพระจุฬามณีซึ่งเป็นเครื่องประดับของพระราชานางไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมากลับวางพระจุฬามณีไว้ในหม้อตามเดิมเมื่อแม่ค้าเปลี่ยงและสาวใช้มาถึงจึงซักถามว่านางน่ะเป็นใครมาจากไหนแล้วจึงรับหม้อเปลี่ยงนั้นเอาไว้ครั้นแม่ค้าเปลี่ยงกลับไปแล้วนางอมราก็ได้บันทึกเหตุการณ์นั้นไว้อย่างละเอียดวันต่อมาก็มีแม่ค้าถือผอบดอกมะลิมาร้องขายอยู่ที่หน้าประตูเรือนของนางอมราเทวีอีกแล้วก็เป็นเช่นครั้งก่อนคือแม่ค้านั้นเที่ยวเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูเรือนของนางเท่านั้นไม่ยอมไปขายที่อื่นเลยกระทั่งนางอมราเทวีต้องเรียกแม่ค้าให้เข้ามาแล้วใช้อุบายเหมือนครั้งก่อนในที่สุดนางจึงทราบว่าภายในพระอบนั้นมีพระสุวรรณมาลาซุกซ่อนอยู่นางแกล้งสอบถามดูจึงได้รู้ว่าแม่ค้านั้นเป็นนางทาสที่มาจากเรือนของอาจารย์ปุกกุสะนางจึงรับพระอบดอกมะลินั้นไว้แล้วก็บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้โดยละเอียดนางอมราเทวีคาดการในใจว่าอีกไม่ช้าก็คงจะมีนางทาสจากเรือนของอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะนำสิ่งของอื่นๆมาขายให้กับนางอีกเป็นแน่แล้วก็เป็นไปตามที่นางคาดคิดไว้คือเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นก็มีแม่ค้าขายผักหิ้วกระเช้าผักมาจากเรือนของอาจารย์กามินทะภายในกระเช้านั้นปรากฏมีผ้ากำพลคลุมพระแท่น

บรรทมพับเก็บไว้อย่างดีปกปิดไว้ด้วยผักหลากหลายชนิดอย่างแนบเนียนเช่นเดียวกันคือแม่ค้าที่มาจากเรือนของอาจารย์เทวินทะนางซุกซ่อนฉลองพระบาททองคำไว้ในฟ่อนข้าวเหนียวแล้วนำมาขายให้แก่นางอมราเทวีด้วยวิธีการคล้ายกันนางอมราเทวีจึงได้ให้สาวใช้รับของเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ลืมที่จะบันทึกเรื่องราวนั้นไว้เป็นหลักฐานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาต่อมานางอมราเทวีจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีพอมโหสถทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนเช่นนั้นก็หาได้มีความวิตกแต่อย่างใดกลับเป็นฝ่ายปลอบพัญญาให้คลายความกังวลว่าอมราเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยก็ในเมื่อผลใดๆก็ยังไม่ปรากฏแล้วเราจะต้องวิตกกังวลไปใหญ่ล่ะรอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนจะดีกว่ามโหสถปลอบนางแล้วในใจก็ตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตนได้ทุกขณะจึงได้คอยเฝ้าระวังเหตุร้ายและหมั่นสอบถามข่าวคราวจากทางราชสำนักอยู่เรื่อยๆฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับแซงทูลถามท้าวเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพหมู่นี้พวกข้าพระบาทนะไม่เห็นพระองค์ประดับพระจุฬามณีเลยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอจึงได้ตรัสว่าเออจริงสินะท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงไปนำมาเถอะเราจะประดับเดี๋ยวนี้ล่ะอาจารย์ทั้งสี่รับพระดำรัสนั้นแล้วก็พากันไปนำมาแต่ครั้นไม่พบพระจุฬามณีในที่เก็บรวมถึงเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาอีกสามอย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาด้วยท่าทีตื่นตระหนกว่าขอเดชะพระจุฬามณีของพระองค์นะได้หายไปจากที่เก็บโดยไม่ทราบสาเหตุพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงสดับดังนั้นก็ทรงตกพระทัยพลันรับสั่งถามว่าท่านว่าอย่างไรนะจุฬามณีหายไปอย่างนั้นหรือท่านเสนกะก็แซงทำหน้าตาตื่นกราบทูลท้าวเธอว่าพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระบาทเนี่ยช่วยกันค้นหาอย่างไรก็ไม่พบไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่พระสุวรรณมาลาผ้ากำพลคลุมแท่นพระบรรทมก็หายไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะฮะอย่างไรกันใครบังอาจมาลักของของเราไปได้อาจารย์ทั้งสี่เมื่อรู้ว่าเท้าเธอเริ่มจะทรงพิโรธก็แซงทำเป็นนิ่งซะเพื่อรอให้เท้าเธอตรัสถามมันผู้ใดอาถานกล้ามายามหยันเรามันผู้นั้นน่ะสมควรตายพระราชาตรัสด้วยทรงกริ้วพระสุรเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับจะทำลายผืนปฐพีให้พินาศลงครั้นแล้วพระพักของพระองค์ก็พลันบึ้งตึงพระเนตรทั้งสองแดงก่ำด้วยความพิโรธตรัสถามขึ้นว่าพวกท่านสงสัยว่าใครกันที่กล้ากระทำการถึงเพียงนี้นะอาจารย์ทั้งสี่เมื่อเห็นว่าพระราชาเป็นฝ่ายตรัสถามเองจึงหันมามองหน้ากันและกันเป็นเชิงขอมติครั้นแล้วอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าขอเดชะที่ข้าพระองค์ต้องทูลถามว่าพระองค์ไม่ทรงประ

ดับพระจุฬามณีหรือนั้นก็เพราะมีเหตุที่จะกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าค่ะเหตุผลอะไรล่ะจงพูดไปโดยเร็วพระราชาทรงเร่งเร้าอาจารย์ไสยนกะจึงทูลว่าขอเดชะก่อนหน้านี้นะพวกข้าพระองค์ได้ทราบข่าวมาเพียงเล่าๆว่ามีผู้พบเห็นว่ามโหสถน่ะนำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้ในเรือนของตนพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไปได้อย่างไรกันมโหสถน่ะหรือบังอาจตั้งตนเป็นศัตรูกับเราน่ะพวกข้าพระบาทไม่อาจคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยพระเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะทูลยุยงส่วนอาจารย์ทั้งสามก็กล่าวสนับสนุนเป็นแรงเสริมว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถน่ะคิดเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างแน่นอนพระราชาผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจเมื่อพิโรธคราวเดียวย่อมทำความพินาศได้มากมายส่วนมโหสถและนางอมราเทวีซึ่งก็ทราบดีว่าภัยจากพระราชาจะต้องมาถึงตนอย่างแน่นอนแล้วท่านทั้งสองจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
0: 36ปีครับ
5: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
6: 36ปีแล้วครับ
7: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็ใครบวชตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
2: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างนี้แต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
9: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
10: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี
11: ้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแต่ที่ได้สัมผัสเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันก็จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นมีรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
12: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาภูชินียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
13: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งใน

0: ไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
1: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
2: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งและที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัส

0: ท้ายนี้ลูกก็กลับขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569ผมกลับขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกัน

0: ก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสันติภาพที่แท้จริงในโลกจะเกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนต้องเข้าถึงสันติสุขภายในเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในได้สันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายทุกทรมานทั้งหลายเกิดมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นเลยในตัวมนุษย์มีกายมีวาจามีใจมีสามอย่างนี้เป็นหลักคำพูดจะออกมาก็ดีการกระทำจะบังเกิดขึ้นให้สับสนวุ่นวายก็ดีมันก็มาจากความคิดถ้าคิดดีก็พูดดีพูดดีก็ทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความสับสนวุ่นวายความทุกข์ทรมานก็จะบังเกิดขึ้นมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสารงานบุญในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมใจกันรับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาณมหารัตนวิหารคต25วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมีคณะเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้เดินทางมารับบุญใส่ถ่านประทีป LED เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีจุดประทีปแปะอักษรเนื่องในวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยประทีปนับแสนดวงจะถูกนำไปจัดวางเพื่อทำการจุดประทีปแปลเป็นอักษรภาพสื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานและคึกคักทุกท่านต่างรับบุญด้วยความประณีตและใจที่ใสสะอาดซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกสมาธิความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัท4โดยในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีพุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์จากทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งต่อสันติสุขไปทั่วโลกซึ่งการเตรียมงานในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้เปิดโอกาสให้ผู้มีบุญสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมใส่ถ่านประทีป LED ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาก่อนที่จะถึงวันแห่งประวัติศาสตร์ในการจุดประทีปแปลอักษรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกค่ะ
1: หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับว่าเรามารับบุญเนี่ยแม้เราจะไม่ได้ทำละเอียดแต่เราก็ได้บุญทุกเรื่องที่เราทำโรงงานทำ LED ทุกสิ่งทุกอย่างที่งานของวัดเราได้บุญหมดค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนึกว่าจะต้องนั่งละเอียดอย่างเดียวถึงจะได้บุญงานอยากของหลวงพ่อทุกบุญได้บุญหมดขอให้เราตึกระลึกนึกถึงบุญที่เรากำลังทำอยู่แล้วนึกถึงว่างานมันลุล่วงไปด้วยเราด้วยมือฝีมือของเราก็จะปลื้มค่ะก็เวลาลงร้านทำแล้วก็ไปวางโคม LED อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าให้มันติดไม่ติดแล้วก็ต้องซ่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วผ้ามันออกมาจะมีรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รูปหลวงปู่บ้างแล้วแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันพอเราได้ดูแล้วภาพที่ออกมาในจอเนี่ยรู้สึกมันสวยมากสวยมากๆเลยก็เลยมีความสุขว่าเอ้ยภาพอันนี้ที่เราทำด้วยกับมือเหรอเราประทับใจมากพอเราดูแล้วมันมีความสวยแล้วก็ลิ้นความสุขเว้ยเราจะต้องมาทุกๆรอบที่มีการประกอบ LED แล้วก็สิ่งไหนที่เขาไม่รู้เราก็แนะนำไปเพราะเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้เพิ่มทุกบุญที่เราทำบุญอะไรก็ได้ที่ของวัดเราได้บุญหมดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดโต๊ะจัดฟันระเบียบเตรียมอะไหล่ให้เราใช่ไหมคะส่วนเรามาแล้วก็ขั้นแรกก็จะเป็นมาลักษณะมาแบบนี้เราก็จะมาใส่ถ่านจะมีคนใส่ถ่านพอใส่ถ่านเสร็จแล้วก็ทดลองดูให้ไฟมันติดพอมันติดปุ๊บเราก็ต้องใส่ก้นอันนี้ก็สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันหลุด พอไป

0: งานทำมันก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้งานมันเยอะขึ้นเราใส่ถูกแล้วก็ทดลองให้ติดเราก็จะใส่ฝาแบบนี้นะคะหลังจากจบงานแล้วเราก็เก็บด้วยเราต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเราก็จะประทับใจว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบที่ผ่านด้วยฝีมือของเราก็เรารู้แล้วว่าคือการประกอบ LED เนี่ยมันเป็นบุญของเราเราต้องพลาดไม่ได้แล้วเราไม่ใช่มาคนเดียวเราจะต้องชวนเพื่อนๆอาสาสมัครกองไหนก็ได้ให้เราลงไปในลายว่าให้เขารับรู้ก็ให้มาเอาบุญกับเรานะให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะให้เราถึงนึกถึงว่าดวงไฟมันติดตาเราก็จะใสเหมือน LED ที่เราประกอบมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับในการชีวิตเราถ้าเรามีแสงสว่างมีอะไรที่มันพอมันแสงสว่างแล้วมันก็ทำอะไรมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายทุกเรื่องนะคะ
1: ผู้แทนคณะศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวจังหวัดปทุมธานีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวัชระปัทมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่43รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ถึง2570เพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงมีคุณูปการโดดเด่นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมและการสาธารณสงเคราะห์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันในการนี้นายองค์อาจโนธธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีร่วมกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อันเป็นพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือในการทำลงรักษาคุณค่าทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันสำคัญของชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลนำนักศึกษาคณะช่างอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมณทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีสำหรับการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ในหัวข้อการสร้างวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในสายวิชาชีพช่างนอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมวัฒนธรรมชาวพุทธ

0: ทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจทางด้านตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะกิจกรรม5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยที่ทำให้เข้าใจว่าวินัยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวเช่นการเก็บที่นอนหรือการรักษาความสะอาดซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดระเบียบเครื่องมือช่างและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการฝึกสมาธิอย่างช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิกับการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างไสวย้อนรำลึกสามเหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและฝึกฝนตนเองตามหลักพุทธวิธีเมื่อเร็วๆนี้วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิได้พร้อมใจกันจัดพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสและตักตวงบุญกุศลร่วมกันโดยผู้แทนอุบาสกแก้วได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีรับผ้าสบายแก้วจากคณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ตั้งใจสมาทานศีล8และร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมจากพระอาจารย์ในเรื่องกฎแห่งกรรมและอานิสงส์ของการรักษาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจวัตรความดีสากลและการดูแลเสนาสนะร่วมกันท่ามกลางทัศนียภาพและบรรยากาศอันสัปปายะร่มรื่นและเงียบสงบของวัด

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3โดยผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านได้เปิดใจเรียนรู้และสัมผัสคุณค่าของความสงบภายในอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความประทับใจว่าได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติทำให้ค้นพบความสุขภายในที่แท้จริงอีกทั้งยังประทับใจในการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษอย่างดีจากคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้อยากนำธรรมะข้อคิดและนิสัยรักความสะอาดความเป็นระเบียบไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปส่วนวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเรียนรู้วิธีการทำสมาธิเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นสัปปายะโดยพระอาจารย์ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมเริ่มจากการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อFrom Mental Fox to Inner Charity ถ่ายทอดแนวทางการแก้ง่วงซึมและความเศร้าระหว่างการนั่งสมาธิเพื่อช่วยให้ทุกท่านนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขยิ่งขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่ารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความวุ่นวายในสมองลดลงและสัมผัสได้ถึงความสงบเย็นใจภายในเพียงชั่วเวลาสั้นๆนอกจากนี้ยังประทับใจในความเป็นมิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่พร้อมตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ต่อๆไปอีกด้วยทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น22ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ A Happy Beginning โดยท่านได้อธิบายหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นอย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่ายนั่นคือสบายกายสบายใจปล่อยวางทุกเรื่องและนั่งทุกวินาทีให้มีความสุขซึ่งพระอาจารย์ย้ำว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษใดๆเพียงแค่ตั้งใจกลับมาอยู่กับตัวเองปล่อยใจให้สงบและนั่งอย่างมีความสุขในทุกลมหายใจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพียง30นาทีหลายท่านถามทันทีหลังจบคลาสว่าสัปดาห์หน้าจะมีคลาสแบบนี้อยู่ไหมเพราะตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะกลับมาเรียนรู้และฝึกนั่งสมาธิให้ได้จริงๆคำถามง่ายๆเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์เพียงครั้งเดียวก็สามารถจุดประกายความสนใจในการพัฒนาจิตใจได้อย่างลึกซึ้งสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความจริงอันลึกซึ้งว่าท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามหรือความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ทุกคนยังคงสามารถสั่งสมความสุขได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกใดๆเพียงแค่นั่งหลับตาทำใจให้หยุดนิ่งความสุขที่แท้จริงก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัด

ธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนพิธีกรรมภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงศ์ทางด้านกัลยาณมิตรอมนิตตันสมบูรณ์และกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส์เป็นประธานบุญพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรธญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธในต่างแดนที่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ยังมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่6จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดกำแพงเพชรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง15และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคม
พุทธศักราช2500

69สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัพพลาโหติอักกุพโตพูดแต่ไม่ทำก็ไม่มีผลสำเร็จสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะถวายความเคารพพระมหาเทรานุเถระทุกรูปกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่และขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกรูปนะครับ

พระทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งรวมถึงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งในห้องส่งและทั่วโลกเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสมาพบกันนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันใช่ไหมเอ่ย ฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการได้พบกันนะถือว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่านะโดยเฉพาะเราได้มีลมหายใจอยู่กับตัวเราเองนะได้เจอคนในกระจกนะก็อย่าลืมคุยกับเขาเนาะเอ็นดูเขานะเพราะมีเขาทำให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีเนาะนะได้นะเพราะเราลงมาเกิดก็ต้องอาศัยกายมนุษย์กายมนุษย์ก็คือตัวของเรานะเราก็ต้องมีทั้งกายแล้วก็ใจเนาะนะจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนผู้รู้อีกกี่วันจะถึงวันวิสาขบูชาเอ่ยฮันวันวิสาขบูชาวันที่เท่าไหร่เอ่ย31พฤษภาคมนะที่จะถึงนี้ในพุทธศักราช2569นะฉะนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ทำให้พระอาจารย์นะหรือว่าหลวงพี่เองได้คิดหัวข้อขึ้นนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ว่าหลวงพี่จะเทศหัวข้ออะไรดีนะเราก็นึกถึงวันวิสาขบูชานะขอเทศเป็นพุทธบูชาเนาะก็คิดหัวข้อขึ้นว่าวันที่โลกได้พบความสุขนะวันที่โลกได้พบความสุขดังนั้นก็นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนเป็นความสุขอันไหนเป็นความเพลินเนาะบางทีก็ยืมคำกันไปใช้เนาะซึ่งความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานั้นคือสิ่งใดเนาะเมื่อการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่ค้นหาความสุขที่แท้จริงนะถ้าเราจำได้นะในพระชาติสุดท้ายคือปัจจุบันนี้เนาะท่านเองก็พร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติถือว่าเลิศในยุคนี้มนุษย์ท่านไหนจะเสมอเหมือนนี้ไม่ได้เลยนะนะฉะนั้นเนี่ยยากมากเลยตระกูลก็เป็นตระกูลกษัตริย์นะลักษณะรูปก็เป็นลักษณะมหาบุรุษนะขณะเดียวกันก็คุณสมบัติท่านก็มีดวงปัญญาเป็นเลิศนะแตกฉานทั้งทางโลกนะในอายุที่ยังน้อยอยู่เลยนะทั้ง18ศาสตร์ว่ายุคนั้นมีความรู้อะไรนะที่จะศึกษาเมื่อท่านศึกษาแล้วท่านก็แตกฉานหมดเลยเนาะก็เรียกว่าชีวิตท่านมีแต่อ๋อไม่ค่อยมีเอ๊ะนะสมมติเรานี่เอ๊ะหรืออ๋อ ก็เอ๊ะอ๋อๆนะพระอาจารย์ก็เหมือนกันนะจากนั้นเนี่ยเราก็กำลังสั่งสมอยู่แต่ขณะเดียวกันท่านก็แสวงหาทางนะแสวงหาความสุขเนาะซึ่งตลอดชีวิตของพระองค์ท่านนะความสุขในการมาพบเนี่ยเพลิดเพลินด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะท่านก็ไม่มีใครเกินท่านละนะท่านเองก็มีบุญมีวาสนาแต่ขณะเดียวกันท่านเองด้วยดวงปัญญาก็คิดสอนตัวเองได้ในวันที่มาเจอผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาก็ตั้งคำถามว่านั่นคืออะไรนะแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นไหมนะที่สุดแล้วนะผู้ที่ตามก็บอกว่าพระองค์ท่านนะใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดเลยนะด้วยดวงปัญญานะด้วยดวงปัญญาของท่านท่านเลยคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเออนะดูสินะอย่างถ้าเป็นคนทั่วไปเกิดมาก็ไม่ได้เคยคิดตั้งคำถามเลยนะว่าเราเกิดมาแล้วจะเกิดมาทำไมเออนะตายแล้วไปไหนหรือบางทีเกิดมาก็เพลิดเพลินพอเจอความแก่ก็พยายามชะลอความแก่นะ เราก็ทำทุกวิถีทางเนาะนะเพื่อชะลอความแก่คือทางโลกนี่เขากลัวแก่เนาะนะทางโลกกลัวแก่นะแต่พวกเรานักสร้างบารมีนี่นะนะการชีวิตผ่านไป1วันก็ได้สร้างบารมี1วันนะชีวิตผ่านไป1เดือนก็ได้บูชาข้าวพระอีก1เดือนผ่านไป1ปีก็ได้ทอดกฐินอีก1ปีนะนี่หรือว่า22เมษายนที่ผ่านมา 40,000 ประวัติโหเนาะใครมาเกิดในปี2ปีนี้หรือใครได้มาบวชนะครับก็ถือว่าโหนะพระอาจารย์บวชมา20กว่าปีกว่าจะได้สั่งสมบุญกับพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
นะ

0: ตลอด20ปียังไม่เท่ากับ2ปีที่ผ่านมานะ นะก็อนุโมทนาพระอาจารย์แล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันฝันทั่วโลกเลยนะสาธุอันทางโลกเขากลัวแก่ทางธรรมเนี่ยกลัวจะไม่ได้แก่นะ คือเราจะไม่เสียใจหรอกนะเพียงว่าแค่เสียดายนะถ้าเราต้องตายไปก่อนเนาะฉะนั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงสมัยที่ทรงเป็นนะก็เรียกว่านะเจ้าชายสิทธัตถะท่านเองก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เนี่ยเพื่อพบสุขอันเกษมนะจนสามารถนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่จึงระลึกนึกถึงนะวันหัสจรรย์นะที่วันประสูติของท่านนะวันตรัสรู้ของท่านแล้วก็วันปรินิพพานของท่านเนี่ยบังเกิดขึ้นนะในวันเดียวกันแค่ต่างปีแค่นั้นเองนะดังนั้นก็ว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามานะชมนะวิดีโอ MV นะวิสาขบูชานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะเราก็ได้น้อมจิตตึงลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในวันที่เหลืออยู่ก็ให้เราได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติถือว่าเป็นการกำหนดสติที่เป็นเลิศอย่างหนึ่งเลยในสติทั้งหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นอานาปานสตินะหรือว่ากายสตินะการพุทธานุสตินี่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อธรรมะเคยบอกว่าถ้าว่านึกเป็นองค์พระเนาะปฏิมากรเนาะจะนึกเป็นสีทองก็ได้สีเงินก็ได้แต่ถ้านึกแล้วจะปฏิบัติธรรมนะได้ง่ายได้ดีก็นึกเป็นสีใสๆนะสีใสๆเราจะได้นึกแล้วก็นึกได้ง่ายนึกแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนึกแล้วก็ผ่องใสได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็การนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเราได้สติแล้วเราก็ยังได้นึกถึงคำสอนของท่านได้ด้วยนะซึ่งการตรัสรู้ของท่านเนี่ยการประสูติของท่านกับปรินิพพานของท่านก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงเรื่องโลกนี้โลกหน้าเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะท่านเกิดมาก็มีลักษณะมหาบุรุษเกิดมาก็สามารถเดินได้เลยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหัศจรรย์เนาะซึ่งคนหัศจรรย์ก็ต้องคู่กับบุญนะพิเศษที่ท่านสั่งสมมานั่นก็แสดงเพราะการที่จะได้ลักษณะมหาบุรุษเนี่ยจะต้องประกอบเหตุก็คือมีกุศลกรรมบท10เป็นอย่างน้อยเนาะกุศลกรรมบท10คือกายวาจาใจทั้ง10ข้อเนี่ยบริสมบูรณ์นะสมบูรณ์สั่งสมมาฉะนั้นกุศลกรรมบท10สมบูรณ์ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษนะไม่ต้องไปทำคอสเมติกเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ติดตัวเราไปนะครับแล้วเมื่อท่านประสูติแล้วนะการตรัสรู้ของท่านก็ค้นพบอริยสัจ4เนาะอริยสัจ4นะได้ค้นพบทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนาะมรรคก็อริยมรรคมีองค์8เหมือนที่เราได้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรถ้าย่อแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแม้พระพุทธองค์จะบังเกิดขึ้นหรือไม่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ท่านเป็นบรมครูผู้ที่ไปเห็นไปรู้ไม่ได้มานั่งคิดด้นเดาท่านก็ไปเห็นไปรู้ว่าอ๋อนี่ฉะนั้นเนี่ยท่านก็สรุปหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในพุทธศาสนาเราก็คือไตรสิกขาไตรสิกขานะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าประเด็นในการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายประเด็นเนาะแล้วก็คำสอนท่านก็มีเยอะแต่วันนี้อยากจะโฟกัสในเรื่องของการศึกษาหรือถ้าภาษาบาลีคือสิกขาสิกขาซึ่งสิ่งที่ต้องศึกษาก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้คำว่านิยามคำว่าศึกษาเนี่ยหรือว่าที่บาลีเนี่ยสิกขาเนี่ยเราต้องตรงกันก่อนคือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเป็นเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำชีวิตออกแบบได้

นะที่เราบอกว่าโชคดีดวงดีตรงนั้นก็เป็นกรรมในอดีตที่มาส่งผลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมงคลของชีวิตนะที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นมงคลที่เกิดจากการกระทำทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยพระสัมมาจารย์ตรัสว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตมีปกติตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดทำไมถึงรวยทำไมถึงจนทำไมถึงสวยหล่อทำไมถึงป่วยไข้ทำไมถึงฉลาดทำไมถึงนะเป็นอัลไซเมอร์นะอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมีหมดเลยหรือบางคนมีทรัพย์ได้ไว้ดูเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้เงี้ยนะเพราะทำทานไปแล้วมันนึกเสียดายในภายหลังอันนี้เวลาทำบุญทำทานทำบุญก็ได้ทรัพย์จริงเนาะแต่ไม่ได้ใช้เพราะจิตไปเสียดายมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ฉะนั้นเลยต้องบอกว่าศึกษาหรือสิกขาในที่นี้แปลว่าข้อปฏิบัตินะคือเราต้องลงมือทำไม่ใช่ศึกษาแค่การอ่านนะหรือการจำนั้นเป็นแค่สุตตะเนาะเหมือนต่อให้เราอ่านพระไตรปิฎกจนจบนะอ่านหนังสือว่ายน้ำนะจนจบนะเราก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นเนาะนะฉะนั้นต้องตกลงกันก่อนว่าคำว่าศึกษาในที่เนี้ยนะมาจากภาษาบาลีสิกขาซึ่งแปลว่าข้อปฏิบัตินะฉะนั้นทุกฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านนำมาให้นะสัตว์โลกทั้งหลายได้ประพฤติก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือใช้ร่างกายเรานี่แหละยาววาหนาคือป้างศอกเนาะก็คือลักษณะของเรานั่นในเขาบอกว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยนะเมื่อยืนแล้วกางแขนออกนะปลายนิ้วข้างขวาจรดปลายนิ้วข้างซ้ายเนี่ยนะเมื่อวัดความยาวแล้วจะเท่ากับส่วนสูงจากกระหม่อมจนถึงปลายเท้าเนาะใครกลับไปที่พักเราไปวัดดูนะสำหรับกับพระสัทธมิกพระเพื่อนนะหรือว่าพวกเราเพื่อนๆเนาะนะแต่ว่าถ้าวัดแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็เรายังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษเนาะนะฉะนั้นนั่นก็ปรากฏว่าคำว่าศึกษาหรือสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่ท่านมาค้นพบก็คือว่าท่านก็ให้ศึกษานะเพื่อเราจะได้พบความสุขนะที่แท้จริงที่บอกวันที่โลกพบความสุขเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองเกิดมาในโลกเนี่ยนะหรือก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดเนี่ยเราก็เด็กๆเราก็มีเราจะมีเขาเรียกว่าความสุขความสนุกจากการได้เกิดมาได้เล่นของเล่นเนาะแล้วพออยู่ในวัยเรียนเราก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็สนุกได้ไปเจอเพื่อนนะแต่พอสักระยะหนึ่งนะเราเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็มีความสุขจากของสวยของงามการได้เที่ยวงานนะสมัยนี้ยูทูบเบอร์นะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะนะก็นะก็ไปเที่ยวได้แต่ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกเนาะนะแล้วก็นะพอโตขึ้นเราเรียนจนจบมหาวิทยาลัย16ปีแล้วเนาะบางท่านก็เบื่อแล้วนะอยากทำงานแล้วนะแต่บางท่านก็ทำงานด้วยเรียนต่อโทเอกอีกปรากฏว่าก็ทำงานเราก็มีความสุขความท้าทายจากการทำงานได้มีเงินมีอิสระทางการเงินนะไม่รู้อิสระแค่ต้นเดือน7วันหรือเปล่าเนาะนะเงินเดือนออกเป็นเงินเดือน7วันพอหลัง7จ่ายค่าใช้จ่ายหมดเหลือบางคนติดลบหรือเปล่านะฉะนั้นเนี่ยก็นะพอทำงานเสร็จบางคนก็คิดจะหาคู่ครองเนาะคิดว่าการมีคู่มีเพื่อนสนิทนะมีคู่ครองจะได้มีความสุขเราก็หาความสุขนะซึ่งก็บางท่านก็ประสบความสุขนะก็นะถ้าได้คู่ครองที่เป็นกัลยาณมิตรนะแต่บางท่านก็แทนที่จะได้เนื้อคู่ก็อาจจะได้เนื้องอกแทนก็ต้องรับผิดชอบกันไปเนาะรับผิดชอบกันไปงั้นมันก็ต้องไปลุ้นเนาะว่ามันก็ต้องลุ้นอีกเนาะแต่และสุดท้ายพอมีถ้าเกิดเราได้คู่ครองที่ดีเราก็อยากมีลูกอีกมีลูกนะก็มีความสุขความสนุกความเพลินกับการมีลูกนะนะปรากฏว่าพอเลี้ยงลูกไปสักระยะนึงนะเอ้ลูกมันดื้อเหมือนใครนะอยากรู้ว่าดื้อเหมือนใครก็ไปดูคนในกระจกนะเด็กเขาเกิดมาใหม่เขาก็ก๊อปปี้นะส่วนหนึ่งก็บุญเก่าเขานะส่วนหนึ่งก็บุญกรรมใหม่นะที่เกิดจากการเลี้ยงดูเนาะนะสุดท้ายเราก็พอเลี้ยงเขาไปเขาก็เหมือนเราแหละพอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องออกจากเรือนไปเรียนไปทำงานไปมีคู่เนาะสองตายายก็ต้องอยู่กันไปนะบางทีตากับยายก็ไม่รู้ใครไปก่อนอีกเนาะก็อยู่กันไปก็กะว่าจะมีความสุขในวัยเกษียณโอ้โหนะความสุขในวัยเกษียณนะสุดท้ายมันก็นะมันเกษียณแค่การทำงานนะแต่ปัญหามันไม่ได้เกษียณด้วยเนาะเพราะมันก็จะมีปัญหาใหม่ปัญหาเราก็เกิดแก่

เจ็บเราเหลือแค่ตายแล้วเหลือแค่ตายแต่ปัญหาจากลูกก็เอาลูกมาของลูกก็เริ่มเกิดมาใหม่ก็มีปัญหาเรื่องการงานนะเขาก็เล่ากันในบ้านแหละนะแต่ว่าเราก็ได้ยินไปด้วยนะว่าแล้วออกนอกบ้านมาเวียนเจดีดีกว่านะนะก็อยู่ในบ้านเดียวกันเนาะก็เรามีกรรมโดยเผ่าพันธุ์นะที่สวดมนต์ทำวัดเย็นใช่ไหมเอ่ยดังนั้นก็มันก็นัวเนียกันอย่างเงี้ยนะจนไม่รู้เรื่องว่าเกิดมาทำไมแล้วก็เข้าใจผิดว่าความเพลินความสนุกคือความสุขและสุดท้ายก็ไฝ่คว้าไปเรื่อยจนตายพอตายเสร็จเกิดมาใหม่นะเมื่อดวงไม่รู้เกิดมาก็ยิ่งไม่รู้เหมือนเดิมเนาะนะฉะนั้นพวกเราทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝ่ายวิทยาแม้เราเกิดมาในชาตินี้ไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่เราก็ทันคำสอนท่านเพราะพระท่านเองก็บอกไว้ว่าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วนะก็จะมีพระวินัยเนี่ยแหละเป็นศาสดาของเธอเนาะก็คือให้ยึดคำสอนเนี่ยนะเป็นบทฝึกนะไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะส่วนตัวบุคคลเนี่ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือครูบาอาจารย์นะตรงนี้ก็ทำให้เราสะดวกนะเพราะญาติโยมเองทำมาหากินไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาโดยตรงเวลาอารมณ์มันก็ไม่มีเนาะมีเวลาไม่มีอารมณ์มีอารมณ์ไม่มีเวลานะก็มีพระเราก็ได้นะญาติโยมนะดูแลนะดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องพื้นฐานในชีวิตก็ทำให้เรามีเวลาแล้วก็อารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นคือโยมก็มาฝากใจไว้กับพระพระก็ศึกษาธรรมะให้อาหารใจโยมโยมส่วนพระก็ฝากกายไว้กับโยมฝากท้องโยมทำมาหากินได้เงินมาก็มานะดูแลอุปถากสนับสนุนพระภิกษุเนาะก็ต่างคนต่างพึ่งพาเป็นพุทธบริษัท4นะเพื่อเราจะได้ศึกษาคำสอนนะจะได้พบสุขอันเกษมและในที่สุดเนี่ยพวกเราก็โชคดีว่าความสุขที่แท้จริงนะที่มันเกิดขึ้นก็คือความสุขที่จากใจที่สงบผ่องใสนะตรงนี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่านะใจสงบเป็นไม่มีนะหรือถ้าในภาคปฏิบัติคือใจหยุดใจนิ่งนะที่หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโลพระผู้ปรามานนะท่านได้ค้นพบนะว่าโอ้การที่จะไปศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันจะได้ใช้กายเนื้อมันไม่ได้เนาะใช้ตาเนื้อมันก็มองเห็นกิเลสไม่ได้นะมันต้องใช้ตาภายในนะก็เลยต้องเข้าถึงตานะของธรรมะภายในหรือพระธรรมกายเงี้ยเนาะก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายวิชาแห่งการตรัสรู้ธรรมและหลังจากนั้นเราก็ได้ไปศึกษาทั้งวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4ซึ่งก็ต้องสั่งสมไปทุกภพทุกชาติเนาะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยวันที่โลกได้พบความสุขเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บังเกิดขึ้นนะแล้วก็ได้ตรัสรู้นะแล้วก็ค้นพบอริยสัจ4นะค้นพบนะย่อแล้วก็คือนะอริยมรรคมีองค์8ก็คือศีลคือเรื่องของกายกับวาจาของเราคือกายกับวาจาเราเนี่ยนะมันดีอยู่แล้วแค่เรารักษาให้เป็นปกติเนาะอย่างเช่นศีล5เงี้ยนะปกติมนุษย์เกิดมาก็รักชีวิตนั้นเราก็จะไม่ทำร้ายชีวิตใครนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายชีวิตเราขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็ต้องมีปัจจัย4นะเพื่อจะดำรงชีพได้ขณะเดียวกันเนี่ยใครมาเอาปัจจัย4เราไปเราก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ฉันได้ก็ฉันนั้นเราจะไปเอาของเขาก็ไม่ได้เนาะนะขณะเดียวกันมนุษย์เกิดมาก็มีชีวิตนะมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กันเป็นสังคมมีพ่อแม่นะหรือบางทีเรามีครอบครัวก็มีแฟนมีสามีมีภรรยามีลูกมีกุลบุตรเนาะมันก็เป็นคนที่มีเจ้าของฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอาคนมีเจ้าของไม่ได้นะฉะนั้นแม้จะมีกฎหมายนะมีเพศบรรลุนิติภาวะนะแต่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยยังไงเราเกิดมามีเจ้าของในห้องนี้มีใครเกิดมาจากไม้ไผ่ไหมเอ่ย จะได้ไปมีคู่โดยที่ไม่ต้องขอใครนะนั้นไม่ได้นะถึงพ่อแม่ไม่อยู่อย่าเราอยู่กับตายายก็ต้องขอนะนะเพราะว่ากายเนี่ยเขาลงทุนเขาเลี้ยงเรามาเนาะนะเขาเลี้ยงลงมามีต้นทุนก็ต้องขอแต่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าเราไปดีมีความสุขนะไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาก็อนุญาตแหละเนาะงั้นต้องขอเนาะงั้นแต่งั้นสิ่งข้อ3เลยมันเกิดขึ้นเนาะขณะเดียวกันคนเราเนี่ยนะมีชีวิตมีทรัพย์สินนะแล้วก็อยู่กับบุคคลที่เรารักนะบุคคลที่เราเป็นเจ้าของแต่สุดท้ายการที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยก็ย่อมอยู่ด้วยความจริงใจนะอยู่ด้วยความจริงใจครอบครัวจะเป็นครอบครัวอบอุ่น
ไม่ได้อบอ้าว

ฉะนั้นศีลข้อ4เลยเกิดขึ้นก็คือการพูดนะการพูดต้องจริงใจคือต้องเป็นไม่โกหกนะไม่คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อนะส่อเสียดคือพูดได้แตกแยกเพ้อเจ้อคือไม่ได้มีประเด็นพูดไปเรื่อยเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะปรากฏว่าก็นะก็ต้องจริงใจนะจะประเภทแบบโกหกเพื่อให้เธอสบายใจอันนี้เราคิดเองเนาะนะไม่เชื่อเราลองไปถามคนที่เราจะโกหกแล้วกันนะพี่หนูขอโกหกนะเพื่อให้พี่สบายใจเออถ้าพี่อนุญาตนะโอเคพี่สบายใจละอันเธอโกหกเลยก็ลองดูหรือหมอบอกโกหกคนไข้เพื่อให้คนไข้สบายใจนะแต่จริงๆแล้วนะการโกหกเด็กยังไงก็ไม่ดีทุกประเด็นเลยนะไม่ดีทุกประเด็นนะถามใจเราเองเนาะแล้วเดี๋ยวพอเกิดความไม่ไว้วางใจความไม่เชื่อใจทีนี้ก็อยู่กันแบบระแวดระวังละนะนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่านะจะพูดออกไปในทันทีนะถึงแม้เป็นความจริงนะพอพระสัมมาวจานั่นก็สอนศิลปะการถ่ายทอดว่าจะต้องพูดด้วยคำจริงนะแล้วก็พูดให้ด้วยจิตเมตตาแล้วก็พูดด้วยวาจาที่ไพเราะนะคนถึงอยากจะยอมรับฟังเนาะเหมือนสำลีย้อนหูกับก้านบัวย้อนหูอะไรมันนุ่มหูกว่ากันสำลีนะนะฉะนั้นบางทีเราจะสอนลูกหรือว่าเราจะแนะนำใครเนี่ยนะยังไงคำพูดหวานหวานเนี่ยคำพูดที่เหมาะสมเนี่ยนะซึ่งหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะนะก็ต้องไปดูแต่ละครอบครัวนะบางทีถ้าเราไปหวานผิดรูปแบบครอบครัวก็อาจจะดูเหมือนแบบว่าพูดจริงใจหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปดูให้เหมาะสมนะเหมาะสมเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคำพูดที่จริงนะไพเราะมีเมตตาแล้วก็ถูกกาลกเทศะกาลคือเวลาเทศะคือสถานที่แต่ที่สุดพูดแล้วต้องเป็นประโยชน์ถ้าพูดแล้วทะเลาะกันพูดแล้วคนไข้หัวใจวายนะปรากฏว่าเป็นมะเร็งพอบอกเป็นมะเร็งปุ๊บไม่ได้ตายมะเร็งนะหัวใจวายตายแทนนะอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ต้องบอกความจริงนะแต่ว่าจะตอบยังไงล่ะก็บอกเดี๋ยวตอนนี้รักษาตัวก่อนนะไม่ต้องห่วงหรอกนะโรคภัยแค่เจ็บเดี๋ยวหมอจะช่วยรักษาให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะตอนนี้เป็นหน้าที่หมอหน้าที่ของคนไข้ตอนนี้พักให้พอเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ฟังคือเมื่อเขาพร้อมนะเขาจะได้ป้องกันดูแลตัวเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านเราไม่ทราบว่าเราเป็นโรคอะไรนะเดี๋ยวเราก็ไปกินอาหารหรือไปทำอาการที่นะให้โรค กำเริบขึ้นมาอีกเนาะมันก็เป็นศิลปะการอยู่ร่วมกันการศีลข้อ4เนี่ยสำคัญเนาะสังคมเนี่ยก็สำคัญนะโดยเฉพาะแล้วก็ศีลข้อ5นะก็เป็นเรื่องของอบายมุขนะศีล4ข้อปกติมนุษย์ก็ดีอยู่แล้วแต่พอเล่าเข้าปากยาเสพติดเข้าปากขนาดผู้มีคุณนะนะขนาดนะก็จะเราพอขาดสติเนี่ยก็จะคุยไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็จะเผลอสติเนาะแล้วก็เราก็จะมาเสียใจถ้าเราทำอะไรไม่ดีไปตอนที่เราเสียสติงั้นเรื่องศีลเนี่ยนะในไตรสิกขาเนี่ยนะก็บังเกิดขึ้นเนี่ยศีล5หรือศีล8สำหรับนักปฏิบัติธรรมนะเพราะเราปฏิบัติธรรมนี่เรามานั่งสมาธิใช่ไหมเราต้องการให้มีสตินะมีฉะนั้นจริงๆคนรักษาศีลเนี่ยนะแรงบันดาลใจจะรักษาศีลได้เนี่ยต้องมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะเนาะนะเราต้องเชื่อในคำสอนแล้วก็เห็นต้นแบบว่าถ้าทำแล้วจะได้ดิบได้ดีนะอย่างบุคคลต้นแบบนะอย่างพระภิกษุสงฆ์หรือนะอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศีลนะหรือบางคนทำงานไปทำไมนะทำทานก็รวยเนาะแต่พอมีทรัพย์แล้วรูรั่วมันเยอะเหลือเกินนะก็ต้องไปเช็คที่ศีลเนาะเช็คที่ศีลนะก็เรียกว่าภาชนะรองรับนี่บางทีเหมือนเอาเข่งตักน้ำเนาะดูในน้ำเหมือนเต็มนะยกมารั่วหมดเลยท่านใดไม่ได้รักษาศีลให้ดีบางทีศีลนี่แหละก็จะเป็นตัวที่ทำให้ทรัพย์เนี่ยมันรั่วไปมันตรงข้ามกับที่พระให้พรใช่ไหมเอ่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงใช่ไหมเอ่ยถ้าใครไม่รักษาศีลก็ตรงข้ามนะถ้าไม่รักษาศีลก็ทุกขติงนะทุกมีทุกแน่นอนนะอยู่กันแบบระแวดระวังนะอย่างเงี้ยเป็นต้นอยู่นะโพคทรัพย์ก็นอกจากไม่มาแล้วไอ้ที่มีมาแล้วก็จะรั่วไหลอีกเนาะนิพุติงความสงบนะที่จะทำพระนิพพานในแจ้งไม่ต้องพูดถึงเนาะนะถ้าศีลไม่ได้เนี่ยสมาธิก็เกิดยากนะทีนี้ศีล8เนี่ยเป็นศีลที่เขาเรียกประพฤติเยี่ยงพรหมคือก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง
แต่พูดอย่างนี้ก็สมัยหลวงพี่เป็นนักเรียนก็ยังเข้าใจได้ระดับหนึ่งเพราะเราไม่รู้จักพรหมเนาะเออเราก็ไม่เคยเจอพรหมนะอยู่เยี่ยงพรหมนะเอาว่าไม่มีคู่เข้าใจนะแต่มันก็มีรายละเอียดหลายๆข้ออยู่นะเอ๊ะพรหมเขาไม่นอนหรือไงไม่นอนหลังเที่ยงคืออะไรนะไม่กินข้าวหลังวิกาลไอ้พรหมเขาก็ไม่กินอยู่แล้วนะนี่ยังไงนะหรือว่านะข้อ7นะ ประดับตกแต่งของหอมรูปไล้ของหอมฟังเสียงขับร้องนะที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์นะหรือว่านอนที่นอนอันสูงใหญ่บางทีพอในชีวิตปัจจุบันน่ะเอายังไงดีนะมันเอ๊ะเราก็พยายามนะถามว่าที่เหตุผลเพราะอะไรเพราะทำไมเนี่ยวายทำไมเนาะจนสุดท้ายเลยเข้าใจอ๋อผู้ที่รักษาศีล8เนี่ยนอกจากเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี่ยเขายังจัดสรรเวลานะเพื่อต้องการฝึกใจฉะนั้นเมื่อเราจะฝึกใจเนี่ยสิ่งที่จะฝึกใจได้ดีเนี่ย1ต้องมีเวลาใช่ไหม2ต้องมีอารมณ์ นะฉะนั้นศีล8เนี่ยจะทำให้เรามีเวลาและอารมณ์นะพอเรารักษาศีล8ฉันแค่2มื้อหรือรับประทานอาหารแค่2มื้อโอ้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยไอ้เวลารับประทานเนี่ยมันไม่กี่นาทีหรอกนะแต่เวลาของการแสวงหาเนี่ยนานใช่ไหมเหมือนเราไปซื้อตลาดใช่ไหมนะกะว่าจะไปซื้อของกินใช่ไหมแต่หายไปเลยเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างเนาะ มันก็จะมีนู่นมีนี่เนาะฉะนั้นเนี่ยเราจบได้แค่ปานะนะกล่องเดียวปานะแก้วเดียวเนี่ยหรือ2แก้วก็ได้ใครร่างกายนะกลัวหิวก็3แก้วก็ได้นะมันจบเลยนะมันแล้วก็อย่างนึงการรับประทานอาหารเนี่ยมันการปรุงก็ใช้เวลาเยอะเนาะหอฉันนี่ต้องตื่นตีสามนะเพื่อเตรียมหุงหาอาหารเพื่อให้เราได้ทานข้าวหกโมงแล้วก็ต้องเตรียมตั้งแต่แปดโมงเพื่อให้ได้ทานอาหารเที่ยงส่วนแม่บ้านนี่รู้เลยเนาะจะอาหารเย็นบ่ายสองบ่ายสามก็ต้องออกไปแล้วเนาะฉันคือทั้งวันเนี่ยก็เรียกทำมาหากินนะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยเนาะงั้นเลยต้องแบ่งหน้าที่กันสมัยก่อนอ่ะแม่บ้านทำอาหารนะพ่อบ้านไปทำงานเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้าทำงานด้วยทำมาหากินเนี่ยแต่ยุคนี้อาจจะโชคดีเนี่ยมีเซเว่นนะแต่ก็คุณภาพอาหารก็ไม่เท่ากับทำสุกปรุงใหม่เนาะอาหารสดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยศีล8จริงๆอ่ะเป็นศีลที่ต้องการให้ใจอยู่กับตัวเพื่อเราจะได้ทำสมาธินี่วัตถุประสงค์คือตรงนี้ถ้าเราไปมองที่กระพี้หรือมองที่รายละเอียดเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะรักษาเพราะมีรายละเอียดหรือว่าบริบทความแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจว่ารักษาศีล8เนี่ยเพื่อเอื้อในการรักษาใจเช่นศีลข้อ3เนี่ยแทนที่เราจะใจเราจะอยู่กับคนข้างกายใช่มั้ยอยู่กับแฟนเราก็มาอยู่กับคนกลางกายสมัยก่อนมีเพลงใช่มั้ย I need somebody love ใช่มั้ยนะแทนที่เราจะไปเพราะคนข้างกายเนี่ยนะเขาดีเราก็ดีเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยทั้งใจเราก็จะถูกดึงออกนอกตัวสมาธิก็ไม่เกิดฉะนั้นการที่จะเอาใจอยู่ในตัวมันจึงจำเป็นนะต้องอาราธนาศีลข้อ3นะพรหมจริยาเนาะแล้วก็ศีลข้อ6นะก็เพื่อเราจะได้มีเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาในการปรุงอาหารเยอะวิการและโภชนาศีลข้อ7นะร่างกายก็ยังต้องดูแลให้สะอาดระเบียบแต่เอาให้แค่พอสะอาดกันระเบียบนะให้เสื้อผ้าหน้าผมเราก็เรียกว่าอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้คนข้างๆอยู่ได้ไม่ใช่เราอยู่ได้แล้วคนข้างๆอยู่ไม่ได้ก็ไม่เอานะกลิ่นนี้ออกเลยไม่ได้นะบอกเนี่ยบอกห้ามประดับตกแต่งของหอมว่าแล้วก็ไม่อาบน้ำไม่ถูสบู่เลยนะนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะขี้เกียจนะคือแค่ว่าแค่มาแอบอ้างนะเขาเรียกแอบอ้างศีลนะฉะนั้นต้องดูวัตถุประสงค์นะนะส่วนที่นอนอันสูงใหญ่ก็ดูให้เหมาะสมไปนะก็วัตถุประสงค์คือจะได้ไม่นอนติดนะความสบายไงไม่ใช่ตื่นมาปารภความเพียรนะศีล8ก็เป็นศีลที่ทำให้เราได้ฝึกกายแล้วก็วาจาแล้วก็ลงไปที่ใจนะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จนะไตรสิกขาข้อต่อมาคือสมาธิสมาธิก็คือการที่เราฝึกจิตนะการฝึกศีลเนี่ยนะก็ศีล5ศีล8ศีล227ของพระเนาะสมณเณรก็ศีล10ฉะนั้นเนี่ยศีลเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อผลลัพธ์ที่จากการรักษาศีลเนี่ยพอเราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยเราจะได้ไม่ก่อเวรนะแล้วก็เราเองก็ได้มีรูปสมบัติที่ดีแล้วก็ไปไหนก็ไม่เดือดร้อนนั้นใครที่ไปไหนเจอศัตรูนะทั้งศัตรูที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์นะกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดนะหรือคนที่ขี้กลัวทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีวิบากกรรมที่ทำไว้

0: นะเขาเรียกด้วยความไม่รู้และทำเสร็จเราก็ต้องมาเจอปาปคดีของเราเองเนี่ยฉะนั้นคนที่รักษาศีลก็ต้องจะได้ไม่ต้องไปเจอวิบากกรรมนะโดยเพราะเรื่องของคนรูปกายของเราแล้วก็คนข้างกายเราเนาะอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนสมาธิเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยจิตใจนะจะได้ตั้งมั่นนะเพราะว่าในขณะที่ฟังหลวงพี่อยู่ถ้าตาดูหูฟังแต่ใจลอยเนี่ยฟังรู้เรื่องไม่เอ่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้อะไรปุ๊บใจต้องมาอยู่กับตัวด้วยฉะนั้นเพราะมันต้องเห็นจำคิดรู้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันต้องครบนะทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าฝึกให้ใจอยู่กับตัวเพราะตลอดชีวิตที่เกิดมานะเราก็ใจก็เหมือนลิงมั่งเหมือนปลามั่งนะเหมือนอะไรที่ซุกซนไปเรื่อยเผลอแป๊บก็คิดนะวันนึงคิดได้หลายร้อยเรื่องนะแต่ทำไม่กี่เรื่องเนาะนะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาจะทำเนี่ยคือคิดได้หลายเรื่องแต่เวลาให้ทำทีละเรื่องนะฉะนั้นต้องมีสมาธิจดจ่อการงานก็จะดีขณะเดียวกันถ้าเราจะประพฤติธรรมนะองค์พระก็อยู่ในตัวพระนิพพานก็อยู่ในตัวฉะนั้นต้องเอาใจไว้ในตัวแต่ว่าสำหรับใครฝึกใหม่ก็อาจจะค่อยๆตะล่อมมาเนาะใจมันก็เหมือนลูกไก่นะเหมือนน้ำต้องค่อยๆนะถ้าลูกไก่จับแรงไปก็ตึงตายเลยเนาะนะถ้าได้เกิดจับเบาไปก็วิ่งหลุดมือฉะนั้นต้องค่อยๆตะล่อมนะค่อยๆตะล่อมดูจริตของเราฉะนั้นพุทธานุสติเนี่ยก็เป็นจริตหนึ่งที่นึกได้ง่ายนะนึกแล้วก็ใจใสใจสูงนึกแล้วก็นะเชื่อมกระแสบุญกับพระนิพพานกับพระพุทธเจ้านะก็เป็นสติชนิดหนึ่งที่นึกแล้วทำให้จิตนะเราเจริญก้าวหน้าได้เร็วนะจิตผ่องใสเกิดอิริโอตัปปะนะได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสมาธิเองก็เป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่าสำคัญทีเดียวนะสำคัญทีเดียวทำให้ใจเรานะแล้วก็สมาธิก็จะทำให้เราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่นะก็มาตรงนี้แหละนะว่าวันที่โลกพบความสุขเนี่ยสุขตั้งแต่การรักษาศีลกายเบาใจเบาสุขจากการพบความสงบภายในจากใจที่ตั้งมั่นนะก็เป็นความสุขมีคนบอกว่านั่งสมาธินะว่าคนนั่งสมาธินี่ติดสุขจริงๆเราอยู่เฉยๆเนาะสุขเอามาติดเอง นี่หลวงพ่อเน้นว่าไว้นะคือถ้าติดสุขเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาเหมือนที่เราวิ่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างเงี้ยนะพอไปเสร็จก็เหนื่อยไงแต่นี่เราอยู่เฉยๆเราแค่ต้องการมีสตินะอยู่กับตัวนะแล้วก็คู่กับความสบายผ่อนคลายนะให้สม่ำเสมอนะแล้วก็สังเกตปรากฏความสุขมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเองนะตรงข้ามถ้าเราติดสุขเนี่ยเกิดความอยากความสุขมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าอยากหยุดต้องหยุดอยากนะเหมือนกันถ้าอยากสุขนะก็ต้องหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งก็ต้องฝึกเนี่ยค่อยๆสั่งสมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้ภายในแล้วก็ไปศึกษาธรรมะภายในนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไตรสิกขาข้อที่2นะสมาธินะนะและข้อสุดนะแล้วก็นะสุดท้ายข้อสุดท้ายคือปัญญานะปัญญางั้นก่อนที่จะฟังเรื่องปัญญาเดี๋ยวมาฟังเพลงวิสาขะอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสรรพสัตว์

่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ก็นะก็ต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้นึกขึ้นมาได้ว่าที่ใช้คำว่าปรินิพพานปรินิพพานก็คือนะซึ่งจะใช้สำหรับนะพระอรหันต์นะคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดอีกนะเราใช้คำว่าปรินิพพานเนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่านะเข้าถึงพระธรรมกายอรหัตเนาะสามารถนะบรรลุอริยสัจ4นะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ถึงไตรสิกขาใช่ไหมเอ่ยนะศีลนะก็ทำให้เรามีความสุขจากความสะอาดนะสมาธินะก็ให้เรามีความสุขจากความสว่างนะผลลัพธ์จากการที่มีสมาธินะก็จะทำให้การงานก็ดีนะจิตใจก็ตั้งมั่นเข้าถึงความสุขภายในความสุขจากความสงบนะขณะเดียวกันก็เกิดการเห็นอันวิเศษเนาะเนี่ยเรียกวิปัสสนานะการเห็นอันวิเศษนะฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนเราจะมองหาของอะไรในน้ำขุ่นเนี่ยนะเราก็มองไม่ออกอันเราจะมองเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยนะหรือมองอะไรในโลกนี้เราก็ต้องใจนิ่งนะพอนิ่งแล้วก็ใสพอใสแล้วก็สว่างถ้าพอถึงระดับสว่างนี้นะก็จะมองได้ไปไกลขึ้นเลยแต่จะสว่างขนาดไหนไฟฉายไฟสปอตไลท์สว่างดวงอาทิตย์หรือมากกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ต้องค่อยๆสั่งสมไปเหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยนะศีลเนี่ยรักษาแล้วตัวเราไม่เบียดเบียนใครเราก็อยู่กันอย่างสบายสังคมก็สงบนะขณะเดียวกันสมาธินะฝึกฝนจิตนะให้สงบหยุดนิ่งเราก็จะได้มีสติรู้เท่าทันนะสิ่งที่เป็นอกุศลหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่านั่งนะเป็นผู้ดูเนาะเป็นผู้ดูละครชีวิต

แต่บางทีพอดูไปดูไปมันอินใช่ไหมนะโดยเฉพาะนะเวลาเรามีบทบาทใดบทบาทหนึ่งเราก็อินนะแล้วก็เราพอมีสมาธิเราก็จะได้พิจารณาชีวิตไปตามความเป็นจริงเนาะนะด้วยดวงปัญญาของเราส่วนปัญญานะความรอบรู้นะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะพอปัญญาในที่นี้ก็เรียกภาวนามยปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นเนาะนะไม่ใช่จะเกิดจากสุตตะนะไม่ใช่เกิดจากสุตตะนะหรือว่าเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากจินตะความคิดนะจะเป็นปัญญาที่เกิดจากความเห็นเนาะนะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยนะพ้นทุกข์นะแล้วก็พบสุขอันเกษมได้ไปประหารกิเลสได้เขาเคยอุปมาว่าสติเนี่ยนะก็เหมือนหญ้าคาเราจะตัดใช่ไหมสติก็เหมือนตัวจับนะนะนะส่วนปัญญาก็เหมือนเขียวที่ตัวตัดนะฉะนั้นตัวที่จะกำจัดกิเลสก็คือต้องเป็นปัญญาเนาะปัญญาเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธินะแล้วเราก็นั่งใจสงบอย่างนี้อาจจะเป็นเหมือนหินทับหญ้าอยู่เนาะ ไม่ใช่คนใจร้อนนั่งสมาธิแล้วจะหายใจร้อนนะเราก็แค่หายใจร้อนช่วงที่นั่งอะเนาะ แต่พอมีอะไรมากระตุ้นนี่อ่ะก็มีความอดทนมากขึ้นเนาะแต่โทสะไม่ได้หายไปไหนนะ นะโทสะไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจึงมีความจำเป็นว่านอกจากเรารักษาศีลทำสมาธิเราต้องทำให้สม่ำเสมอนะจนถึงขั้นมีปัญญาให้ได้เนาะมันจะได้ไปกำจัดกิเลสซึ่งอาจจะยังกำจัดได้ไม่หมดทีเดียวก็เป็นขั้นๆหรือให้เบาบางไปเรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่เรามั่นใจว่าไม่ไปทุคติแน่นอนนะซึ่งก็มีตั้งแต่กายธรรมพระโสดาบันเนาะนะสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นนะนะก็อย่างเงี้ยถึงจะมั่นใจว่านะเราไม่ไปทุคติแน่นอนนะหรือถ้าอย่างน้อยก็ดวงปฐมมรรคดวงปฐมมรรคก็ได้เนาะนะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ต้องบอกว่านะการที่การตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะค้นพบความสุขเนี่ยที่ท่านได้ค้นพบเนี่ยการศึกษานี่สำคัญมากอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยมีฝรั่งนะตอนที่มีพระท่านไปเผยแผ่นะพระภิกษุฝรั่งเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ศึกษาเขาก็อยากรู้แต่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยมีพุทธชาวพุทธก็เยอะนะพระสงฆ์ก็มากนะแล้วก็ยังเก็บรักษาคำสอนแต่ทำไมนะการผิดศีลก็ยังมีเยอะ นะท้องนะก่อนวัยก็มากติดอันดับโลกเมาก็ติดอันดับโลกคือรู้สึกจะติดชาร์จอย่างนั้นเลยนะติดชาร์จอย่างนั้นเลยปรากฏว่าเราจะตอบว่าไงดีนะนี่ไงก็ต้องบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะแต่เราไม่ได้ศึกษาไงคือศึกษาที่ตกลงตรงกันนั้นคือปฏิบัตินะนะเพราะว่าต่อให้อ่านพระไตรปิฎกจบนะก็อาจจะเป็นปริยัติงูพิษได้นะนะเอาไว้เรียกว่าเอาไว้ฉายแสงให้ตัวเองนะไว้โชว์เงี้ยไม่ได้เอาไว้ใช้เงี้ยนะฉะนั้นต้องเอามาปฏิบัตินะส่วนพอใช้แล้วนะถึงเวลาไปโชว์ก็เป็นผลพลอยได้นะคือเน้นใช้นะโชว์เป็นผลพลอยได้แต่ไม่ได้เน้นโชว์นะเพราะถ้าเน้นโชว์ปุ๊บนะวันใดวันหนึ่งนะมรณะภัยถามหาหรือวิบากกรรมมาปุ๊บวันนั้นก็เรียกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะฉะนั้นเราส่วนเราไม่ต้องมรณะภัยเราแค่ตอนเราป่วยนะดูซิเรายังรักษาใจได้ไหมเนี่ยนะซึ่งก็เป็นขั้นบันไดไปขั้นบันไดฉะนั้นช่วงไหนที่วันเนี้ยเราตื่นมาโอ้โชคดีจังเลยที่เรายังเป็นปกตินะความเป็นปกติเนี่ยคือความสิ่งที่ดีที่สุดแหละยังเดินได้กินได้นี่รีบปฏิบัติธรรมเลยเนาะรีบสั่งสมหยุดนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะสมาธิไม่ได้ต้องทำแค่ท่านั่งลืมตาก็ทำได้นะสูดลมหายใจเข้านึกถึงองค์พระให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนขับรถก่อนกินข้าวก่อนรับประทานอาหารส่วนพระเราก็พระวินัยก็จะแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติก็จะช่วยในการเอาใจอยู่กับตัวได้มากกว่าโยมหน่อยนะจะรับประทานอาหารก็มีพิจารณาใช่ไหมครับหันธรรมยังทาตุปฏิกูละปัจเจเวกให้เรากลับมาอยู่กับอาหารต่อหน้าเราฉันโดยธาตุฉันโดยวัตถุประสงค์นะฉันโดยความไม่เป็นหนี้ฉันแล้วเอาไปสร้างบารมีก็คือมีการพิจารณาเพื่อให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นนะทั้งปัญญาภายนอกนะแล้วก็ทำให้เราใจก็ต่อพอนั่งสมาธิปุ๊บใจก็จะรวมได้ง่ายนะครับทีนี้

0: มาถึงเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องส่งต่อการศึกษาใช่ไหมเอ่ยนะรุ่นต่อรุ่นนะเหมือนตั้งแต่พระสัมมาเจ้านะพระอรหันต์ก็ทำสังคายนานะแล้วก็ส่งต่อทำคัมภีร์มาถึงยุคเรานะปู่ย่าตายายก็ส่งต่อมาถึงเราฉะนั้นเราเองเนี่ยนะก็ควรจะส่งต่อนะคำสอนของผู้รู้นะเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ครบความสุขที่แท้จริงนะดังนั้นที่ผ่านมานะต้องบอกว่าทางวัดพระธรรมกายเองก็มีการมอบกองทุนใช่ไหมเอ่ยการศึกษาทั้งการศึกษาบาลีนะหรือว่าส่งเสริมศีลธรรมโครงการทางก้าวหน้านะหรือว่าโครงการต่างๆนะที่ทางวัดพระธรรมกายสนับสนุนตั้งแต่คนแรกเกิดจนกระทั่งคนจะไปเกิด นะหมดเลยเนาะนะในทุกโครงการทางก้าวหน้าวีตาเวอร์เปกทั้งในประเทศต่างประเทศว่าแล้วก็นะเดี๋ยวแล้ววันนั้นเนี่ยหลวงพ่อนะก็มีโอวาททบทวนโอวาทมาด้วยนะนะทบทวนโอวาทนะมาสดๆในวันนั้นเลยนะวันทอดกฐินนะต่อวันถวายกองทุนใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เอ่ยถวายกองทุนวันอาทิตย์ที่1717ที่ผ่านมาฮะวันนี้พอคุยเรื่องการศึกษานะก็เลยนะพวกเราก็ได้นะทำบุญใหญ่ด้วยการส่งต่อนะคำสอนที่อันล้ำค่านะไปสู่นะเยาวชนแล้วก็ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะทบทวนโอวาทแล้วก็ดูนะภาพบรรยากาศการถวายกองทุนกันนะนะใครถวายก็ได้นึกถึงบุญด้วย
1: จงรวย
2: สาธ
1: ุจงรวย
2: สาธ
1: ุจงรวย
2: สาธ
1: ุใครมาจ๊ะ
2: มันนี่ครับ
1: มีมันนี่นี่ปลื้มไหมจ๊ะ
2: ปลื้ม
1: ภาษาบาลีนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะเป็นภาษาที่ใช้เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จ๊ะสำคัญมากเลยนะจ๊ะเก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้แม้ท่านจะยังท่านไม่ได้อยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่คำสอนนี้ก็จะเป็นสิ่งแทนพระองค์ท่านได้นี่จ้ะพระเจ้าภิกษุสามเณรจะต้องตั้งใจศึกษากันให้ดีนะจ๊ะศึกษาอะไรกันจ้ะ
2: ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพราะว่าก่อนจะมีคำสอนนี้ก็ได้ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมานี่พระองค์ต้องสร้างบารมีกันมายาวนานนี่นะจ๊ะตั้งแต่การสละทรัพย์สละอวัยวะและสละชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนนับภพนับชาติไม่ถ้วนลองถามตัวเองนะเจ้าว่าเราสละชีวิตได้ไหม
2: อยากก็ไม่กล้า
1: สละอวัยวะได้ไหมก็ยังพอได้นิดหน่อยเส้นผมอะไรงี้เนาะเนาะสละทรัพย์นี่ยังพอได้แต่พระองค์นะจ๊ะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสละได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสร้างบารมีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเรานี่เพิ่งสร้างบารมีมาได้ไม่กี่เดือนกี่ปีกี่ชาติทำเป็นสังเงาะสังแง่สังเงาะสังแง่ป่ะจ๊ะ
2: ไม่
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเนี่ยนี่จะพาผู้ที่จะได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะจะต้องสร้างบารมีกันมายาวนานไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเข้าโรงเรียนแล้วได้ฟังเลยไม่ใช่นะต้องมีบุญเพราะฉะนั้นรู้ตัวอย่างก็มีบุญมีบารมีแล้วก็ต้องอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยถึงจะได้ศึกษาคำสอนนี้นี่นะจ๊ะมหาเศรษฐีบางคนยังไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยถ้าบารมีน้อยจะมาศึกษาได้อย่างไรคำสอนอื่นเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้ดับกิเลสไม่ได้จ้ะพาไปนิพพานไม่ได้สำคัญคือพาไปนิพพานไม่ได้เนี่ยนี่เนาะแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่นะจ๊ะดับทุกข์ได้

0: พ้นทุกข์ได
1: ้
0: เข้าถึงสุขที่แท้จริงได
1: ้
0: และก็ทรงอภิญญาได้ด้วยนี่จ้ะเพราะฉะนั้นใครเรียนบาลีอย่าทำให้สงอสงแงะเราเป็นพระไม่ใช่เป็นแพะแต่มาสงอสงแงะอย่างนี้ได้ยังไงต้องตั้งใจเรียนนี่จ้ะ
2: สาธุสาธุสาธุเนาะทั้งสาธุทั้งผู้ถวายกองทุนแล้วก็หลวงพ่อที่ท่านนะให้ข้อคิดดีๆเนาะนะครับก็ฉะนั้นนะเมื่อนะการศึกษานี่สำคัญเนาะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะยังคงยืนนานความสุขที่แท้จริงจะอยู่ในโลกเนี่ยต้องศึกษาต้องปฏิบัติศึกษาอะไรก็ศีลสมาธิปัญญานะทั้งภาคปริยัติปฏิบัตินะจะได้เกิดปฏิเวทมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูมาถึงนะอีกโครงการหนึ่งนะตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมนะโครงการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะเดี๋ยวขอ PowerPoint เนาะหรือ PDF นะก็ประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์เผื่อใครมีลูกมีเพื่อนครูมีโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครนะตอนนี้อยู่ในช่วงรับสมัครนะก็จะได้นะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเนาะนะซึ่งโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็เป็นเข็มทิศนะในการนำทางชีวิตที่ถูกต้องนะเด็กๆจะได้แยกแยะออกนะอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความเชื่ออันไหนเป็นมงคลชีวิตนะอันไหนเป็นมงคลตื่นข่าวแล้วปัจจุบันสังคมเนี่ยโอ้นะก็เรียกว่าเป็นยุคข้อมูลล้นนะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะไม่ออกอันไหนเป็นความจริงความเชื่อโดยเพราะเราต้องมีหลักเนี่ยที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคือหลักนะตัดสินใจก่อนฉะนั้นเราก็ต้องหลักเนี้ยเราไม่ต้องไปลองผิดนะเราทำถูกเราก็ดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้วินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างไรไม่ว่าจะเรื่องการคบคนเงี้ยเราจะดูว่าคนนี้พูดน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ดูเขาเป็นคนผ่านหรือเปล่านะเออนะคนนี้เป็นบัณฑิตไหมอ่ะดูนี่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยนะหรือจะหาครูบาอาจารย์อ่ะดูยังไงเนี่ยก็มีการบูชาบุคคลด้วยคนบูชาหรือจะหาบ้านสักหลังนึงนะซื้อที่สักแปลงนึงอ่ะสถานที่สปายะอ่ะเป็นยังไงเนาะเออนะหรือว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตนะเราเกิดมาทำไมตั้งยังไงบ้างเงี้ยเออเนาะนะหรือว่าจะศึกษาเรียนวิชาไหนดีพหูสูตรรู้จักคิดนะศิลปะรู้จักทำนะขณะเดียวกันก็วินัยรู้จักใช้เป็นยังไงและที่สำคัญต้องรู้จักพูดด้วย นะรู้จักพูดด้วยเพราะนะเพราะว่าก่อนพูดนี่คำพูดเป็นนายนะนะก็เลิกนะคือเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดไปแล้วนี่คำพูดจะเป็นนายเราเนาะนะและบุคคลกลุ่มแรกที่เราต้องดูแลในโลกนี้คือใครก็ถึงพ่อแม่และดูแลยังไงนะนะดูแลยังไงนะเพราะบางคนดูแลพ่อแม่นะดูไปดูมารู้สึกว่าจะเหมือนพ่อแม่เป็นลูกนะเริ่มจะดุนะนะพ่อแม่ดุเรานี่นะท่านไม่ค่อยบาปนะเราดุพ่อแม่นี่นะนะหรือบางคนดูแลพระนะนะนะดูแลพระดูแลผู้มีศีลนี่นะนะก็ต้องนะก็ต้องทุกอย่างก็ต้องทำให้เป็นทำเป็นก็ได้บุญมากนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ศึกษานะเหมือนเราจับมีดจับไม่เป็นมีดบาดมืออีกเนาะนะก็ต้องศึกษานะมงคลชีวิต38ประการก็นะในสไลด์ต่อไปเนาะนะเปิดดูข้อมูลเผื่อใครก็มีกล้องก็ถ่ายไว้ได้เนาะนะนี่ก็เป็นฉะนั้นเนี่ยจะได้แยกแยะออกอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเนาะนะก็เป็นคัมภีร์ชีวิตเนี่ยหลวงพี่จบจากมหาลัยมาก็ฟ้ามาเล่มเดียวเนี่ยมงคลชีวิตนะปัจจุบันติดขัดเรื่องไหนในชีวิตเราก็กลับไปค้นฟ้านะยิ่งเรามีประสบการณ์ชีวิตเราก็อ่านหนังสือธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นนะบางเรื่องมันต้องเจอกับตัวเนาะนะอ่านไปแรกๆยังไม่เข้าใจพอเจอกับตัวกลับไปอ่านใหม่โอ้ซาบซึ้งนะเหมือนเรื่องสุขภาพใช่ไหมนะใครไม่เส้นติดใครไม่เป็นไม่ฟังไปก็งั้นๆแหละนะแต่พอเราเป็นเนี่ยมาอ่านอีกทีโอ้ใช่เลยเนาะนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูกันว่าก็มีรางวัลเนาะมีรางวัล นะก็ในครั้งก็หน้าครั้งนี้ครั้งที่44เนี่ยนะก็นะมีทั้งชิงโลกเกียรติยศนะมีเกียรติบัตรและทุนการศึกษานะมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะสำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษาหรือคุณครูหรือนักเรียนนะการมีเกียรติบัตรก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอเป็นผลงานนะเอาไปนะต่อยอดในการศึกษาหรือการทำงานนะ

ยุคนี้โอ้นักเรียนจบมาเยอะแยะเลยแต่ใครล่ะจะเป็นนะบัณฑิตที่แท้จริงงั้นทุกบริษัทต้องการคนดีอยู่แล้วนะคนเก่งก็อยากได้แต่ถ้าเก่งแล้วไม่ดีนี่เดี๋ยวมีปัญหาแน่เลยนะงั้นอะไรจะการันตีความดีอย่างเราก็ต้องรู้ก่อนว่าwhat if ดีก่อนนะดีคืออะไรก่อนนะอันก็ต้องมีเนี่ยแหละงั้นว่าทางคณะก็เป็นเครื่องการันตีในเบื้องต้นนะว่าเราจะมีมงคลชีวิตที่ดีนะแล้วก็ทุนการศึกษาเนาะทุนการศึกษานี่นะก็มีเยอะเลยนะระดับชาตินี่รางวัลละ 100,000 ทีเดียวเนาะนะมี 6,000 กว่ารางวัลทั้งระดับจังหวัดนะจนถึงระดับชาตินะรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะนะไอเว็บไซต์ได้ IBS เนาะนะซึ่งก็รับสมัครแล้ววันนี้จนถึง2มิถุนายนนะก็ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในระบบการศึกษาที่เคยสมัครแล้วก็แจ้งข่าวไปแล้วแต่วันนี้ก็เผื่อนะพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันรู้จักใครก็เชิญชวนเนาะเอาละเดี๋ยวมาดูสกู๊ปแบบให้เยาวชนเขาทำวิดีโอเชิญชวนสอบทางเข้าหน้าฉบับเยาวชนนะครั้งที่44เดี๋ยวเรามาชมกันเนาะ

0: คิดและพวกหนูฝันเอาเป็นว่ามันจะเป็นของจริงและเป็นไปได้ทั้งหมดเลยส่วนกระแสของสังคมที่เข้ามากดดันเอาเป็นว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย you know ถ้าหากวันนี้เรามีจิตใจที่แข็งแรงพอเราจะใช้ความฝันผลักดันตัวเองให้ไปต่อมีสติมีหลักการที่ถูกต้องไม่ย่อท้อพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีพอเอางี้ครูรู้จักอยู่โครงการหนึ่งนะก็คือโครงการตอบปัญหาธรรมะทั้ง9น่าจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันใจให้แข็งแกร่งได้ตามที่ครูว่าผ่านมงคลชีวิต38ประการแล้วนำไปใช้เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์แยกแยะถูกผิดได้ตามหลักการพร้อมเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าในเมื่อวานนี่เป็นไงเขาเปิดรับสมัครแล้วสนใจไหม
1: สนใจค่ะสนใจแล้วหนูต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าหากว่าสนใจเดี๋ยวคุณสมัครให้เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่อนุบาลถึงม.6อีกหนึ่งประเภทคือบุคลากรทางการศึกษานะครูเองก็ร่วมด้วยถ้าหากนักเรียนสมัครแล้วครูส่งหนังสือให้อ่านเลยดีไหมนะ
1: คุณครูคะคุณครูคะคือหนูไม่ชอบอ่านหนังสือจะทำยังไงดีคะ
0: นักเรียนลองคิดดูนะเขามีทุนการศึกษามูลค่ากว่า5ล้านบาทเปิดสอบระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติหลายพอร์ตเก็บเกียรติบัตรก็ยังมีลุ้นชิงโล่อีกเยอะมากโล่รางวัลพระราชทานเลยนะเพียงแค่อ่านหนังสือวัดความเข้าใจด้วยการสอบเมื่อความรู้ซึมซับทุกๆปัญหาก็จะมีคำตอบความสุขจะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะขอบอกแล้วความสำเร็จในชีวิตที่เป็นของจริงจะตามมาครูไม่ได้ลวงหลอกจริงๆนะเป็นไงโอเคไหมสมัครเลยเปล่า
1: โอ้โหน่าสนใจสมัครเลยค่ะ
2: โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569
3: ขอเสียงปรบมือนะให้ทีมงานทำวิดีโอนะพระที่ผ่านมาเราก็ทำวิดีโอแบบนะดูพิธีกรรมดูหน้าเข้าร่วมเนาะแต่ปัญหาเวลาไปชวนเด็กคุณครูไปชวนเด็กต่อนี่เด็กไม่รู้จะรุมหรือเปล่านะโดยเฉพาะเจนยุคนี้เนาะก็เลยอ่ะหันก็ให้เด็กคุยกับเด็กแล้วกันนะส่วนพวกเราในห้องนี้อาจจะฟังไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรหลวงพี่ก็ฟังไม่ทันเนาะกว่าจะฟังทั้งหลายรอก็ต้องอ่านซับไตเติ้ลเนาะเอาว่าก็เป็นบรรยากาศเนาะทีนี้มีโครงการหนึ่งโครงการทางก้าวหน้าเนี่ยเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็สอบเนาะแต่อีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการลงมือปฏิบัตินะโดยให้โรงเรียนเนี่ยคัดเลือกเด็กมา1ห้องนะแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการเนาะแล้วก็มาทำทานศีลภาวนานะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นผู้นำนะอย่างเช่นมีการทอดกฐินไปจัดทอดกฐินนะจัดตักบาตรเป็นต้นนะส่วนจะโรงเรียนนั้นจะมีความพร้อมในกิจกรรมไหนก็แล้วแต่

ต่เป็นโครงการสำหรับฝึกผู้นำเพราะผู้นำเนี่ยดูที่การเสียสละดูที่การลงมือทำเนาะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับที่นะเพราะว่าทางก้าวหน้านะก็จะนะน้องบางคนจะรักการอ่านรักการสอบนะรักการศึกษาเป็นพหูสูตรนะส่วนวิสตาบางทีก็

0: ็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกขึ้นเนาะนะแล้วก็เอานำธรรมะไปใช้ทั้งที่โรงเรียนเนาะแล้วก็กลับไปสู่ครอบครัวด้วยเช่นกราบเท้าพ่อเท้าแม่ก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมด้วยฉะนั้นก็มีอีกโครงการหนึ่งซึ่งในโครงการนี้เราก็จะมีสมุดคอยติ๊กความดีนะเหมือนเรามาอยู่วัดใช่ไหมแล้วก็ติ๊กนะเป็น T21นะมีเรื่องของศีล5ความดีสากล5ห้องนิรมิตนิสัยกฎแห่งกรรมวันนี้เราทำอะไรไว้ในวิถีชีวิตเราก็ทำไปคือเป็นเรื่องราวที่เราทำอยู่แล้วแหละในชีวิตเราแต่เราเปลี่ยนตรงนั้นนะให้มาเป็นความดีง่ายๆนะโดยผ่านแล้วก็มีกิจวัตร7นะทำให้เราเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมนะในวัยเรียนด้วยนะเช่นการปฏิสันถารครูบาอาจารย์นะพอครูอารมณ์ดีครูก็มีอารมณ์ที่จะสอนแล้วก็ได้รับความรู้เยอะนะการจอดรองเท้าการนั่งการทำสมาธิก่อนเรียนนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผสมผสานตามรูปแบบแล้วก็สิ่งที่บริบทของโรงเรียนที่ขาดในยุคนี้เช่นเด็กอาจจะขาดวินัยเด็กอาจจะขาดความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เติมหลักสูตรนี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเป็นเนาะก็ปรับไปแต่ในแต่ละปีแต่ละปีแล้วเดี๋ยวพอฝึกไปตลอดเทอมนะพอมีทั้งกิจวัตรนะตลอดทั้งวันกิจกรรมก็เป็นช่วงๆนะแล้วก็ปลายปีธันวาคมพฤศจิกายนธันวาก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กวีสตาร์นะจัดในแต่ละจังหวัดก็ได้พระส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนะแต่ละจังหวัดท่านนะเมตตานะนะในการสนับสนุนรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีให้รางวัลเด็กๆด้วยว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูสปอตวีสตากันเนาะ
1: โลกที่น่าอยู่เริ่มจากการดูแลใจของเด็กเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจากมโนปนิธานอันมุ่งมั่นของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากคนดีและการปลูกฝังความดีตั้งแต่เยาว์วัยเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยความหวังนี้จึงถูกส่งต่อสู่ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนที่นำหลักศีลธรรมมาถ่ายทอดเป็นกิจวัตรง่ายๆผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า18ปี
2: เด็กที่เป็นผ้าขาวแล้วเราปูสิ่งดีๆให้เด็กแล้วเด็กได้ซึมซับการที่เป็นเด็กดีวีสตาร์ค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนคือความเจริญงอกงามที่เราปลูกฝังเด็กๆให้นำสิ่งดีๆค่ะให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะ
3: ยากนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงจากข้างในพอเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันยั่งยืนพอเกิดความยั่งยืนแล้วเนี่ยคนดีคนนี้ไปสร้างคนดีอีกคนหนึ่งเราก็ภูมิใจว่าคุณธรรมที่เราปลูกเอาไว้ในใจเขายิ่งเขาเติบโตไปเท่าไหร่ยิ่งงอกงามเท่านั้น
1: เด็กดีวีสตาร์ที่เรียนรู้ผ่านบทฝึกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยความดีสากล5ประการคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิโดยที่หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นผู้สรุปแนวคิดนี้เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสามารถรักษาศีล5ได้อย่างแท้จริงและจากหลักคิดสู่การฝึกฝนฝึกตนในพื้นที่จริงช่วยบ่มเพาะนิสัยให้ซึมซับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนในทุกวันอย่างต่อเนื่องจนความดีนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตทุกอย่างผ่านเครื่องมือประเมินผลด้วยสมุดบันทึกความดี321ที่เข้ามาช่วยฝึกการสังเกตและจับดีคนรอบข้างเพื่อเป็นการเปลี่ยนนิสัยจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นระบบภายใน10สัปดาห์คุณเองก็จะพบว่าการเป็นคนดีสามารถเริ่มต้นทำจากสิ่งเล็กๆได
4: ้ลูกเราเรียนดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นนิ่งขึ้นพูดง่ายขึ้นไม่มีภาระเลยตั้งแต่ที่น้องได้นั่งสมาธิอะค่ะรู้สึกดีมีความสุขตรงที่ว่าจากปกติอะถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่างคนต่างอยู่โทรศัพท์คนละเครื่องแต่พอน้องเขาไปบอกปุ๊บแม่มีอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นยังไงลองสอนแม่สิเขาก็จะบอกน้องเขาว่าเวลานี้นะนั่งสมาธิเขาจะฟังพี่เขาแม่ก็จะอยู่ด้วยพอพี่เขาได้แล้วก็น้องเขาก็จะได้นิ่งด้วย
5: ก่อนหนูจะเป็นเด็ก ดีวีสตาร์ไม่ค่อยรักความสะอาดค่ะ

0: เป็นเด็กดีมีสไตล์แล้วก็หนูชอบแบบความจัดระเบียบค่ะเริ่มจัดกระเป๋าจัดใต้โต๊ะให้เป็นระเบียบค่ะเช็ดโต๊ะบ้างเหมือนเปลี่ยนตัวเองอะพี่ฝึกฝนได้เรื่อยๆค่ะ
1: ท่านผอ.ได้จัดค่ายอบรมให้พวกผมได้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติมากมายครับชอบครับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นสุภาพก็ใช้สวัสดีครับคุณครูสะอาดก็ช่วยกันเก็บขยะตรงเวลาก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาผมมีความสุขที่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้ครับ
2: และเมื่อความดีจากเด็กแต่ละคนถูกฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผ่านสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเริ่มเติบโตจากตัวเด็กขยายไปยังห้องเรียนและค่อยๆงอกงามขึ้นทั้งในสถานศึกษารางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V-Star Quality Award จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าความดีสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบเพราะคนดีสร้างไม่ได้เพียงในวันเดียวและตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาพลังของการฝึกฝนนี้ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคงครับวันนี้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนเก่งดีและมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
3: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูนักเรียนวีสตาร์ทุกคนเนาะทีมงานก็มีโอกาสได้ลงไปประเมินเยี่ยมยิ้มในโรงเรียนเห็นเด็กๆแล้วโอ้เขาโชคดีจังเลยนะเขาได้เจอคุณครูที่มีหัวใจโพธิสัตว์เนาะนอกจากสอนให้เก่งแล้วสอนให้ดีแล้วก็โชคดีอีกนะที่นะโครงการวีสตาร์เอาบทฝึกนะง่ายๆทำมีสื่อให้เขาด้วยทำให้การเรียนมีสีสันสนุกแล้วพอนักเรียนออกมาเนี่ยเออสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ว่าเราโชคดีเนาะแต่พอมาเจอเด็กๆชุดนี้เขามีบุญจังเลยเนาะนะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะก็ส่งต่อตั้งแต่บรมครูของเราคือพระสัมมาเจ้าส่งต่อมาถึงคุณครูแล้วก็ส่งต่อไปถึงเด็กเนาะแล้วก็ร่วมมือกันทั้งบ้านวัดโรงเรียนซึ่งวีสตาร์ก็ต้องอาศัยการเอาใจใส่ของครูมากขึ้นนะทางเข้าหน้าก็ได้คุณครูเหมือนกันแต่ก็สามารถการสอบเนี่ยก็สามารถทำได้ปริมาณที่มากเป็นล้านส่วนวีสตาร์ก็ต้องอาศัยการฝึกเป็นหมื่นนะอย่างเป็นต้นก็ต้องได้อาศัยผู้ใหญ่ใจดีนะครับทีนี้นะทั้งบ้านนะทั้งโรงเรียนก็ทำกันแล้วทีนี้วัดนะการศึกษาต้องครบนะบ้านวัดโรงเรียนก็เรียกบวรเนาะฉะนั้นเราจะได้ไปทุกสังคมบริบทโดยเฉพาะสังคมของวัดเนี่ยสังคมสำคัญเพราะครูสอนศีลธรรมเนี่ยก็คือพระภิกษุสงฆ์นะคำสอนพระสัมมาเจ้าอย่างที่บอกแล้วมีเวลาแล้วก็มีอารมณ์ในการศึกษาฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาเจ้าให้ความสำคัญกับการถวายสังฆทานเพราะว่าการสังฆทานคือการสืบทอดนะอายุพระศาสนาจะได้ไม่ไปศรัทธาหรือว่าเลื่อมใสแค่ตัวบุคคลแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวท่านเองท่านก็ยังสรรเสริญว่าถวายสังฆทานได้บุญมากนะกว่าถวายปุคคลิกทานแค่ตัวท่านเองเพราะท่านเห็นว่าในระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยต้องอาศัยคณะสงฆ์ซึ่งปัจจุบันเองของวัดเราเองก็สนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นโครงการกฐินนะ 30,000 วัดนะหรือกฐินนะหรือการบวชสมณเณรฤดูร้อนนะในแต่ละจังหวัดการบวชพระนะหรือว่ากฐินสามัคคีทั่วไทยหรือ 40,000 วัดถวายสังฆทานแต่ขณะเดียวกันทุกที่ที่ทำได้ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีสเตชันจะต้องมีทีมงานของแต่ละจังหวัดทีมงานก็ต้องมีที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงเป็นนโยบายของหลวงพ่อที่อยากให้77จังหวัดเนี่ยมีศูนย์ส่งเสริมปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ที่ไปเชื่อมประสานกับแต่ละวัดในจังหวัดนะเพื่อทำโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้จังหวัดกระบี่เนาะเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดนะจะเหลืออีกไม่กี่จังหวัดนะประมาณ 4-5 จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์เนาะมีที่ก็กำลังแบบว่าสร้างศูนย์ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์นะก็หาที่จนได้แล้วก็นะแล้วก็เริ่มบอกบุญแล้วก็เริ่มนะทำขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวก็สำหรับนักเรียนที่มาใหม่ให้ดู PowerPoint นิดนึงเนาะวันนี้เราจะจบที่ส่งต่อการศึกษานะไปที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดที่จะเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งนะเร็วๆนี้นะตอนนี้ก็นะนี่คือศูนย์ปฏิบัติหลวงพ่อท่าน

เมตตาตั้งชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่นะตอนแรกเราพี่ก็ไม่รู้ไอ้ศูนย์กระบี่เป็นนานาชาติตอนลงไปดูที่โอ้โหเครื่องบินทั้งลำนี่ฝรั่งทั้งคันเลยนะโอ้โหนะหลวงพี่ไปภูเก็ตนี่ฝรั่งก็ว่าเยอะนะแต่มีคนไทยกระบี่นี่ฝรั่งล้วนเลยโอ้โหแต่ก็เป็นเมืองที่คือฝรั่งเขาอยู่กับวัตถุนิยมไงเขามาหาธรรมชาติแล้วกระบี่ก็เป็นเมืองอัศจรรย์นะมีธรรมชาติมีลมพัดนะเย็นสบายภูเขาก็เป็นลูกแปลกๆเนาะพูดขึ้นมาคือสวยที่เดียวแหละเนาะอ่ะต่อเนาะต่ออีกอันหนึ่งเนาะเพื่อให้ฟังนะซึ่งปีที่แล้วก็เริ่มนะไปเจอที่นะโอ้นะคือคุณสมชายนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมกับผู้นำบุญเราบอกอ้าวพี่จะหาที่เนี่ยเอาที่ผมก็ได้บอกโอ้มันไม่ได้มีเงินก้อนขนาดนั้นนะสไตล์วัดเราก็ต้องสร้างศรัทธาทำไปบอกบุญไปบอกพี่ไม่ไรมะเดี๋ยวผมมี47ไร่เนี่ยนะเศษเนี่ยนะเดี๋ยวทำสัญญา3ปีพี่ค่อยๆทอดพระป่าค่อยๆผ่อนปลดหนี้ไปเรื่อยๆเออก็ใจดีเนาะเออนะซึ่งก็เราก็ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะทุกคนก็ต้องยากลำบากต้องทำมาหากินงั้นแต่เราเองก็นะด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อนะแล้วก็เราตั้งใจทำบูชาธรรมแล้วที่สำคัญก็ตั้งใจทำให้พระน้องที่เป็นตัวแทนลูกหลวงพ่อเสสละไปอยู่ที่กระบี่เนี่ยได้มีศูนย์เนาะเพราะปัจจุบันท่านไปอาศัยวัดในพื้นที่อยู่ฉะนั้นก็ท่านก็จะทำอะไรได้ลำบากนะเพราะถ้าทำกิจกรรมมากๆเอาโยมมารวมตัวกันมันก็ทำได้ระดับหนึ่งเวลาของวัดก็มีปิดเปิดนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรองรับโครงงานหลวงพ่อได้เยอะเนี่ยทุกโครงงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ของเราเองเนาะฉะนั้นก็ในที่ตรงนี้มาฉะนั้นสีเขียวก็ปีที่แล้วก็ทอดพระป่าไปก็ปลดหนี้ซื้อที่ไปเรียบร้อยประมาณ5ไร่เอาบุญมาฝากสาธุฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนหลวงพี่รูปหนึ่งก็รักการสั่งสมบุญบอกผมเนี่ยชอบมากเลยการสั่งสมที่นะเพราะถ้าก็คิดแบบว่าให้อุปมาแบบให้เห็นภาพนะบอกของอย่างอื่นเนี่ยนะสร้างอาคารสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวถูกหนึ่งมันก็เสื่อมเนาะนะมันก็ต้องสร้างใหม่แต่ที่เนี่ยซื้อแล้วซื้อเลย นะแล้วที่ไม่มีราคาลดนะมีแต่ราคาเพิ่มแล้วที่ในโลกใบนี้เนี่ยมีแต่คนเพิ่มแต่ที่เท่าเดิมงั้นการซื้อที่เนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มยิ่งทำบุญในพระศาสนาแล้วก็เป็นที่ที่เผยแผ่วิชาธรรมกายโหนะก็จะได้บุญต่อเนื่องยาวนานเป็นเทวดาเนี่ยก็ได้บุญตลอดเนาะกลับมาเกิดชาติหน้าก็จะได้มีที่อยู่อาศัยไว้เป็นสเตชันสร้างบารมีโหท่านพูดสิหลวงพี่อยากทำเลยนะก็ เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งว่าเออเราก็ร่วมบุญที่ดินกับเขาก็มาเยอะนะแต่เราไม่เคยแบบไปช่วยตั้งแต่หาที่ซื้อที่แล้วก็บุกเบิกตั้งแต่ศูนย์มาเลยเนาะก็รู้สึกมีกำลังใจนะแล้วก็มั่นใจว่าสำเร็จเนาะนะแต่ว่าจะสำเร็จเร็วก็ต้องอาศัยลูกหลวงพ่อแบบพวกเราทุกคนช่วยกันและตอนนี้ก็ที่แรกก็ไปถวายหลวงพ่อทัตตะเนาะเนี่ยดูรูปเนาะหลวงพ่อทัตตะนะก็นะเดี๋ยวเตรียมเสนอเป็นศูนย์สาขาเนาะก็คือนะซึ่งก็เดี๋ยวมีกติกาอยู่เนาะใน PowerPoint ก็เป็นภาพถวายหลวงพ่อทัตตะเนาะนะก็นี่นะเดี๋ยวเราก็แล้วที่ทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อให้ภายใน29ธันวาคม2571นะรูปต่อไปเนาะมีไหมไม่มีแล้วเนาะอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาชมสกู๊ปนะในการนะแล้วก็นะเผื่อท่านใดนะมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนมหาเศรษฐีใจบุญเนาะนะหรือว่าท่านใดที่ชาตินี้เรารู้สึกไม่มีที่เป็นของตัวเองเลยเราก็ต้องทำเนาะส่วนท่านไหนมีที่แล้วก็ทำอีกนะที่สำคัญก็ทำให้ความปรารถนาหลวงพ่อท่านสมหวังเนาะแล้วก็จะได้ช่วยกันทำบุญใหญ่ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวชมสกู๊ปสั้นๆสกู๊ปสุดท้ายคืนนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะอำนวยเลิศตารักค่ะก็ปลื้มนะประทับใจว่ากระบี่จะได้มีศูนย์สักทีชาวกระบี่ก็ทุกคนในกระบี่ก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะขอเชิญชวนนะคะคนต่างจังหวัดคนทั่วประเทศนะคะแม้นคนต่างชาติด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเป็นกัญญาคุณจีนนะคะอยู่จังหวัดกระบี่วันนี้ก็มาทอดผ้าป่าซื้อที่ดินครั้งที่3นะคะจะมาเป็นประธานซื้อที่ดินด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเชิญชวนกลมิตรทั่วประเทศทั่วโลกใบนี้นะคะขอมาร่วมบุญซื้อที่ดินศูนย์นานาชาติจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นศูนย์ที่ปฏิบัติธรรมของจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์นานาชาติค่ะตอนนี้ยังมีปัจจัยขาดซื้อที่ดินอยู่นะคะขอเชิญชวนทุกคนกลมิตรทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะสถานที่ตรงนี้ก็มีติดภูเขานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นเนื้อที่ที่ว่าติดถนนใหญ่ทางเข้ามาก็สะดวกพื้นที่กว้างขวางเป็น17ไร่นะคะที่เป็นสถานที่เป็นเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมได้นะคะเป็นสถานที่ที่ว่าอากาศโล่งเบาสบายเหมาะที่จะเป็นการที่จัดปฏิบัติธรรมนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบุญกันค่ะสาธุค่ะ
2: มนตาทุกคนธรรมะค่ะกัลยาณมิตรของกระบี่ขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ตอนนี้ก็มาร่วมบุญทุกครั้งที่เขาจัดทอดพระป่าจะได้ร่วมซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่ค่ะปลื้มมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: น้องจีจี้นะคะนางสาวที่ชื่อหน้าเยี่ยมค่ะความประทับใจที่มาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติจังหวัดกระบี่นะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดกระบี่เพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลายายไปวัดหรือไปทำบุญนะคะเราก็ต้องไปที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมคะตอนนี้จังหวัดกระบี่ของเราได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเป็นของตัวเองแล้วนะคะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอเชิญชวนนะคะมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่กันนะคะกัลยาณมิตรทั่วโลกขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบุญกันสร้างศูนย์นะคะสถานที่บรรยากาศติดป่าติดภูเขาติดถนนใหญ่นะคะขอเชิญชวนด้วยกันค่ะ

ขอเสียงสาธุการสาธุสาธุสาธุให้ได้เป็นราชาราชินีที่ดีกันทุกคนเลยเนาะสาก็เนี่ยเดี๋ยวพรรษานี้ก็จะนิมนต์พระนะบวชพระให้ได้5รูปนะเพื่อจะได้เป็นนะเริ่มเขาเรียกว่าทำกิจกรรมในพื้นที่นะควบคู่กับการทอดพระป่าปลดหนี้ซื้อที่ดินไปด้วยเนาะแล้วก็รองรับโครงงานทุกโครงงานคือไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันนะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องอาศัยทีมงานนะตั้งแต่ท่านประธานโซนเนาะนะครับพระอาจารย์ปลัดในพัฒน์อธิจิตโตท่านก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดเลยเนาะแล้วก็ประธานจังหวัดครับว่านะธีรศักดิ์นะเตชะปุญโญก็นะเตชะปุญโญท่านก็นะเสียสละเนี่ยอยู่ที่นั่นมาเกือบ10ปีแล้วเนาะนะแล้วขณะเดียวกันก็ทุกๆท่านนะที่ลงไปช่วยด้วยกันทั้งส่วนกลางนะเจ้าภาพในพื้นที่เนาะเป็นกำลังใจนะรวมถึงใครอยู่จังหวัดไหนนะถ้ารู้ว่าจังหวัดเรายังไม่มีที่หรือมีที่แล้วยังไม่สร้างศูนย์ก็ไปทำให้สำเร็จนะในช่วงที่อายุหลวงพ่อท่านยังอยู่เนาะเราจะได้บุญมากนะส่วนท่านใดมีทรัพย์เหลือเฟือเอาไว้ดูแล้วก็เปลี่ยนทรัพย์ในธนาคารนะมาปิดปลดหนี้ก็ได้นะอีก 8M นะเดี๋ยวค่อยๆทอดนะทำบุญไปเรื่อยๆเนาะนะปลอดกังวลเนาะนะก็เอาละค่ำคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับล่วงเลยเวลามาวันนี้ก็สุดท้ายก็ขอ อนุภาพคุณของพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญบารมีนะพระอาจารย์ทุกรูปนะนักเรียนอนุบาลทุกคนผู้มีบุญทุกคนคิดพัฒนาสิ่งใดที่ดีก็ให้สมหวังดั่งใจนะให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะศึกษาวิชาธรรมกายเผยแผ่วิชาธรรมกายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วง

0: ของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรา

ะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอสำหรับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่

อะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับหนึ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ย

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันมันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือกัมมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดู

ไปคิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นได้จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามเ

แต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก็หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติติสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยที่

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฐายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: ปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณี

0: ระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณี

0: กราบกราบ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศล

สร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง

อรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยเฉยถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่ม

ุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้

ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพ

หรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคณมก

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุก

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารัน

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ